0: ปร่งใสและยึดประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญพาณิชย์ข้างนาครายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตาร์ขอให้คนไทยในกาตาร์ติดตามสถานการณ์ในภูมิภาคและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหลังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสกัดกั้นมิสไซล์แล้ว3รายสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตาร์รายงานการติดตามสถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางโดยกระทรวงกลาโหมกาตาร์เปิดเผยว่ากองทัพกาตาร์ได้สกัดกั้นการโจมตีด้วยขีปนาวุธจำนวนหนึ่งที่มุ่งเป้ามายังรัฐกาตาร์และพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเศษซากที่ตกลงมาจากปฏิบัติการสกัดกั้นดังกล่าวจำนวน3รายทั้งนี้สถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงมีความเปราะบางและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสถานเอกอัครราชทูตจึงขอความร่วมมือให้คนไทยที่พำนักอยู่ที่นั่นปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการกาตาร์อย่างเคร่งครัดหากอยู่นอกอาคารเมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยให้รีบหาที่กำบังและอยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข่าวลือภาพหรือวิดีโอซึ่งผู้เผยแพร่อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย
2: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งสอบสวนหาสาเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ 0:02 นวันนี้ปภ.ได้รับรายงานเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับซอยลาดพร้าว1ถนนลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้สงบในเวลา 0:32 นาทีจากการตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตจำนวน27รายเป็นชาย9รายเป็นหญิง18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างละเอียดทั้งการตรวจสอบหาสาเหตุการติดตามอาการผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและการติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตรวมถึงการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตามกระบวนการโดยเร็วที่สุดขณะที่กรุงเทพมหานครเปิดสายด่วนหมายเลขโทรศัพท์0817341298รับแจ้งผู้สูญหายตลอด24ชั่วโมง
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือผอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่8โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนหมุนสิทธิประโยชน์3กรณีได้แก่1การฝากครรภ์สามารถเบิกได้สูงสุด 1,500 บาท2. การคลอดบุตรเบิกค่าคลอดบุตรได้จำนวน 1.5 หมื่นบาทต่อการคลอด1ครั้งสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและ 3. การส่งคลอดบุตรจำนวน 1,000 บาทจนอายุครบ6ปีทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ครอบครัวผู้ประกันตนและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวโดยผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-self-service หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไป

0: รับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เมื่อเวลา 17:00 นของวันอาทิตย์ตามเวลาภาคตะวันออกของสหรัฐเพื่อลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือพาณิชย์ที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้เปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้เพื่อลงโทษกองทัพอิหร่านขณะที่กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามการโจมตีครั้งล่าสุดของสหรัฐต่อเป้าหมายในดินแดนของอิหร่านโดยระบุว่าการโจมตีของสหรัฐทำให้ความพยายามทางการทูตในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาไร้ความหมายและการโจมตีดังกล่าวไม่เพียงเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติแต่ยังเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนประกาศปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเสนอให้มีการปลดนางยูเลียสวีรีเดนโกนายกรัฐมนตรียูเครนและเปลี่ยนตัวหัวหน้าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแห่งอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่ได้ระบุว่าใครจะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียูเครนคนใหม่หรืออธิบายเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ซึ่งเป็นผู้เสนอชื่อนางยูเลียสวีเลนโกให้ดำรงนายกรัฐมนตรีของยูเครนเมื่อปีที่แล้วยังขอความร่วมมือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยูเครนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมในรัฐบาลยูเครนทั้งนี้ภายใต้กฎหมายของยูเครนการลาออกของนายกรัฐมนตรียูเครนต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาและจะส่งผลให้คณะรัฐบาลต้องลาออกตามไปด้วย
0: นางมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์และผู้แทนพิเศษด้านกิจการเมียนมาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับนายตินหม่องซูเวรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าฝ่ายเมียนมาแจ้งว่านางอองซางซูจีอดีตผู้นำเมียนมามีสุขภาพแข็งแรงดีและนางซูจีซึ่งเปรียบเสมือนญาติและเหมือนพี่สาวได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมทั้งนี้นางซูจีวัย81ปีถูกควบคุมตัวตั้งแต่เกิดรัฐประหารในเมียนมาเมื่อปี2564และถูกตัดสินจำคุก27ปีในหลายข้อกล่าวหาซึ่งพันธมิตรของนางอองซานซูจีอ้างว่าเมื่อเพื่อเป็นการกีดกันเธอออกจากการเมืองของเมียนมาขณะที่ฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนประจำปีนี้พยายามผลักดันให้ผู้แทนพิเศษด้านกิจการเมียนมาของอาเซียนเข้าพบนางซูจีซึ่งอยู่ระหว่างรับโทษกักบริเวณในที่พักอาศัย
1: กระทรวงทรัพยากรน้ำและสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในบางพื้นที่ของมณฑลเหลียวหนิงมณฑลจีหลินและมณฑลฮานฮุยตั้งแต่เวลา 20:00 นของวันอาทิตย์ไปจนถึง 20:00 นของวันจันทร์นี้หลังพายุบาหวีซึ่งเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026ได้ทีมโดนแข่งในรอบรองชนะเลิศโดยฝรั่งเศสจะพบกับสเปนคืนวันที่14กรกฎาคมเวลา 20:00 นและอังกฤษเจอกับอาร์เจนตินาคืนวันที่15กรกฎาคมเวลา 20:00 ชนิดแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ออลอิงแลนด์ลอนเทนนิสคลับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษลินดานอสโกวาคนรุ่นพี่ร่วมชาติคาโรลีนามูโชวา2-1เซตคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้เป็นสมัยแรกคว้าเงินรางวัล 3.6 ล้านปอนด์ประมาณ162ล้านบาทการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ17ของโลกลงสนามส่งท้ายรายการนี้แพ้ให้กับตุรกีทีมอันดับ3ของโลก1-3เซตทีมนักตบสาวไทยทำผลงานชนะ3นัดแพ้9นัดมี12แต้มจบอันดับ14ยังอยู่ในศึกเนชั่นลีกฤดูกาลหน้าต่อไปสำหรับรายการต่อไปของทีมนักตบสาวไทยจะไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV Cup ครั้งที่6สนามแรกแข่งที่ประเทศเวียดนามวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมส่วนสนาม2แข่งที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมก่อนมาแข่งขันศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนนี้กอล์ฟเยาวชนชิงแชมป์เวียดนามครั้งที่10รายการฮันวาไลเวียดนามจูเนียร์โอเพ่นที่สนามซิลพัทดองเตรียวกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับประเทศเวียดนามนักกอล์ฟเยาวชนไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเภททีมพร้อมได้อีก2แชมป์บุคคลโดยทีมไทยประกอบด้วยพระศิริราตะกัว รัณประดินทัศนีพิภากรพานินีขันมณีนวิทยาดาแรมเมืองช่วยกันทำสกอร์รวม14อันเดอร์พาร์โดยนับสกอร์ดีที่สุด3คนจากแต่ละรอบคว้าแชมป์ประเภททีมมาครองได้สำเร็จขณะที่วิทยาดาแรมเมืองเก็บเพิ่มรอบสุดท้าย1อันเดอร์พาร์จบด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์คว้ารางวัลเบสโอเวอร์ออลผู้ทำคะแนนรวมดีที่สุดโดยทิ้งห่างหลิวดาฮาวีนามและกอล์ฟเจ้าถิ่นถึง9สโตรกด้านพานินีขันมณีคว้าแชมป์รุ่นหญิงอายุไม่เกิน18ปีหลังจบการแข่งขันด้วยสกอร์รวม4โอเวอร์พาร์ส่วนรุ่นชายอายุไม่เกิน18ปีพัศจิราตะกัวจบด้วยสกอร์รวม2อันเดอร์พาร์คว้ารองแชมป์พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมที่สนามเวโดโดมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากมีทีมสมัครเข้าแข่งขันแล้วถึง20ทีมมากที่สุดนับตั้งแต่จัดการแข่งขันมาเนื่องจากเป็นรายการสำคัญในการเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028แต่สมาคมกีฬาจักรยานยังประสบปัญหาด้านงบประมาณจึงขอความอนุเคราะห์จากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้การสนับสนุนเพื่อเดินหน้าภารกิจพานักกีฬาไทยสู่เวทีโลกพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569โดยในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคม2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนบาวีปกคลุมบริเวณมณฑลอานฮุยประเทศจีนคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ไทยไม่ส่งผลกระทบโดยตรงแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร15เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 12:54 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร5เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
3: 1นาทีกับกปท.สำหรับการชำระภาษีรถประจำปีมีช่องทางให้เลือกใช้บริการที่หลากหลายซึ่งช่องทางให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่สะดวกที่สุดในขณะนี้คือช่องทางรับชำระภาษีรถผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก e-service.dlt.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax Pass ที่อำนวยความสะดวกให้เจ้าของรถไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่งทั้งยังสามารถดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าได้ก่อนครบอายุภาษี90วันเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระภาษีรถประจำปีให้แก่ประชาชนอีกทั้งเปิดให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่ศูนย์บริการร่วมคมนาคมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินอย่างเต็มรูปแบบซึ่งประชาชนสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นาทีถึง 16:30 นาทีสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานขนส่งค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าเรือจ้างเรือจ้างเป็นคำเรียกเรือประเภทที่ใช้กำลังคนพายหรือแจวไปในแม่น้ำลำคลองเรือจ้างเป็นเรือต่อด้วยไม้แบบเดียวกับเรือสำปั้นที่เรียกว่าเรือจ้างเพราะเป็นเรือที่รับจ้างผู้ที่ต้องการเดินทางข้ามฟากแม่น้ำหรือเดินทางไปที่อื่นๆเรือจ้างทำหน้าที่ส่งผู้โดยสารให้ข้ามฟากไปถึงฝั่งที่ต้องการผู้โดยสารบางคนเมื่อถึงฝั่งแล้วอาจจากไปโดยไม่หวนกลับมาอีกส่วนเรือจ้างยังคงทำหน้าที่ขนส่งผู้โดยสารข้ามฟากไปมาอยู่อย่างนั้นคำว่าเรือจ้างจึงนำมาใช้เปรียบครูที่สอนศิษย์จนสำเร็จการศึกษาเรียกว่าถึงฝั่งตามความต้องการศิษย์อาจจะก้าวหน้าเป็นคนใหญ่คนโตเป็นคนสำคัญของชาติส่วนครูก็ยังคงสอนศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าต่อไปอย่างเดิม
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนภาษาศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมอญตอนที่1ด้วยเหตุที่มอญเป็นชนชาติเก่าแก่แต่โบราณอารยธรรมของมอญจึงผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมชาติอื่นในภูมิภาคโดยเฉพาะไทยที่คาดว่าตั้งแต่สมัยสุโขทัยมอญมีภาษาและตัวอักษรเป็นของตนเองภาษามอญจัดอยู่ในตระกูลมอญเขมรเป็นภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำเพื่อแสดงหน้าที่ของคำและเรียงประโยคเช่นเดียวกับภาษาไทยภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับภาษามอญโบราณคือตัวอักษรไทยที่ใช้มาจนถึงทุกวันนี
8: ้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ในสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องการเร่งดำเนินการแก้ไขเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้อย่างเต็มที่พร้อมดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มค่ะ
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่และมีผลกระทบต่ออาคารบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งวางมาตรการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุครั้งนี้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มติดตามรับฟังการดำเนินการดังกล่าวจากนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
11: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับและสวัสดีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับ
12: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
11: ครับผมขอสอบถามครับผมสถานการณ์ล่าสุดของทุกหน่วยงานในขณะนี้ที่กำลังแก้ไขเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ครับผมมีความคืบหน้ายังไงบ้างครับแล้วก็ยังมีจุดไหนที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับ
12: ก็จากที่ผมได้ไปเข้าหน้างานเมื่อวานนี้นะครับก็ได้รับรายงานว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์การทรุดตัวของดินเนี่ยนะครับก็ไม่มีการทรุดตัวเพิ่มแล้วนะครับในกรณีบางจุดเนาะที่ก่อนหน้านี้มีการทรุดตัวเนี่ยพอทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาได้ใช้น้ำปูนผสมสารเคมีอัดลงไปนะครับเพื่อไปปิดโพรงเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าในบางจุดเนี่ยมีการรีบาวขึ้นมาก็คือมีการที่จากยุบไปเนี่ยมันกับมีการพองตัวขึ้นมานะครับบีบตัวกลับขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของอาคารนะครับก็ไม่ได้มีการทรุดเพิ่มนะครับอย่างไรก็ดีนะครับตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางยูซานะครับหรือทาง
11: กู้ภัย
12: ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปภ.นะครับก็ได้ไปขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเกษตรด้วยนะครับเขาก็มาติดเซ็นเซอร์รอบอาคารอีก10จุดเมื่อวานนี้ก็ใช้โดรนนะครับบินเป็นระบบไรด้านะครับก็คือถ่ายภาพแล้วก็ยิงเลเซอร์เนี่ยเอาเลเซอร์เนี่ยมาเทียบกันเนาะว่ามีอัตราการยุบอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ในวงกว้างก็ได้รับรายงานว่าไม่ได้มีการยุบเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีความเป็นห่วงว่าถ้าฝนตกลงมาแล้วสถานการณ์จะเลวร้ายลงไหมนะครับก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรนะครับซึ่งถ้าสัญญาณเป็นแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีครับ
11: ครับผมขอสอบถามนิดนึงครับว่าตอนนี้การซุดตัวล่าสุดที่เราวัดได้ครับมันอยู่ที่ประมาณกี่เซนติเมตรหรอครับ
12: มันจะน่าจะประมาณสัก31-32เซนประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่าบางจุดเนี่ยนะครับก็หลังจากที่ยุบลงไปเนี่ยแล้วก็มีการรีบาวกลับขึ้นมาด้วยนะครับค่าเฉลี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่มีการทรุดตัวเพิ่มครับผม
11: ถ้าไล่ไทม์ไลน์วันแรกอยู่ที่ประมาณ20วันศุกร์28แล้วก็ล่าสุดนี้ประมาณ31นะครับก็จะเห็นว่าเริ่มลงขึ้นเรื่อย
12: ๆก็ใช่ใช่ใช่ก็ทรุดตัวลดลงมาเรื่อยๆนะครับอย่างวันนี้ก็คาดว่าจะไม่มีอะไรละเพราะเมื่อวานก็นิ่งแล้วครับ
11: ครับผมแล้วด้านการจราจรครับผมตอนนี้ต้องขยายจุดที่ไม่ให้กระทบกับจุดที่เกิดเหตุไหมครับหรือว่าสามารถแบบให้คล่องตัวขึ้นได้แล้วครับ
12: คือตอนนี้ก็ยังมีความจำเป็นอยู่นะครับยังมีความจำเป็นที่จะต้องปิดผิวจราจรอยู
11: ่
12: เนื่องจากว่าในการที่ทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องเจาะถนนเพื่อใช้น้ำปูนผสมสารเคมีเนี่ยลงไปอุดตามโพรงต่างๆเนี่ยเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยจะต้องอุดทั้งหมดเนี่ยประมาณ30ช่องที่เขาเจาะนะครับจะต้องเจาะทั้งหมด30ช่องตอนนี้เนี่ยถึงเมื่อวานเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะจบไปละ5ช่องนะครับแต่ต้องเรียนว่าวันแรกๆเนี่ยจะช้าแต่วันหลังๆเนี่ยก็จะเร็วขึ้นนะครับก็คาดว่ายังจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อที่ให้เขาปิดโพรงต่างๆหมายความว่าโพรงตรงผิวถนนนะครับปิดโพรงต่างๆเนี่ยให้หมดก่อนครับ
11: ครับผมถ้างั้นขอถามนิดนึงครับว่าทางนักวิชาการทางผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ทางวิศวกรหน้างานเนี่ยได้ประเมินเบื้องต้นไหมครับว่าจะต้องใช้เวลาดำเนินการอีกสักกี่วันหรือกี่เดือนเพื่อที่จะให้พื้นผิวถนนนะครับกลับมาอยู่ตัวจนอาจจะสามารถกลับมา
12: ที่มีการประเมินกันครั้งแรกเนี่ย ก็น่าจะใช้เวลาอยู่ประมาณ12วันนะครับตอนนี้ก็ผ่านมา4วันแล้วนะครับก็น่าจะอีก8วันอีกประมาณ1สัปดาห
13: ์
12: นะครับก็น่าจะสามารถคืนผิวถนนได้ในส่วนฝั่งที่ไม่ได้รับผลกระทบครับ
11: ครับผมก็ค่อนข้างรวดเร็วนะครับดำเนินการกันตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วก็ตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านห่วงใยแล้วก็ได้กำชับให้ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบยังไงบ้างครับผม
12: ท่านนายกก็ได้มีการสั่งการนะครับให้ท่านรัฐมนตรีว่าการและก็ตัวผมเนี่ยนะครับลงไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับก็ต้องเรียนว่าเราก็ได้ให้รปม.ติดต่อกับทางผู้รับจ้างให้ทำการเดินประชาสัมพันธ์ต่อบ้านทุกหลังนะครับทั้งคนที่อยู่ในหอพักอะไรต่างๆด้วยที่เขาได้รับผลกระทบอันดับแรกคือสำหรับคนที่เขาจำเป็นจะต้องย้ายบ้านเนาะจำเป็นจะต้องย้ายบ้านไอ้ตัวนี้เนี่ยทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาต้องดูแลเต็มที่อยู่แล้ว 100% ค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นกระทั่งว่าตัวบ้านมีความเสียหายเขาต้องซ่อมให้ด้วยทีนี้ก็จะมีส่วนของประชาชนที่ตัวบ้านไม่ได้รับผลกระทบก็คืออยู่เลยรัศมี30เมตรไปแล้วแต่เนื่องจากการปิดผิวจราจรการดำเนินการลักษณะนี้ทำให้เขาไม่สามารถที่จะทำมาหากินได
13: ้
12: นะครับตรงนี้ท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการว่าจะต้องดูแลเขาด้วยจะต้องมีการชดเชยให้กับเขาด้วยนะครับอย่างสมเหตุสมผลเนาะซึ่งก็มีคนมาลงทะเบียนอยู่แล้วเนี่ยประมาณสัก30กว่ารายนะครับโดยที่เราก็ใช้วิธีว่าให้ทางรฟม.กับทางผู้รับจ้างเนี่ยเดินไปหาเขาที่บ้านเลยไปเยี่ยมเขาไปถามทุกสุขเขาแล้วก็เชิญชวนเขามาลงทะเบียนเพื่อจะได้ให้ทางรฟม.กับผู้รับจ้างเนี่ยดูมาตรการในการเยียวยาเขาต่อไปครับ
11: ครับเรียกได้ว่าดูแลทุกกลุ่มจริงๆนะครับคนที่แบบว่าบ้านเดิมไม่ได้รับผลกระทบแต่ว่าก็ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพท่านนายกท่านก็ห่วงใยแล้วก็สั่งการให้ช่วยดูแลด้วยเช่นกันครับผมสรุปคร่าวๆ คือตอนนี้สถานการณ์ทั่วไปเนี่ยไม่น่ากังวลแล้วว่าจะเกิดการสุดซ้ำเราสรุปแบบนี้ได้ไหมครับ
12: ใช่ถ้าเกิดว่าดูจากข้อมูลนะเมื่อวานนี้นะครับคือวันนี้เนี่ยเขาจะประชุมกันอีกครั้งตอน9โมง
11: ครับ
12: นะครับแต่ว่าถ้าดูจากข้อมูลนะเมื่อวานนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเราก็คาดการว่าเราน่าจะดูลักษณะเนี่ยคืออัปเดตเช้าเย็นเนี่ยอีกสัก2วันนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการซุบตัวเพิ่มก็อาจจะเหลือเป็นอัปเดตเนี่ยวันละรอบครับ
11: ครับผมครับสุดท้ายครับท่านรัฐมนตรีครับฝากถึงประชาชนที่วันนี้วันทำงานจะต้องสัญจรครับผมว่าอาจจะต้องเลี่ยงเส้นทางนิดนึงและขอให้เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็ทำงานกันเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงจริงๆเพื่อให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดครับ
12: อันดับแรกก็ต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวกนะครับที่เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นทำให้ประชาชนเนี่ยไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรนะครับแต่อย่างไรก็ดีในส่วนของกระทรวงคมนาคมเนี่ยเราก็เร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดนะครับแล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าสถานการณ์บริเวณถนนประชาธิปกเนี่ยนะครับบริเวณโรงเรียนใหญ่เนี่ยจะไม่ซ้ำรอยกับหน้าวชิรพยาบาลแน่นอนนะครับก็จะเป็นการแก้ปัญหาเพียงระยะสั้นนะครับแล้วก็อย่างไรก็ดีเราก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับ
11: ครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับของเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่บริเวณวงเวียนใหญ่นั่นเองวันนี้ครับผมขอขอบพระคุณท่านสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่มาบอกเล่าให้เราได้ฟังกันโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับกระทรวงคมนาคมหรือเหตุต่างๆขอเรียนเชิญท่านมาพูดคุยนะครับ
12: ยินดีครับ
11: ครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
12: ครับสวัสดีครับ
14: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
15: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลยกระดับมาตรการคุมเข้มสกัดกั้นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติปิดช่องโหว่ทางกฎหมายไม่ให้ระบบการบินพลเรือนของไทยตกเป็นเครื่องมือขบวนการค้ายาเสพติดติดตามรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
13: คาะข่าวเล่าประเด็น
16: จากกรณีเหตุการณ์สะเทือนภาพลักษณ์ของประเทศที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยถูกจับกุมในคดียาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยในระดับสากลจึงนำมาสู่การขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกของรัฐบาลเพื่อปิดช่องโหว่และยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยขจัดปัญหาไม่ให้ต่างชาติมองว่าประเทศไทยเป็นจุดอ่อนในการลักลอบขนยาเสพติดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ว่าปัญหายาเสพติดถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังโดยยอมรับว่าพื้นที่ต้นทางส่วนใหญ่มาจากบริเวณสามเหลี่ยมทองคำซึ่งเมื่อไม่สามารถกำจัดที่ต้นทางได้อย่างเด็ดขาดจึงจำเป็นต้องมีมาตรการที่เข้มแข็งในการสกัดกั้นที่ช่องทางขาออกที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบ6มาตรการสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เล็ดลอดออกไปนอกประเทศ
17: ก็ต้องรีบขันน็อตทุกจุดปิดซีลทุกจุดที่มันรั่วได้
18: จากรายงานพบว่าช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับมีผู้เดินทางจากไทยถูกตั้งข้อหาในคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติดเชิงพาณิชย์แล้วอย่างน้อย6คดีสำหรับประเทศออสเตรเลียซึ่งทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหายเพราะนั้นตรงนี้เราต้องนั่งหารือกันแล้วก็หามาตรการที่ทำให้ทางนานาชาติได้เห็นว่าเรามีการตอบสนองต่อเรื่องพวกนี้
16: ด้านพลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ระบุว่าตามหลักการขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO กำหนดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีสถานะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยมีหน้าที่หลักคือการดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงของผู้โดยสารและอากาศยานไม่ใช่การใช้สถานะเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหากประเทศไทยปล่อยปละละเลยและเกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นในระบบรับรองลูกเรือของไทยในอนาคตรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงภาคประชาชนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสิ่งของโดยลูกเรือเพื่ออุดช่องโหว่และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยซึ่งเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้ระบบการบินพลเรือนตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติด
19: มันได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยแล้วก็ความเชื่อมั่นในด้านของประชาคมการบินระหว่างประเทศครับดังนั้นกปท.จึงต้องดำเนินมาตรการเชิงป้องกันครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะรอให้เกิดปัญหาซ้ำอีกได้นะครับในส่วนนี้คือถ้ามันเกิดปัญหาซ้ำอีกเนี่ยเราก็น่าจะลำบากครับในการที่จะบินไปประเทศต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการที่เราจะแสดงให้เห็นถึงว่าเราให้ความจริงจังแล้วก็มีการบริหารความเสี่ยงในเชิงรุกมากกว่าที่จะไปรอแก้ไขอีกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วครับแล้วก็ยังเป็นการสื่อสารให้ประเทศอื่นได้ทราบว่าประเทศไทยนั้นมีความจริงใจแล้วก็มีความร่วมมือในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องยาเสพติดครับ
16: ความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าประเทศไทยมีมาตรการตอบสนองที่เด็ดขาดและพร้อมทบทวนช่องโหว่ทางกฎหมายหรือการปฏิบัติงานในอดีตเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนานาชาติว่าระบบการคัดกรองและการรักษาความปลอดภัยทางการบินของไทยมีความพร้อมและเพียงพอในการต่อต้านขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาตินพศรแก้วคำรายงาน
15: การเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีบรรลุผลสำเร็จหลายด้านโดยไทยและมาเลเซียเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือเพื่อพลิกโฉมพื้นที่ภาคใต้สู่พื้นที่แห่งโอกาสและสันติสุขพร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าให้ได้ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
20: การเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่9และ10กรกฎาคมที่ผ่านมาไม่เพียงตอกย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับมาเลเซียแต่ยังสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในหลากหลายด้านทั้งด้านการค้าการลงทุนจะพัฒนาระบบโลจิสติกลดขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้าตั้งเป้ามูลค่าการค้าให้บรรลุ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้านการเกษตรได้แลกเปลี่ยน MOU ซึ่งเป็นกลไกสำคัญช่วยแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งของไทยและนำเข้าปลากระพงของมาเลเซียกำหนดให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันด้านการท่องเที่ยวมีการลงนาม MOU ภาคเอกชนมาเลเซียกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพิ่มจำนวนเที่ยวบินไปยังสนามบินอื่นๆในประเทศไทยด้านการคมนาคมเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้โดยมีการเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายุฮิตัมเปิดเดินเรือเฟอร์รารี่จังหวัดสตูลกับเมืองกัวลาปาลิสการเชื่อมระบบจำหน่ายตั๋วรถไฟกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกรันเตาปัญจังและการก่อสร้างสะพานเชื่อมชายแดนแห่งใหม่ตลอดจนด้านความมั่นคงที่เห็นพ้องแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้ประชาชนดำรงชีวิตได้อย่างสงบสุขมั่นคงและปลอดภัย
2: หลายๆเรื่องที่ค้างคามาก็สามารถหาข้อสรุปได้ที่จะทำเป็น MOU ข้อตกลงทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการลงนามเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเราห้ามเขาเขาก็ห้ามให้เราส่งออกกุ้งไปที่เขาตอนนี้ทั้งสองประเทศแก้ไขปัญหานี้แล้วเรื่องภาษาการสร้างสันติภาพสันติสุขในพื้นที่ชายแดนระหว่างกันก็จะเร่งให้มีการหารือแล้วก็ทำความเข้าใจกันระหว่างผู้เจรจาของทั้งสองฝ่ายเรื่องของการจัดความเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งไทยถ้าได้ทำระบบรางไปถึงชายแดนแล้วก็จะทำให้ระบบการขนส่งสินค้าของทั้งสองประเทศมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นสามารถเพิ่มมูลค่าการค้าได้น่าพึงพอใจมาก
20: ภายหลังเสร็จสิ้นการเยือนประเทศมาเลเซียนายกรัฐมนตรีได้นำผลการหารือมาต่อยอดสู่การปฏิบัติทันทีด้วยการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสและสตูลรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่จังหวัดสงขลาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายสำคัญ8ด้านครอบคลุมการรักษาความปลอดภัยการเชื่อมโยงข้อมูลการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติการพัฒนาเศรษฐกิจการยกระดับคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการชายแดนแบบบูรณาการโดยมีเป้าหมายพลิกโฉมจังหวัดชายแดนภาคใต้จากพื้นที่ที่ต้องแก้ปัญหาสู่พื้นที่แห่งอนาคตความปลอดภัยและการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกหน่วยงานทำงานเชิงรุกโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทุกด้าน
21: การเดินทางไปในครั้งนี้ได้เห็นอย่างชัดเจนว่าภาคใต้ของประเทศไทยนั้นต้องถือว่าเป็นจุดที่เชื่อมต่อสำคัญทางเหนือของมาเลเซียแล้วก็จะเป็นจุดที่จะเชื่อมทำให้ความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนมีการเชื่อมเครือข่ายทั้งการคมนาคมการค้าการท่องเที่ยวได้อย่างเข้มแข็งสร้างเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยตลอดจนโอกาสด้วยดังนั้นประตูแห่งโอกาสนี้จะต้องไม่เป็นช่องทางที่จะทำให้มีอุปสรรครัฐก็ต้องมีขีดความสามารถป้องกันความมั่นคงเรื่องยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจและการรักษาความมั่นคงชายแดนภาคใต้นะครับต้องเดินไปพร้อมกัน
20: ผลสำเร็จของการเยือนประเทศมาเลเซียครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการสะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นแต่ยังเป็นการแปลงความร่วมมือไปสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสสันติสุขและการเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
22: ท่ามกลางสมรภูมิเทคโนโลยีที่เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลกลายมาเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนไม่อาจมองข้ามสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC ได้ประกาศยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยเฉพาะการเข้ามามีบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
23: นับตั้งแต่วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPC อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มิถุนายน2565 PDPC ได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากเบาไปหาหนักเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติผลลัพธ์ที่เด่นชัดที่สุดในรอบ4ปีที่ผ่านมาคือความตื่นตัวของภาครัฐและเอกชนที่เริ่มมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนอย่างเห็นได้ชัดโดยพลเอกเดชาพลสุวรรณประธานกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าปีนี้สำนักงานได้เปิดตัวเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงานเชิงรุกอย่าง PDPC Eagle Eye พร้อมการประกาศหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานหน่วยงานและการออกเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยให้เท่าทันสากล
24: ดังนั้นเนี่ยก้าวต่อไประยะต่อไปที่เราต้องการที่มุ่งเน้นก็คือให้ความสำคัญกับการที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้ มีความพร้อมนะครับในการจะรับมือกับภัยที่จะมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ๆโดยเฉพาะ AI หรือเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องใหม่แล้วก็มาเร็วมากในสำนักงานเองก็มีการมอบหมายให้ทางสำนักงานโดยเฉพาะท่านเลขาเนี่ยได้ปรับตัวนะให้ทันกับสถานการณ์ต่อไปนะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนให้ได้นะครับ
23: ด้านพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าอย่างไรก็ตามภัยเงียบที่ใกล้ตัวคนไทยมากที่สุดในยุคนี้คงหนีไม่พ้นแก๊งมิจฉาชีพที่รู้ลึกรู้จริงทั้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ไปจนถึงเลขบัตรประชาชนของเราคำถามสำคัญคือข้อมูลเหล่านี้หลุดไปอยู่ในมือมิจฉาชีพได้อย่างไรและเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างถอนรากถอนโคน PDPC และเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการเชิงรุกเดินหน้าป้องปรามและขยายผลร่วมกับกองบังคับการตำรวจอย่างใกล้ชิดโดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเครือข่ายซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำไปใช้กระทำความผิดอาญาใครที่คิดจะยุ่งเกี่ยวกับการซื้อขายข้อมูลต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเพื่อให้โลกดิจิทัลของไทยปลอดภัยอย่างยั่งยืน
3: อีกทางหนึ่งก็คือว่าตัวต้นทางหน่วยงานที่เป็นสาเหตุของการรั่วไหลข้อมูลเนี่ยเราก็ขยายผลต่อนะครับว่าจากข้อมูลของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในมือผู้ที่เป็นเครือข่ายซื้อขายข้อมูลเนี่ยก็ไปเช็คต่อนะว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนบ้างครับก็ต้องไปตรวจสอบว่าหน่วยงานเหล่านั้นน่ะได้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมหรือไม่อันนี้เราก็ทำนะครับแต่ที่สำคัญนะครับคือเรามีการผนึกกำลังสร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วย
23: ปฏิเสธไม่ได้ว่าในอนาคตอันใกล้เทคโนโลยี AI จะกลายเป็นทั้งเครื่องมืออำนวยความสะดวกและอาวุธชิ้นใหม่ของมิจฉาชีพทิศทางในอนาคตของ PDPC ภายใต้แผนแม่บทฉบับใหม่จึงเน้นไปที่การออกแนวปฏิบัติและข้อบังคับทางกฎหมายที่รองรับการประมวลผลข้อมูลผ่าน AI อย่างปลอดภัยการก้าวเข้าสู่ปีที่5ของ PDPC จึงไม่ใช่เพียงแค่การบังคับใช้กฎหมายเพื่อลงโทษแต่เป็นการสร้างระบบนิเวศแห่งความปลอดภัยด้านข้อมูลที่แข็งแกร่งเพื่อให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook, YouTube, TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมนครับ
8: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านต้องเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกลมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็ยังง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวเกษตรเมืองลำพูน

รายการเรื่องเล่าชาวเกษตรเมืองละปูนครับเพราะกับผมดีเจบอยมาแล้วครับวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์ที่13กรกฎาคมปีพุทธศักราช2569นะครับอย่างแรกอย่างอื่นเกยนะครับต่างนะครับรายการเรื่องเล่าชาวเกษตรเมืองละปูนและในนามของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดละปูนต้องแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตในกรณีที่ตะคืนนี้นะครับที่ไฟไหม้โฮงเบียร์ที่ลาดเปล่านะครับก็ขอแสดงความเสียใจในโอกาสนี้นะครับเรื่องที่สองครับก็วันนี้ครับสถานการณ์น้ำนะครับของในเมืองละปูนเองนะครับซึ่งของเฮานี่มันมีเขื่อนขนาดใหญ่นะครับก็คือแม่กวงอุดมธาราและแม่งันสมบูรณ์ชนนะครับปริมาณน้ำยังอยู่ที่ประมาณไม่เกินร้อยละ70เป็นแท้แน่นอนนะครับก็ฝนยังโปรยปลายนะครับพวกเราก็เฝ้าติดตามสถานการณ์ต่อส่วนในเรื่องของอ่างเก็บน้ำขนาดกลางครับแม่ทิแม่สารแม่ติแม่เมยนะครับยังอยู่ที่ระดับภาพรวมที่ 77% นะครับแล้วก็อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กประมาณ30กว่าแห่งเนี่ยก็อยู่ในภาพปริมาณเดียวกันนะครับมันก็อยู่178นะครับเรื่องของโรคทางปศุสัตว์นะครับก็ขอเตือนภัยนะครับเรื่องเกี่ยวกับแซก1นะครับมือเท้าปากเปื่อยของในโดยเฉพาะสัตว์สี่ขานะครับตึงสุกรตึงหัวนมตึงนะครับก็ขอเกษตรกรถ้ามีอาการผิดสังเกตนะครับก็ขอให้รีบแจ้งทางปศุสัตว์อำเภอนะครับเพราะว่ามันเป็นโรคระบาดนะครับสำคัญนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้หลายๆเตือนเขาก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับและข้อเตือนจากทางสำนักงานประมงจังหวัดละปูนนะครับก็ในช่วงนี้นะครับยังอยู่ในฤดูกาลของสัตว์น้ำจืดมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนนะครับขออนุญาตนะครับก็คือตั้งแต่16

0: สกอลปูนนะคะ
1: ครับ
0: มาอยู่กับพี่น้องลปูนได้4ปีแล้วค่ะพี่บอย
1: 4ปีเต็มๆนะครับสำนักงานนี้ตั้งใกล้ๆสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะอยู่ตรงข้ามกับกาจตุจักรนี่เองค่ะติดๆกับปั๊มปตท.นะคะถ้าเห็นปั๊มปตท.ก่อนเข้าปั๊มก่อนเลี้ยวเข้าตัวบัญชีได้เลยค่ะ
1: ครับเอาละครับไหนๆก็มาละซึ่งวันเสาร์ที่ผ่านมาวันที่11กรกฎาคม2569เนาะเฮามีภารกิจอย่างพ่องที่แบบอยากจะอู้เอิ้นฮือคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่ากระทรวงเกษตรฮับอย่างมาพ่องแล้วก็มีกิจกรรมอะไรซึ่งเป็นวันที่สำคัญที่หน่วยงานของเฮาได้ทำงานร่วมกันครับมีอย่างพ่องวันที่11ผ่านมานี
0: ่ค่ะเป็นวาระสำคัญเลยนะคะที่บุคคลสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั่นก็คือท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะท่านได้เข้ามาเยี่ยมบ้านเฮานะคะท่านสสนะคะปิยรัตติยภัยรัตน์นะคะเปิ้นเป็นคนเมืองค่ะเป็นคนเชียงรายนะเจ้าแล้วก็เปิ้นก็เข้ามาแอลบ้านเฮานะคะเพื่อที่จะเข้ามาแอลหาพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะเลยนะคะเปิ้นมาถึง2ที่เลยนะคะพี่บอย
1: ครับผม
0: ค่ะจุดแรกเนี่ยเปิ้นก็จะเข้ามาพูดไปที่เวียงหนองร่องของเฮาก่อนนะคะอำเภอเวียงหนองร่องนะคะก็ไปที่สวนแสนชัยนะคะก็เป็นเรื่องของการเยี่ยมการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงนะคะซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงของเฮานะคะแล้วก็มีในเรื่องของปัญหาการจัดการไม้ผลอัตลักษณ์สร้างมูลค่านะคะอันนี้เป็นชื่อเสียงของเฮานะคะเป็นบารมีใหญ่ค่ะไอ้บอยบารมีใหญ่อย่างเจ้า
1: บารมีใหญ่นี่เป็นต้องเป็นเบี้ยวเขียวบารมีใหญ่อีกไอ้เหรอของละปูเนาะหากินยากมันลำไยสดเนาะ
0: ค่ะเป็นเบี้ยวเขียวนะคะตอนนี้จะเป็นลำไยอัตลักษณ์ของเฮานะคะ
1: GI
0: ค่ะ GI ตัวแล้วก็วานกรอบมากเลยค่ะปกติเฮาจะปลูกกันในส่วนของอีดอเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ว่ารอบนี้นี่เฮามาส่งเสริมในเรื่องของเบี้ยวเขียวนะคะถ้าท่านไหนมีก็ปลูกไว้พ่องนะคะตอนนี้ราคาค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะ
1: โอ้ครับมันเหยียบร้อยเน
0: าะ
1: แล้วปรากฏว่าเฮาไปฟังนะว่าเอ๊ะตกลงนี่นะเปิดปรากฏว่ารัฐมนตรีเนี่ยเป็นหลานตาหลานยายที่ตากับยายเปิ้นเคยอยู่หนองจังคืน
0: อ๋อเป็นคนหนองจังคืน
1: หนองจังคืน
0: โอ้เป็นคนน่าฮักค่ะเป็นคนอัธยาศัยดีเปิ้นบ่ได้ถือตัวอย่างนะคะเปิ้นบอกว่าเปิ้นชื่อหนองโฮมนะ
1: ห
0: มาย ถ
1: ึ
0: งก็ว่าสวัสดีพี่น้องเกษตรกรค่ะ
1: ครับแล้ววันท่านนี้เผอิญผมไปปะใส่ป้อเปิ้นก็คือท่านยงยุติยาภัยรัตน
0: ์
1: อยู่ด้านหลังเวทีบางทีผมพอดีผมดูความเรียบร้อยอยู่เนาะก็พ่นว่าก็เปิ้นก็ว่าเปิ้นไปเคยหนองจังคืนก็กล้ามาฮู้ว่าเออมาไปก็มาได้ภรรยาที่หนองจังคืนมานี่นะครับ
0: ใช่ค่ะท่านคุณโฮมเองเปิ้นก็เล่าให้ฟังเสมอนะคะท่านสสก็บอกว่าคุณตาคุณยายอยู่ที่นี่นะคะป้าอุ๊ยแม่อุ๊ยนะเจ้า
1: ครับแล้วในท่านวันงานวันท่านเนี่ยทางสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ไปที่อย่างพองครับเห็นไม่มีหลายหน่วยเลยผมก็ไปได้ตันในเมืองนะเพราะมันเริ่มตั้งแต่เกษตรเนาะเกษตรสหกรณ์ประมงอย่างที่แบบพอดอพ่องในส่วนของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์วันนั้นเป็นรณรงค์อย่างเห็นว่าเป็นวันเป็นของ Big Cleaning Day เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะเป็นงานสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตรเปิ้นนะคะแต่ว่ามันก็เป็นในเรื่องของความร่วมมือนะคะเป็นเรื่องงานบูรณาการนะคะบอยเฮาก็ไปกันทุกภาคส่วนบอกว่าจะเป็นในเรื่องของสหกรณ์เองตรวจบัญชีสหกรณ์นะคะสปก.ก็ไปเนาะค่ะในส่วนของประมงเปิ้นก็มีกิจกรรมเหมือนกันนะคะเรื่องของหมอดินอาสาก็ไปนะคะวันนั้นนะคะสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ได้เข้าไปร่วมทำกิจกรรมก็คือเฮาไปออกบูธขายบอยเป็นในส่วนของครูบัญชีอาสานะเจ้าเฮาได้ชวน
1: ครูบัญชีอาสา
0: ใช่แล้วค่ะครูบัญชีอาสาก็คือเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่นะคะแล้วเปิ้นก็ทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครเกษตรในพื้นที่นะคะซึ่งคนเนี้ยถ้าเอ่ยชื่อไปเนี่ยทุกคนจะต้องรู้จักค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะเฮาก็ได้เอาในเรื่องของบัญชีนะคะเรื่องของการทำบัญชีต้นทุนอาชีพนะคะเปิ้นปลูกสวนลำไยนะคะแล้วเปิ้นก็จะจดบันทึกบัญชีนะคะเฮาก็ไปเอาตัวบัญชีของเปิ้นมาฮื้อดูว่าในส่วนของการทำแล้วมีกำไรหรือว่าขาดทุนจะได้นะคะ
1: อันนี้เป็นบัญชีเล่มแต๊ะเลยมั้งฮะ
0: ค่ะตอนนี้เปิ้นบอกว่าเปิ้นลงในเรื่องของเปิ้นบ่ได้ลงในเล่มแล้วนะคะเพราะว่าของเฮาเนี่ยส่งเสริมอยู่2อันก็คือคในเรื่องของเล่มเนี่ยเฮาบอกว่าสมาร์ทมือเนาะทำด้วยมือเนาะจ้ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเพื่อความทันสมัยนะคะเฮาก็มีสมาร์ทมีนะคะเป็นแอปพลิเคชันนะคะเฮาสามารถลงในเล่มได้เลย
1: ตอนนี้ใช้แล้วใช่ไหมฮะ
0: ใช้แล้วค่ะสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะคะ
1: ทั้ง Android ทั้ง iOS นะฮะ2ระบบนี้ใช้ได้เลย
0: ค่ะค้นหานะคะสมาร์ทมีนะคะ
1: S
0: M A R T แล้วก็ SME นะคะก็จะขึ้นมาแล้วเราก็สามารถดาวน์โหลดนะคะซึ่งในนั้นน่ะถ้าเราเข้าไปเราก็จะมีบัญชีอยู่ 2-3 ส่วนนะคะส่วนแรกก็จะเป็นบัญชีครัวเรือนนะในแต่ละวันแต่ละเดือนเราจะใช้อย่างแต่ว่ามันจะมีแถมส่วนหนึ่งก็คือบัญชี

0: ้นทุนประกอบอาชีพนะคะเขาสามารถเลือกบัญชีได้ค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนไปลงลึกเนาะขอทำความเข้าใจก่อนบัญชีครัวเรือนคือหมายความว่าอีครับผมว่าเฮารับกินจ่ายกันทุกวันทุกวันใช่ไหม
0: ใช่แล้วอัน
1: นี้เป็นบัญชีที่เฮาไว้ใจไว้ใจกินในครอบครัวเนาะ
0: ค่ะ
1: แถมอันนึงเป็นบัญชีที่ของบัญชีต้นทุนนี่คือการที่เฮาไปประกอบอาชีพ
0: ค่ะ
1: ก็ว่าเฮาสมมุติว่าเฮาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกลำไยเนาะกาปุ๋ยกาหญ้ากาอะหยังอันนี้เป็นตื่นของเฮาอีเนา
0: ะ
1: เพื่อเฮาจะได้ฮู้ว่าอากรรมไฮเบื้องต้นเฮาตะใด
0: เจ้า
1: เวลาเฮาขายออกไปนะครับเพราะนั้นในสมาร์ทมีนี่มีถึง2อย่างเลย
0: มีถึง2อย่างเลยนะคะถึงแม้สมาร์ทมือก็เหมือนกันค่ะถ้าบัตรธนัตสมาร์ทมีกับสมาร์ทมือก็มีถึง2อย่างเนาะตะกี้เฮาพูดถึงว่าติงานอยู่เลยแต่ว่าพอเฮาเข้าบัญชีแล้วเฮาก็รู้สึกสนุกสนานเนาะอยากคุยเรื่องบัญชีแต่ก็จะเล่าเรื่องงานแฮมสักนิดนึงเนาะค่ะเพราะว่าติงานเนี่ยเฮาก็ได้นำคุณครูบัญชีอาสานะคะถ้าเอ่ยชื่อไปอย่างที่บอกนะคะคุณพัสสิทธิ์สุขสวัสดิ์นะคะท่านเป็นอาสาหลายเรื่องทีเดียวอันดับแรกก็คือครูบัญชีอาสานะคะอาสาที่2ที่เปิ้นบอกมาก็คืออาสาฝนหลวงนะคะเปิ้นเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลฝนหลวงด้วยเป็นมอดินอาสาด้วย
1: เป็นมอดินแหมต่างหาก
0: แน่นแล้วแล้วก
1: ็
0: ปศุสัตว์ก็ทำค่ะช่วยปศุสัตว์อาสานะคะที่สำคัญเปิ้นบอกว่าผมเป็นคิวอาสาด้วยนะพ่ออ๋อเจ้าก
1: อช
0: ค่ะที่สุดก็คือโดยรวมทั้งหมดเปิ้นเป็นอกมค่ะก็คืออาสาสมัครเกษตรนะคะของหมู่บ้านซึ่งจะคอยดูแลแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในเบื้องต้นในทุกๆเรื่องนะคะพี่บอยค
1: ่
0: ะในวันนั้นเปิ้นก็ไปนำเสนอให้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะคะได้รับทราบนะคะถึงในเรื่องของต้นทุนบรรลำไยเนาะคะค่ะแล้วก็เฮาก็ได้ข้อเสนอนะคะจากเปิ้นมองว่าคำแนะนำจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าอยากจะให้ท่านครูบัญชีอาสานะคะ
1: ค
0: ุณพสิทธิ์นะคะช่วยนะคะในการที่จะสอนบัญชีให้กับเกษตรกรเพื่อที่จะได้รู้ต้นทุนที่แท้จริงว่าที่ทำไปมีต้นทุนมีกำไรเท่าใดแล้วถ้าสมมติว่ากำไรน้อยหรือว่าไม่มีกำไรเราจะสามารถลดค่าใช้จ่ายอย่างได้พ่องนะคะเพื่อที่เราจะมีกำไรเยอะขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราได้นำเสนอไปในวันนั้นนะเจ้าม
1: ีอย่างแบบเพิ่มเติมกับวันงานวันท่านนี่นอกเหนือจากเอาบัญชีมาครูบัญชีไปนำมานำเสนอท่านรัฐมนตรีแล้วนอกเหนือมีการมีอกมมาด้วยมาให้ได้ให้ความรู้แก่อกมด้วยหรือเปล่าฮะวันนั้นเป็นคล้ายๆแบบคลินิกของเฮาเลยหรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช่ค่ะลักษณะคล้ายๆคลินิกเกษตรนะคะอ๋อพูดถึงคลินิกเกษตรนะคะเฮาก็จะมีการจัดนะคะในทุกไตรมาสนะคะบอยก็ค่ะว่าเดือนนี้ก็จะจัดประมาณวันที่27นะคะใช่ไหมคะซึ่งจะเป็นสิ่งที่เป็นคลินิกพระราชทานของในหลวงของเฮาเองนะคะพระองค์ท่านเนี่ยได้ส่งเสริมในเรื่องนี้ตั้งแต่พระองค์ท่านยังบำรุงราชนะคะเฮาก็จัดเรื่องนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านมาโดยตลอดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนกรกฎาคมเป็นโอกาสสำคัญนะคะในวันที่28เนี่ยเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระองค์ชาติท่านดังนั้นนะคะในปีนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นงานที่ยิ่งใหญ
1: ่
0: แล้วก็มีแฮมส่วนนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้จัดที่บ้านเฮาแต่ก็ประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนนะคะว่าในวันที่18กรกฎาคมค่ะกระทรวงเกษตรตึงกระทรวงเลยนะคะตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการทั้ง2ท่านท่านอธิบดีทุกกรมนะคะก็จะมาที่เจียงไฮ้นะคะในวันที่18ที่แม่จันค่ะเพื่อที่จะมาร่วมคลินิกเกษตรในเรื่องของพระบรมราชานุเคราะห์นะคะเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านเนาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของเฮานั่นเองค่ะ
1: ครับเอาละครับอันนี้นะครับเป็นกิจกรรมเบื้องต้นนะที่ว่าเป็นยังไงแม่เป็นใดนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะหมดครึ่งแรกไปนะครับในฐานะของสำนักงานตรวจบัญชีสากลละปูนนะครับกรมตรวจบัญชีสากลกระทรวงเกษตรและสากลอยากจะอู้เอิญอะไรอย่างกับพ่อแม่พี่น้องหรืออยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องได้ดำเนินเข้ามามีส่วนร่วมกับของอันทางสำนักงานตรวจบัญชีสากลเดี๋ยวเชิญผอ.ก่อนนะครับพอดีเดียวสักกับหนึ่งเนี่ยจะเห็นผลลัพธ์ของเฮานะครับแล้วก็เปิ้นฮ้องว่าเป็นฮ้องว่าผู้รับบริการของเฮาว่าเปิ้นเป็นครูบัญชีมาแล้วมันเป็นจะใดนะครับก็เชิญณโอกาสนี้ก่อนครับ
0: ค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอแนะนำนิดนึงนะพ่อเผื่อบางท่านบ่ฮู้จักนะคะสำนักงานตรวจบัญชีสกรนะคะอยู่ในส่วนของกรมตรวจบัญชีสกรนะคะอย่างที่บอกไปสำนักงานอยู่ตรงข้ามกาตสุจักนะคะติดกับกรมส่งเสริมสกรหรือ
1: ครับ
0: สากลจังหวัดนั่นเองนะคะเขาทำงานร่วมกันค่ะกรมส่งเสริมสากลนะคะสากลจังหวัดเนี่ยเปิ้นก็จะมีบทบาทในเรื่องของการเข้าไปส่งเสริมนะคะเพื่อการสนับสนุนในการจัดตั้งสากลนะคะในส่วนของกรมตรวจบัญชีสากลเองเนี่ยพอหลังที่ตั้งสากลแล้วเนี่ยเขาก็จะเข้าไปแนะนำท่านในเรื่องของธุรกิจค่ะแล้วก็ในเรื่องของการทำบัญชีนั่นเองนะคะอันนี้คืองานหลักนะคะแล้วก็งานสำคัญแห่งอันนึงที่เขาทำก็คือในเรื่องของการทำบัญชีกับเกษตรกรนะคะที่บอกไปสัก ครู่ในเบื้องต้นซึ่งสักครู่เนี่ยในเรื่องของการทำบัญชีของเกษตรกรเนี่ยวันนี้เราก็ได้เชิญในส่วนของครูบัญชีอาสาที่เราได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือท่านพระศิษย์สุขสวัสดิ์นั่นเองท่านจะมาเล่าให้ฟังถึงผลลัพธ์นะคะในการทำบัญชีของท่านนะคะรวมถึงนะคะในการที่จะทำบัญชีในการที่จะเข้าไปติดต่อในเรื่องของการทำบัญชีเนี่ยค่ะมีข้อมูลติดต่อจะได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยถ้าท่านบัดสะดวกที่จะไปที่อื่นนะคะก็สามารถติดต่อที่สำนักงานตรวจบัญชีสกรโดยตรงได้นะคะ
1: ครับโอเพ่นตลอดแล้วก็ยังมีบัญชีมืออยู่เน
0: า
1: ะ
0: ค่ะบัญชีมือก็มีสมาร์ทมือและสมาร์ทมีค่ะมีทั้งสองอย่างเลย
1: เพราะว่าท่านอยากรู้ว่านะครับท่านกำไรพุทธเตือนในงวดนี้หรือว่าท่านมีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนักขนาดไหนเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาต้องควบคุมในชีวิตนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนา
0: ะ
1: การปันห้องว่าการสร้างภูมิคุ้มกันเอาละครับในพาร์ทแรกแห่งนี้เดี๋ยวเฮายังฟังเพลงกันสักกรรมหนึ่งเดี๋ยวพอจารุณีนะครับพอล่านี่จะขออนุญาตไปก่อนเดี๋ยวจะเอาเจอครูบัญชีเพื่อนมาอู้ต่อพักสักกรรมครับ

0: ครับกลับมาในช่วงที่2ต่อนะครับตะกี้นี้ท่านผอ.ได้เล่ากิจกรรมของเรื่องเล่าชาวเกษตรวันที่11กรกฎาคมนะครับในช่วงเช้าส่วนช่วง2เนี่ยนะครับผมอยากจะอู้เอิญให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังว่าในพาร์ทของช่วงบ่ายเนาะทางทีมงานรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงเนี่ยได้มาที่ลานครูบาเจ้าศรีวิจัยที่แม่น้ำปิงในเขตเทศบาลตำบลริมปิงมาอย่างครับมาเพื่อดู2เรื่องหลักๆเลยนะครับก็เรื่องของฝ่ายพญาอุดนะครับซึ่งอันเนี้ยต้องยอมรับว่าเป็นฝ่ายเก่านะครับแล้วก็มันตกเป็นของท้องถิ่นและทีนี้ปัญหาคือการซ่อมสร้างบำรุงอย่างต่างๆนะมันใช้งบท้องถิ่นมันบ่พอครับมันบ่พอแล้วก็ต้องการทายโอนกลับคืนไปยังกรมชลประทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเพราะว่าอปทของท้องถิ่นนึงเนี่ยมันก็ปทองว่างบมันก็บปที่จะมาบอกซ่อมบำรุงอะไรอย่างของก็ฝ่ายนะครับอันที่2ซึ่งสำคัญครับคือการบริหารจัดการเรื่องของแม่น้ำปิงนะครับในฝั่งของลำปูนเองนะครับถ้าพี่น้องจำได้นะว่าปี2567เนี่ยน้ำท่วมเนี่ยในเมืองเชียงใหม่บอกบ้านผมต้องเปียงคอนะบ้านผมบ้านอุ้ยผมอยู่เชียงใหม่ว่ามันสูงขนาดนั้นแต่มาถึงลำปูนเนี่ยแถวหนองจังคืนนะครับหนองจังคืนเองประตูป่านี่ปอดท่อน้ำนี่บริหารจัดการเอาน้ำออกปอบตันนะครับก็มันเป็นที่ว่าตอนเนี้ยเฮาอยากจะได้จะขุดลอกกาว่าจะได้คือมันมีเพราะท้องว่าต่อหน้าฝนมีน้ำใจต่อหน้าแรงนะครับก็มีน้ำใจเหมือนกันหน้าฝนนี่คือมันไปโวยๆน้ำมันคือมันมีปัญหาอุทกภัยนะครับก็คือการบริหารจัดการน้ำประเด็นสองเรื่องแล้วก็แห่งสองหน่วยที่คอยสนับสนุนก็มีเรื่องของทางประมงก็ปล่อยปลาเพื่ออนุรักษ์นะครับคือสร้างสมดุลแห่งแหล่งน้ำแล้วก็มีพอดอนะครับปุ่มพัฒนาที่ดินมาในเรื่องของบัตรดินดีหญ้าแฝกอย่างได้การอนุรักษ์ดินและน้ำรวมถึงสำนักงานกองทุนฟื้นฟูนะครับเปิ้ลมามอบเงินอุดหนุนนะครับก็พันธองว่าคือแก่กลุ่มเกษตรกรนะครับเป็นจำนวน4กลุ่มวันนั้นก็เป็นสาระสำคัญที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับไปนะครับรัฐมนตรีโฮมนะครับพันธองลูกครึ่งละปูนเจียงไฮ้นะเพราะว่าเป็นอันเป็นว่าเป็นตายายอยู่ที่นี่นะครับเอาละครับเข้ามาสู่นะครับครูบัญชีอาสานะครับอันนี้อาสาจริงๆหันหลายกลุ่มและหลายงานละมาออกรายการกับผมหลายรอบละสวัสดีครับคุณประสิทธิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณพระศิษย์สุขสวัสดิ์นะครับอันนี้มาวันนี้มาในรูปแบบใครมารูปแบบของครูบัญชีอาสา
1: ใช่ครับวันนี้มาในหัวหมวกของครูบัญชีอาสาครับ
0: ครูบัญชีอาสา
1: ตรวจบัญชีสากลจังหวัด
0: ตรวจบ
1: ั
0: ญช
1: ี
0: สากลคำว่าอาสาเนี่ยเปิ้นมีสตางค์ขึ้นก่ออ
1: ๋อบ่มีสักบาทครับ
0: บ่มีสักบาท
1: อาสาครับ
0: อาสาจริง
1: อาสาครับ
0: เหตุผลเนี่ยที่เข้ามาเป็นครูบัญชีอาสาเนี่ยเพราะอะไรอย่าง
1: ครับก่อนหน้านี้คือผมก็ทำงานการเกษตรแล้วก็เป็นอาสาหลายๆสาขาจนกระทั่งมีระบบของการจัดการแปลงใหญ
0: ่
1: รวมกลุ่มแปลงใหญ่แล้วก็ศูนย์เรียนรู้สพก.ผมก็เป็นแปลงใหญ่ลำใหญ่ของตำบลหนองผางแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มการผลิตสินค้าการเกษตรของที่ในพื้นที่ก็การเรียนรู้ในศูนย์จะต้องทำอะไรให้กับเกษตรกรบ้างแปลงใหญ่ต้องรวมกลุ่มมาทำอะไรบ้างหนึ่งในนั้นคือการเรียนรู้เรื่องการทำบัญชีเพราะแปลงใหญ่เนี่ยมีหลายๆกลุ่มที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงหนึ่งในนั้นคือกลุ่มตรวจบัญชีสากรในเรื่องของการทำบัญชีกลุ่
0: ม
1: เพราะว่าหลังจากเป็นกลุ่มแล้วต้องเป็นวิสาหกิจนู่นนั่นก็เลยได้เป็นครูบัญชีก็เข้าฝึกอบรมแล้วก็มีทีมงานอีก 2-3 คนที่เป็นครูบัญชีที่จะสอนพี่น้องเกษตรกรในพื้นที
0: ่ไปอบรมเมินก่อ
1: ก็สองสามครั้งครับ
0: ทั้ง
1: ที่สำนักงานเองแล้วก็ทั้งที่ในตัวของทุนผมเอง
0: เดี๋ยวต้องถามก่อน
1: ครับ
0: เรียนจบบัญชีมาก่อนมีพื้นฐานมาก่อน
1: ไม่มีเลยครับ
0: จริงจริงแล้วจบอะไรอย่างไร
1: ผมจบวิทยาศาสตร์การกีฬาครับ
0: วิทยาศาสตร์การกีฬา
1: ครับ
0: คนละเรื่องเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วมาทำสวนลำไย
1: ครับ
0: กึศไปกึศมาก่อไปนั่งจบบัญชีสาเหตุเพราะอะไรอย่างบนกระเป๋า
1: คืออย่างนี
0: ้
1: ก่อนหน้านี้เนี่ยได้ลงพื้นที่ในชุมชนทำจปท
0: ครับ
1: แล้วก็รายจ่ายโอ้โหมันทำไมมันมีรายจ่ายเยอะแยะแต่รายรับได้ครับมาพอไปได้รับมาอะไรไงพอมาตัวบัญชีเลยรู้เลยว่ามันมีสมุดเล่มนึงเขาเรียกว่าใช้คำว่าเป็นสมุดนะทำบัญชี
0: ดู
1: มาให้เรารู้ก่อนว่าต้องทำแบบนี้เราก็ตกใจเอ๊ะ เราเงินจากที่ไหนมาใช้ได้เยอะแยะขนาดนี้แล้วเราเป็นหนี้ยังไงอะไรเงี้ยก็ไม่กล้าทำนะครับไม่กล้าทำตอนแรกก็ทำแค่รับเป็นเดือน
0: รับเป็นเดือนเอาร
1: ับเป็นเดือนรับเป็นเดือนเดือนทำใจรับเป็นเดือนโอเคตอนหลังก็เริ่มทำเป็นอาทิตย
0: ์
1: แล้วทำเป็นรายวัน
0: ทำเป็นรายวัน
1: แต่สุดท้ายก็อย่างที่บอกครับว่าเราเนี่ยตัวเราเองเราตั้งใจทำเพราะว่าเราตกใจตกใจประเด็นแรกคือเราเป็นหนี้มาจากที่ไหนบ้างเรารู
0: ้โอ้ครับ
1: เราเอาเงินมาจากที่ไหนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
0: ครับ
1: เมื่อก่อนเราไม่รู้ตอนนี้เรารู้สุดท้ายค่าใช้จ่ายเราเกิดจากอะไรแต่สำคัญที่สุดที่สำหรับพี่น้องเกษตรกรคือบัญชีต้นทุน
0: มาอย่างแรกเลยบัญชีต้นทุน
1: ใช่ครับเพราะว่าถ้าทำบัญชีต้นทุนเนี่ยจะรู้แล้วว่าในส่วนเราเนี่ยเราทำเนี่ยได้เท่าไหร
0: ่
1: เหมือนอย่างที่เขาก็บอกว่าโอ้ส่วนนี้ขายลำไยได้หลักล้านเน
0: า
1: ะดีใจดีใจหารู้ไหม
0: มาเปิดดู
1: เปิดดูเฮ้ยต้นทุนโอ้เกือบล้านได้สัก 20,000 หรือเปล่ายังไม่รู
0: ้ก้าปุ๋ยก้ายา
1: ค่าคนงาน
0: ค่าคนงานตัดแต่งกิ่งเนาะก้าใส่น้ำในสวนแถมโอ้สารพัดเลือกเพลอๆที่ตอนเก็บนี้มีก้าน้ำมันคนแถมกันฮะ
1: ใช่ใช่ครับแต่ทุกคนพอคุยปั๊บอ๋อโอ้ส่วนนี้ล้านนึงส่วนนี้2ล้านโดยเฉพาะอะไรรู้มั้ยโดยเฉพาะชาวสวนแล้วทุเรียน
0: ครับ
1: เราจะพูดถึงลำไยนะเราบอกได้10 20ล้านรู้มั้ยว่าส่วนเขาได้อะไร
0: ตื่นมันเท่าไหร่ถูกไหมแต่ต้นทุนมันเท่าไหร่
1: ถูกต้องคือก่อนหน้านี้ชาวสวนลำไยจะบอกว่าเรามีต้นทุนของลำไยในฤดูเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15-17 บาทต่อกิโล
0: ครับ
1: แต่ถ้าน้องก็ดู20-25 บาท
0: ครับ
1: แต่พอจริงๆแล้วใช่หรือเปล่าเรามีค่าปุ๋ยเท่าไหร่ค่างานเท่าไหร่ค่าพลังงานเท่าไหร่ที่เหมือนพี่วายพูดตะกี
0: ้และสิ่งที่สำคัญที่สุดเกษตรกรลืมคิดอย่างคิดค่าแรงตัวเอง
1: ถูกต้องครับ
0: เอออันนี้
1: ถูกต้องวันละ400-500ไม่คิด
0: มันขึ้นนะ
1: ไม่คิด
0: อันนี้บะคิดค่าแรงตัวเองซึ่งในบัญชีต้นทุนเนี่ยรู้สึกว่าของคุณพระสิทธิ์เองก็ยังคิดถึงค่าแรงตัวเองไหม
1: คิดครับคิดต้องคิดอันนี้สำคัญเลยครับเพราะว่าถ้าไม่คิดเนี่ยเราก็โอ้กำไรที่บอกว่าโอ้ส่วนนี้มันได้2-3 ล้านนะลืมไปตัวเองทำทุกวันนะเราให้คนงานวันละ400-500เราไม่ให้ตัวเองเหร
0: อ
1: เราบางทีตื่นบางคนเกษตรกรนะไปสวนทุกวันนะคร
0: ับ
1: ตั้งแต่เช้าเพราะเขาไม่รู้จะไปทำอะไรที่ไหนก็นู่นนี่นั่นแล้วค่าใช้จ่ายส่วนตัวอีกเขาลืมคิดไปนะวันละ1แก้ว2แก้ว10 20บาทเนี่ยเป็นต้นทุนนะ
0: ครับ
1: แล้วที่สำคัญที่สุดคือพอทำแล้วเนี่ยอะไรรู้ไหมพี่บอย
0: ครับ
1: สิ่งที่คนลำพูนเราม ีค่าใช้จ่ายเยอะที่สุดคืออะไรครับ
0: อะไรอย่างครับ
1: หวยครับมีเงินทุกวันที่1กับวันที่16ครับที่ตู้หวยครับ
0: อันนี้เดี๋ยวไปอู้ในบัญชีของครัวเรือนเนาะ
1: ใช่
0: เอาบัญชีต้นทุนก่อนประเภทแรกให้จบก่อน
1: ครับ
0: เมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นต้นทุนการผลิตของเรา
1: ใช่ครับ
0: สิ่งที่มันสะท้อนออกมาใช่ไหม
1: เรา
0: ถ้าคุณประสิทธิ์เห็นว่าต้นทุนเรื่องอะไรที่มันผันแปรมากที่สุดคือว่ามันไม่คงที่อ่ะมันผันผวนมากเลยในสถานการณ์ยุคนี
1: ้ผันผวนมากสุดก็คือเรื่องของปุ๋ยยาครับแล้วก็วัดเขาเรียกว่าเคมีทางการเกษตรรวมๆถึงว่าปัจจัยการผลิตต่าง
0: ๆ
1: อาจจะปุ๋ยค่าไฟค่ายานะครับนี่ผันผวนมากเลยเน
0: า
1: ะแม้กระทั่งตอนนี้อะไรรู้ไหมครับ
0: ไอ้ยังไ
1: งค่าคนงานครับ
0: อ๋อทำไมอ่ะ
1: เขาจาก400ก็จะขยับขึ้นเป็น500
0: ขอขยับขึ้น
1: ขอขยับเพราะว่าเขาก็ค่าใช้จ่ายเขาก็สูงเหมือนกัน
0: อันเนี้ยมันมีแม้ต้นทุนจากปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็มันบอกว่าปีนี้อันว่ารัฐบาลประกาศลดน้ำมันลงแล้วราคามันจะถอยกลับขึ้นมามันมีไหม
1: ไม่มี
0: ไม่ม
1: ี
0: ขึ้นแล้วขึ้นเลย
1: ขึ้นแล้วขึ้นเลย
0: ขึ้นแล้วขึ้นเลยนะครับเพราะนั้นในสิ่งที่สะท้อนของบัญชีต้นทุนที่ออกมาเนี่ยมันสะท้อนให้เราแก้ปัญหาเราเลยบ้างอย่างเช่นปุ๋ยใช่ไหมป
1: ุ๋
0: ยเนี่ยเราต้องบางทีเราต้องปรับเปลี่ยนมันหรือเปล่า
1: ใช่ครับคือพอเราทำบัญชีต้นทุนเนี่ยเราจะรู้เลยว่าค่าจ่ายส่วนไหนที่เราจะต้องลดเพราะว่าเมื่อเราเป็นแปลงใหญ่เนี่ยสำคัญที่สุดคือลดต้นทุนการผลิตเพราะนั้นอะไรบ้างเราก็อาจจะเรื่องปุ๋ยใช้ตามค่าวิเคราะห์ดินไหมมันจะได้ง่ายขึ้นการตัดแต่งกิ่งทำให้ต้นต่ำต้นเตี้ยค่าแรงงานจะน้อยลงไห
0: ม
1: อันนี้พอเราจดแต่ละครั้งแต่ละครั้งเราจะรู้ว่าเราจะลดอะไรบ้างสำคัญที่สุดของผมเนี่ยลดได้จากการใช้ปุ๋ยครับเรามองแล้วค่าถ้าจะใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยราคาจะสูงก็เปลี่ยนเป็นใช้ปุ๋ยคอกค่าแรงงานเหมือนกันผมมองค่าแรงงานมันสูงในการเก็บเกี่ยวผมก็ทำต้นต่ำต้นเตี้ยซะก็ค่าแรงงานก็จะต่ำลงมาครับ
0: มันเปลี่ยนไปได้ไหมอย่างเงี้ยเราวิเคราะห์ปัญหาขออนุญาตด้วยกึดละคิดละวิเคราะห์แยกแยะแล้วว่าเราทำใช้ปุ๋ยเคมีมาตลอดเนี่ยเราหันต้นทุนมันสูงแล้วเนี่ยเราเห็นตัวเลขมันสะท้อนออกมาว่าเราต้องปิ๊กมาใช้ปุ๋ยคอกเนี่ย
1: ครับ
0: อันนี้มันยังหื้อหน่วยเหมือนเดิมก่อนมันหื้อแก่นเหมือนเดิมก่อนลำไยยังออกหน่วยเหมือนเดิมก่อน
1: ผมมั่นใจว่าเหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่ามันต้องเริ่มตั้งแต่การทำตั้งแต่ตอนต้น
0: อ
1: ย่างที่บอกว่าเราใส่สารนะครับราดสารจากเมื่อก่อนเขาราดแค่ต้นละประมาณสักกิโลกิโลครึ่งป
0: ั
1: จจุบันทั้งข้างล่างทั้งข้างบนอ
0: ี
1: ก2ครั้งต้นทุนต่อมาคือยืดช่อช่อดงช่อดอกถามว่าจริงๆแล้วมันมีสารตัวนี้ไห
0: ม
1: แทบจะไม่มีแต่ว่าเราไปใช้โดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำแต่พอเรารู้แล้วว่าเราใช้ตัวไหนมันสิ้นเปลืองเราก็ลดลงมา
0: ครับ
1: แล้วก็สิ่งสำคัญที่คือปุ๋ยวันนี้ที่เป็นปุ๋ยเคมีเราใช้น้อยลงเราก็เปลี่ยนมาเป็นปุ๋ยคอกเขาเปลี่ยนปุ๋ยคอกปั๊บปีแรกมันยังคงนั่นอยู่พอปีต่อมามันก็ปรับตัวของมันครับปร
0: ับ
1: ตัวมันจากการดูแลของเราเนี่ยครับ
0: อ๋อ
1: การดูแลครับ
0: อันนี้มันทำให้เราเรียนรู้ต้นทุน
1: ครับ
0: รู้กำไรก่อนไถหวาน
1: ถูกต้องครับ
0: รู้กำไรก่อนไถหวานสรุปสุดท้ายมามันลำไยที่ผ่านมาอะ
1: ครับ
0: ขายไปยังปีนี้ในฤดูขายยัง
1: ปีนี้กำลังจะเริ่มขายครับ
0: แต่นอกฤดูไปแล้ว
1: นอกฤดูไปแล้ว
0: ไปแล้ว
1: ครับ
0: นอกฤดูตื่นตั้งแต่ตื่นต้นทุน
1: นอกฤดูเนี่ยไม่มีปัญหาครับเพราะว่าผมเอาจากสมาชิกมาขายแต่ว่าสมาชิกเนี่ยได้กำไรครับปีนี้ครับเพราะว่าราคาดี
0: กิโลตั้งแต
1: ่50บาทครับ
0: กิโล50บาท
1: ที่ขายให้กับพ่อค้านะครับ
0: แล้วต้นทุนนะต้นทุนจริงๆนะ
1: ต้นทุนจริงๆอยู่ประมาณสัก25บาทถึง30บาท
0: โอ้กำไรกึ่งต่อกึ่งเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือที่ไปถ่ายทอดเป็นมาแล้วเนี่ยมันเรียนรู้เรื่องต้นทุนมา
1: ครับ
0: แล้วรู้กำไรก่อนไถหวานเลยว่าเออมันอย่างนี้มันเคาะราคามาได
1: ้นะครับ
0: คือมันจะได้มาของกระทรวงเกษตรเองเราจะเน้นเรื่องของการลดต้นทุน
1: ใช่ครับ
0: พอลดได้มากเท่าไหร่มันก็คือกำไรของเขาในแค่นั้น
1: เราลดในสมองไม่ได้
0: ลดในสมอง
1: เราต้องลดในบอร์ดของผมมีบอร์ด
0: มีบอร์ด
1: ผมมีสมาร์ทมือแล
0: ้
1: วก็ล่าสุดมีสมาร์ทมี
0: มีสมาร์ทม
1: ีอันนี้ลดได
0: ้
1: แต่ต้องทำใจตัวเองนะเครียดนะ
0: อันนี้เรื่องต้นทุนผลผลิตนะ
1: ครับ
0: ไอที่อันนี้มันเป็นต้นทางทำมาหากินละแหล่งที่มาของรายได้ทีนี้โยกจากบัญชีต้นทุน
1: ครับ
0: มาสู่ไอ้บัญชีของบัญชีครัวเรือน
1: ครัวเรือนใช่คร
0: ับ ครัวเรือนเล่าให้ฟังหน่อย
1: อันนี้ครับ
0: อันนี้นะ
1: หนักหนาสาหัสมากครับ
0: มันเป็นได้ต่อ
1: มาอบรมทุกคนได้สมุดเป็น1เล่ม
0: เอ
1: าไปไม่รู้จะลงยังไงเพราะมันมีรายละเอียดยิบย่อยนู่นนี่นะ
0: ก็น่าครับ
1: รายละเอียดเยอะแยะมากผมก็อธิบายว่าเอางี
0: ้
1: เอาเฉพาะรายรับที่ได้มาต่ออาทิตย์ก่อนก็ได้
0: อาทิตย์1
1: แล้วรายจ่ายนึกอะไรได้ให้จดไป
0: ครับ
1: แล้วค่อยมารว
0: ม
1: แต่อย่างที่บอกกันลืมนึกค
0: ่
1: าลอตเตอรี่ค่า
0: ค่าหวย
1: ค่าเครื่องดื่มตอนเย็นค่านู่นนี่นั่นไปนึกได้เฉพาะเรื่องใหญ่ๆไม่ทั้งว่าไปกินข้าว30บาทลืมนึกเพราะฉะนั้นถ้าเราละเอียดแล้วเราจะดูเลยว่าที่ฉันเป็นหนี้มาเนี่ยเกิดจากอะไรที่ฉันมีเงินใช้อยู่ทุกวันฉันได้มาจากไหนเพราะหลายคนตอนที่ผมทำจปท.แรกๆนะเป็นหนี้แต่ก็ยังอยู่ได้ทั้งทุกวัน
0: ก็นั่นแหละ
1: แต่พอมาทำบัญชีครัวเรือนเนี่ยมันจะละเอียดขึ้นเลยคือทำให้เราเข้าใจตัวเองและที่สำคัญเราต้องยอมรับตัวเองนะ
0: ถ้ามันยอมรับมาได้นี่มันไปต่อมาได
1: ้ยอมรับตัวเองไม่ได้ก็คือทำสักสองสามวันก็สมุดวางเหมือนเดิมบวกขึ้นผมมีเยอะนะสม
0: ุ
1: ดที่บ้านผมมีเยอะแล้วก็นั่นนี่นั่น
0: มันต้องเรียนรู้ตัวเองเหรอเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่ามันมีใครรู้จักตัวเขาเต้าตัวเขาเองดี
1: ครับ
0: ต้องยอมรับความจริงว่าหนึ่งกล้าหวยนี่เป็นตะไดเนาะกล้าเครื่องดื่มเป็นตะไดเนาะกล้าไอ้ยังไอ้สปะสปื้นเนาะกล้ากินกล้าอยู่กล้าเสื้อผ้าหน้าผมไอ้ยัง
1: อะไรไว้ทั้งสักอย่างนึง
0: อ่ะ
1: เขาเรียกว่าอะไรนะค่าสังคมครับ
0: อ๋อค่าสังคมกล้าเงินซอง
1: ค่าซองผับปากระถิ่นบัตรศพนู่นนี่นั่นอันนี้สำคัญ
0: ประมาณนี้นะก็อันนี้นะครับก็บอกกล่าวว่าไม่มีน้องว่าอยากให้เชิญชวนมาเรียนรู้เรื่องบัญชีอย่างไรพ่อ
1: ครับก็ที่คุยมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่เป็นหนี้นะแต่ผมรู้ว่าผมเป็นหนี้จากที่ไหน
0: ครับ
1: ผมรู้ว่าต้องใช้จ่ายยังไงแต่ละเดือนต้องมายังไง
0: ครับ
1: วันนี้ครับในชุมชนของท่าน
0: ครับ
1: มีครูบัญชีอาสาทุกชุมชน
0: ครับ
1: โดยเฉพาะศูนย์สวกของแต่ละอำเภ
0: อ
1: แล้วก็กลุ่มแปลงใหญ
0: ่ครับ
1: อยากให้พี่น้องเกษตรกรเข้ามาเราพร้อมครับเราพร้อมโดยเฉพาะกรมตรวจบัญชีสากลของจังหวัดลำพูนเนี่ยครับพร้อมที่จะเข้าไปดูแลท่านส่วนตัวก็ได
0: ้
1: หรือเป็นกลุ่มก็ได
0: ้
1: หรือไม่ท่านเบื้องต้นท่านก็ติดต่อครูบัญชีอาสาก่อนจะได้รู้ว่าการใช้สมาร์ทมือจดบันทึกธรรมดาคืออะไรแล้วสมาร์ทมีตอนนี้มันง่ายมากเพราะผมมั่นใจว่าทุกคน
0: อ
1: ่ะมีโทรศัพท์มือถือ แอปพลิเคชันตัวนี้ครับ
0: มัน
1: บอกว่าวันนี้คุณรายรับรายจ่ายเท่าไหร่รายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่แล้วก็เงินได้มาจากไหนก
0: ็
1: ค่อยๆลงค่อยๆลงไปผมมั่นใจว่าคนเฒ่าคนแก่เขาสามารถทำได้ให้ลูกหลานทำแล้วก็ได้แต่สำคัญที่สุดอยากจะแต่ที่บอกว่า เรียนเชิญมามาร่วมที่จะทำบัญชีด้วยกัน
0: ครับ
1: ทำบัญชีตัวเองให้ตัวเองรู
0: ้
1: อย่าไปคิดว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้เท่านี้เท่านี้ใช้เขาเรียกว่าถ้าไม่จดบันทึกเนี่ยคุณจะหาที่มาที่ไปไม่ได
0: ้ครับอย่างเช่นตอนที่เราทำงานที่ในฝากของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเนาะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่สาเหตุหนึ่งคือไม่เคยทำบัญชีตัวเอง
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าไม่รู้ว่าต้นทุนชีวิตและต้นทุนผลผลิตเราเท่าไหร
1: ่ครับ
0: เนาะเพราะฉะนั้นมันก็จ่ายไปจ่ายไปถ้าสังเกตเนาะเกิดที่งานฤดูหนาวนะคุณประสิทธิ
1: ์ครับ
0: พออ่ะครับพออันพอล่าตะเกียบเปิ้นจะเอาตุ่มน้ำแล้วมันมีเห็นรอยรั่วของน้ำ
1: ครับ
0: มันจะมีรอยรั่วต่างๆที่เราต้องเอามือไปอุดน้ำในที่คือรายได้
1: อันนั้นเขาเรียกว่าไอ้มองให้เห็นภาพโดยโอ่ง
0: ครับท้ายสุดจริงๆก็คือว่าเราต้องร่วมกันรณรงค์ในการทำบัญชี
1: ใช่ครับ
0: เพราะถ้านั้นเราต้องจดนะครับนะครับจดแล้วเราจะไม่จน
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ผมว่าเนี่ยคือง่ายที่สุดสำหรับพี่น้องเกษตรกรครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ประชาชนทั่วไปเขาสามารถทำได้ไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรแต่ว่าทุกอาชีพเนี่ยอย่างเป็นข้าราชการเขาจะรู้แล้ว
0: ครับ
1: ว่าเงินออกมาแล้วเขาจะมีค่าหักอะไรเท่าไหร่
0: ครับ
1: แต่เราเกษตรกรสิเราไม่รู้ว่าเราต้องอะไรบ้างถ้าเราไม่จด
0: ครับ
1: ถูกต้องไหมครับ
0: ก็เ
1: ลยว่าอยากจะชวนพี่น้องเกษตรกรของจังหวัดลำพูนเรานะครับก็มาร่วมกันที่จะพัฒนาตัวเองโดยการทำบัญชี
0: ครับ
1: โดยเฉพาะบัญชีต้นทุนของการผลิตของภาคการเกษตรแล้วก็บัญชีครัวเรือนเพื่อที่จะได้รู้ว่าตัวเองจะต้องปรับในการที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันยังไงโดยเฉพาะสภาพเศรษฐกิจแบบนี้การใช้จ่ายอย่างประหยัดอย่างคุ้มค่าแล้วก็การเรียนรู้ในการที่จะใช้จ่ายคือสิ่งสำคัญโดยผ่านครูบัญชีอาสาในแต่ละพื้นที่และก็สำนักงานตรวจบัญชีสากลของจังหวัดลำพูนครับ
0: ครับเอาเขาละครับรายการเรื่องราวจากเกษตรในวันนี้ก็ต้องขออนุญาตล่ำลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับขออนุญาตลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนวันนี้นะครับสิ่งสำคัญง่ายๆก็คือจำไว้นะครับจดแล้วไม่จนครับวันนี้ผมกับคุณประสิทธิ์สุขสวัสดิ์แล้วก็นะครับในนามของสำนักงานตรวจบัญชีสากลลำพูนต้องขออนุญาตลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับปะกันใหม่วันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวสั่งการเร่งตรวจสอบสาเหตุพร้อมกำชับบูรณาการทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากเหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการลักษณะร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ทันทีเมื่อทราบข่าวพร้อมแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้อย่างละเอียดพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเร่งตรวจสอบจุดต้นเพลิงสาเหตุของการเกิดเหตุและอำนวยความสะดวกแก่ญาติของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เบื้องต้นจากข้อมูลสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครรายงานว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตรวม27รายส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจแพทย์นิติเวชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตขอให้ญาติผู้ประสบเหตุใช้ช่องทางของศูนย์ประสานงานที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้นเพื่อติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการลดความสับสนและป้องกันข้อมูลคลาดเคลื่อนพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอันดับแรกคาดคืนผิวจราจรส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบได้ภายใน1สัปดาห์
8: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทรุดตัวบริเวณการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณสถานีวงเวียนใหญ่ว่าผลการตรวจวัดล่าสุดพบการทรุดตัวเฉลี่ยประมาณ 30-32 เซนติเมตรและสถานการณ์เริ่มทรงตัวไม่พบการทรุดตัวเพิ่มโดยบางจุดที่ผู้รับจ้างฉีดน้ำปูนผสมสารเคมีเพื่ออุดโพรงใต้ดินมีการยกตัวกลับขึ้นมาโดยทีมค้นหาและกู้ภัยในเมืองหรืออยู่ซ่าไทยแลนด์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดเพิ่มเติมรอบอาคารอีก10จุด และใช้โดรนพร้อมระบบไลด้ายิงลำแสงเลเซอร์เพื่อวัดระยะทางและสร้างแผนที่3มิติที่มีความแม่นยำสูงนำภาพมาเทียบเพื่อดูสภาพพื้นดินและอัตราการยุบตัวในวงกว้างล่าสุดไม่พบการยุบตัวเพิ่มอย่างไรก็ตามยังจำเป็นต้องปิดการจราจรในพื้นที่ต่อไปเพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการเจาะและอัดน้ำปูนผสมสารเคมีปิดโพรงใต้ดินประมาณ30จุดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ก่อนทยอยคืนผิวจราจรในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบนารุมนอุดมพรรายงาน
1: กองกำลัง3ฝ่ายอำเภอสุไหงโกลกคุมเข้มออกตรวจเชิงรุกสถานีบริการน้ำมันป้องกันผู้ไม่หวังดีก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที
9: ่นายสุปิยันแดบอเล็งในอำเภอสุไหงโกลกนำกำลังเจ้าหน้าที่3ฝ่ายทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจร่วมปฏิบัติการตรวจสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ป้องกันเหตุความไม่สงบนายสุปิยันแดบอเล็งในอำเภอสุไหงโกลกเปิดเผยว่าปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้หน่วยกำลังในพื้นที่มีความตื่นตัวร่วมกันเฝ้าระวังและตรวจตราป้องกันการก่อเหตุความไม่สงบโดยเฉพาะที่สถานีบริการน้ำมันซึ่งในห่วงที่ผ่านมามักตกเป็นเป้าหมายสำคัญในการใช้ก่อเหตุสร้างสถานการณ์ของผู้ไม่หวังดีซึ่งหากได้รับความเสียหายแล้วยอมก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากทั้งนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่สูงสุดเพิ่มการลาดตระเวนและตรวจสอบบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่างละเอียดโดยเน้นย้ำว่าในการปฏิบัติห้ามประมาทโดยเด็ดขาดวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
1: พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านคาดว่าบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้ 23-25 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรายงานอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 34.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้วัดได้ 24.6 องศาเซลเซียสรายงานปริมาณน้ำฝนตั้งแต่ 7 นาฬิกาเมื่อวานนี้จนถึง 7 นาฬิกาเช้านี้วัดได้ 0.0 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมทั้งเดือนวัดได้ 34.1 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมทั้งปีวัดได้ 516.5 มิลลิเมตรคาดว่าวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียสรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือวัดได้ 35.7 องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ของภาคเหนือวัดได้ 12.0 องศาเซลเซียสที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่และมีรายงานฝนตกบริเวณจังหวัดลำพูนดังนี้ที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลอำเภอแม่ทาปริมาณน้ำฝนวัดได้ 15.0 มิลลิเมตรและที่โรงเรียนบ้านก้อจัดสรรอำเภอลี้ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1.1 มิลลิเมตรวันนี้จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 19:04 นวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:55 นวันนี้จบรายงานและการพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: วัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
1: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
0: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
1: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
0: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566 สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

เตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันภัยจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการวิทยุรู้ทันสารพันภัยตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าวันนี้พบกันเนาะวันจันทร์ของสัปดาห์นะเจ้าวันนี้13แล้วนะเจ้าคุณผู้ฟัง13กรกฎาคม2569นะจ๊ะวันนี้มีประเด็นนะจ๊ะข่าวสารที่ฟังดูแล้วก็รู้สึกหมองใจเนาะคุณผู้ฟังตั้งแต่ตะคืนแล้วนะจ๊ะมีเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ที่กรุงเทพที่ลาดพร้าวนะจ๊ะซึ่งก็ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตนะจ๊ะจำนวนนักเลยคุณผู้ฟังแล้วก็มีคลิปนะเจ้ามีคลิปเหตุการณ์นะมีการรายงานข่าวสารตามสื่อต่างๆทั้งสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุสื่อออนไลน์นะเจ้าเป็นภาพปรากฏทั้งสื่อเยอะเลยนะเจ้าซึ่งก็สร้างความสะเทือนใจให้กับพี่น้องประชาชนนะเจ้าต่อเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นพอสมควรเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าตะคืนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะเจ้าและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกอนุทินชาญวีรกูลนะเจ้าลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์บริเวณซอยลาดพร้าว1นะเจ้าซอยลาดพร้าว1ที่กรุงเทพเนาะก็คือสัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ภายในจุดเกิดเหตุว่าสภาพพื้นที่ก็ค่อนข้างที่จะได้รับความเสียหายอย่างหนักนะเจ้าเป็นเหมือนกับเหตุการณ์ที่กับเหมือนกับคล้ายระเบิดนะคล้ายเกิดแรงระเบิดส่งผลให้โครงสร้างอาคารและก็ทรัพย์สินภายในเนี่ยได้รับความเสียหายทั้งหมดนะเจ้าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็เกิดจากการสำลักควันเนาะขณะที่สาเหตุของเพลิงไหม้เนี่ยสามารถสรุปได้เดี๋ยวตอนนี้เจ้าหน้าที่ทางกองพิสูจน์หลักฐานทางตำรวจเปิ้นก็เข้าตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูลในส่วนที่ถูกต้องนะเจ้าส่วนการติดตามเนาะผู้สูญหายก็ประสานทางญาติผู้ที่ประสบเหตุนะเจ้าตรวจสอบข้อมูลจากโทรศัพท์ตรวจสอบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอย่างเงี้ยนะเจ้าซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ในกระบวนการละนะเจ้าอยู่ในกระบวนการซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ลงมากำกับติดตามเหตุการณ์ด้วยตัวเองตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งตีผ่านมาแล้วนะเจ้าก็มาฟังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวเนาะอันนี้ก็คงจะได้มาจะฮ้องมาถอดบทเรียนเลยก็คงมาใจนะเจ้าแต่ก็คงจะได้มาประชาสัมพันธ์ ในข้อมูลที่อาจจะเกี่ยวเนื่องเนาะกับพี่น้องเจ้าละปูนเฮาแต่เจ้านี่บ้านเฮาก็มีเหตุการณ์นะเจ้าเพลิงไหม้เหมือนกันร้านหมูกระทะแถวหนองเป็ดนะมีรายงานว่าก็เกิดเพลิงไหม้ร้านหมูกระทะเหมือนกันนะเจ้าพ่องก็บอกว่าเออมีตะข่าวเพลิงไหม้เนาะเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเจ้าก็คงจะได้มาประชาสัมพันธ์แล้วก็มาคือคำแนะนำเนาะจะว่าถอดบทเรียนเลยก็คงไม่ใช่มาอู้จากประชาสัมพันธ์กันนะจะว่าจากกรณีแบบเนี้ยจริงๆแล้วเขาสามารถป้องกันนะจะป้องกันว่าคือเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยขึ้นได้เนาะโดยจะป้องกันยังไงแล้วก็จะทำให้มีความเสียหายเกิดขึ้นน้อยที่สุดได้จะใดนะจ๊ะวันนี้ก็คงจะต้องขอใช้เวลาสักช่วงนึงนะจ๊ะเพื่อคือคำแนะนำกับคุณผู้ฟังในเรื่องนี้ต่อยละกันนะเจ้าด้วยความห่วงใยกันเจ้าจากวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขเจ้า

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรนะจ๊ะวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์นะจ๊ะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกไปว่าวันนี้คงต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะจ๊ะที่จะได้มาอู้กันเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนะจ๊ะถึงแม้จะเกิดขึ้นที่กรุงเทพบ่ได้เกิดขึ้นที่บ้านเฮาเนาะคุณผู้ฟังเหตุการณ์นี้คงเจอแน่ว่าทุกคนบ่อยากจะฮื้อมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นน่ะนะเจ้าแต่ทั้งนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆก็ต้องเรียนว่ามันสามารถที่จะป้องกันได้เนาะจริงๆต้องเรียนว่ามันสามารถที่จะป้องกันได้โดยที่ทุกส่วนจะต้องช่วยกันอย่างจริงจังนะเจ้าโดยที่ทุกส่วนต้องช่วยกันจริงจังแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะเจ้าก็ต้องขออนุญาตนำเหตุการณ์ตรงนี้มาอู้เพื่อแจ้งเป็นวิทยาทานให้กับทุกท่านได้ตระหนักกันนักขึ้นว่ากรณีของเพลิงไหม้บ่ว่าจะเป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนเหตุเพลิงไหม้ร้านค้าหรือเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารผับบาร์คาราโอเกะอะไรอย่างต่างๆเนี่ยนะเจ้ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลคือมีความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างยิ่งนะเจ้าและเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะป้องกันบ่คือมันเกิดขึ้นได้หรือเวลาที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะก่อให้เกิดในเรื่องของความเสียหายคือน้อยที่สุดนะเจ้าอย่างนะเจ้าเหตุการณ์เพลิงไหม้ของละปูนเฮาที่หนองเป็ดนี่นะที่ว่าไหม้ร้านหมูกระทะนะเจ้าอันนี้ก็ไม่มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะแล้วไม่มีผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะบอกว่ามันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ดีหรอกที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่โอเคอย่างน้อยก็คือไม่มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บแต่เหตุการณ์ในกรุงเทพเนี่ยตะคืนเนี่ยนะเจ้าคมโมฟันก็ส่งผลคือมีผู้เสียชีวิตนะเจ้าเบื้องต้นเนี่ย27รายเป็นป้าใจ9ไม่ยิง18นะเจ้าแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนนักเลยนะเจ้าเจ้าหน้าที่ก็ปานำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงซึ่งก็มีการพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบรายละเอียดสาเหตุต่างๆแล้วก็มีการยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตออกมานะเจ้าจากการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลต่างๆนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเจ้าเร่งดำเนินการอย่างละเอียดโดยเร็วทั้งการตรวจสอบสาเหตุการติดตามอาการผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลการติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตรวมไปถึงการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตามกระบวนการต่างๆต้องรวดเร็วที่สุดนะเจ้า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณเที่ยงคืนนะเจ้าตามที่อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศเนี่ยนะเจ้าบอกว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับรายงานการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในร้านอาหารโรงเบียร์ที่ลาดพร้าวซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับซอยลาดพร้าว1ถนนลาดพร้าวแขวงจอมทองเอาแขวงจอมพลนะจ๊ะขออภัยแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพซึ่งเพลิงเนี่ยตามที่คุณผู้ฟังถ้าพอได้หันคลิปเนาะมันลุกไหม้อย่างรุนแรงและรวดเร็วมากนะจ๊ะเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ทำการดับเพลิงมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยสุทธิสารพหลโยธินพญาไทยห้วยขวางนะจ๊ะการไฟฟ้านครหลวงเจ้าหน้าที่ตำรวจปภ.อาสาสมัครมูลนิธิต่างๆร่วมกันเข้าดับเพลิงแล้วก็ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้ติดค้างภายในร้านอาหารนะเจ้าซึ่งต่อมาสามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลารวดเร็วเหมือนกันนะเจ้าเวลาเที่ยงคืน32นาทีก็สามารถควบคุมเพลิงได้แต่ก็ต้องอย่างที่เรียนไปว่าก็น่าเสียใจที่มีทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากในเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะเจ้าคมอฟังเจ้าในเรื่องของเหตุการณ์เพลิงไหม้นะเจ้าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตั้งสตินะเจ้าตั้งสติไม่ตื่นตระหนกแล้วก็ต้องออกจากพื้นที่ทันทีเนาะสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงนะโดยหลักปัญหาการปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยสากลเนี่ยคือต้องรักษาชีวิตของตัวเราและคนที่คุณรักเอาไว้ก่อนนะอันนี้คือสิ่งแรกที่จะต้องดำเนินการก่อนเลยนะเจ้าต้อง
ต้องช่วยชีวิตตัวเองให้ได้ก่อนเนาะคุณผู้ฟังวิธีเอาตัวรอดเวลาที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยต้องทำทันทีคือตั้งสติบอวิ่งแตกตื่นนะจะกดสัญญาณเตือนดึงหรือกดแจ้งเหตุในอาคารโทร199เอนะแจ้งดับเพลิงทันทีเช็คประตูนะจะใช้หลังมือเตะหรือว่าเตะลูกบิดก่อนที่จะเปิดอย่างเงี้ยนะจะห้ามใช้ลิฟต์เนาะในกรณีที่อยู่ในตึกสูงหมอบต่ำคลานเพื่อตามหนีควันไฟที่ลอยสูงเอานะจะปิดจมูกใช้ผ้าจุ๊บน้ำป้องกันควันพิษเนาะหยุดนอนกลิ้งอาจารย์ถ้าไฟติดเสื้อผ้าคือทำทันทีเลยเอานะจ้าแต่คืนนี้มีบางคลิปเนี่ยบอกมีคนวิ่งออกมาแล้วก็ไฟไหม้เสื้อผ้ามีตะโกนบอกถอดเสื้อออกเอานะจ้าคุณผู้ฟังข้อห้ามเด็ดขาดและข้อควรระวังเนาะข้อห้ามและข้อควรระวังก็คือเรื่องการใจลิฟห้ามสาดน้ำใส่ไฟไหม้ที่ห้ามสาดน้ำใส่ไฟไหม้น้ำมันนะจ๊ะเพราะว่าน้ำเนี่ยจะทำให้ไฟแตกตัวแล้วก็ลุกลามหนักกว่าเดิมห้ามหนีไปที่ห้องน้ำนะแต่คืนนี้มีหลายคนที่ไปอยู่ในห้องน้ำแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในส่วนของห้องน้ำนะจ๊ะป้าบอกห้องน้ำเนี่ยมันไม่มีทางระเบิดออกแล้วก็อาจจะทำให้สำลักควันเสียชีวิตอยู่ในฮันไดคือมันมีทางออกเนาะห้ามเปิดประตูทันทีนะจ๊ะถ้าลูกบิดมันฮ้อนเนี่ยแสดงว่าไฟอ่ะมันอยู่ด้านหลังประตูเนี่ยนะก็คือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องมีองค์ความรู้เนาะองค์ความรู้นี่ก็จะมาพร้อมกับสติบางคนนี่คืออยู่ในเหตุการณ์เนี่ยมันต้องอู้ถึงอ่ะเจ้ามันถึงจะฮู้แค่ไหนเนาะแต่ว่าสติบ่มีเนี่ยมันก็บ่ได้นะมันก็ตึงจวางไปหมดเองนะเจ้าวิธีป้องกันก่อนเกิดเหตุก็ต้องตรวจสอบนะเจ้าสายไฟเปลี่ยนระบบไฟฟ้าที่เก่าเสื่อมสภาพเลิกใช้ปลั๊กพ่วงที่มันไม่ได้มาตรฐานก็จะป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรได้ถอดปลั๊กไฟทุกครั้งปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อบัดใช้งานนะเจ้าติดเครื่องตรวจจับควันเนาะเพื่อเตือนภัยล่วงหน้าตรวจถังดับเพลิงสภาพต้องพร้อมใช้งานทุกๆ6เดือนเนี่ยนะเจ้าสิ่งเหล่านี้เจ้าคุณผู้ฟังเป็นสิ่งสำคัญเนาะที่เราจะต้องเฝ้าระวังเพื่อเป็นประจำสม่ำเสมอนะเจ้าตรวจเช็คระบบไฟฟ้าการจัดการห้องครัวนะเจ้ายังถูกวิธีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงมูเนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันไฟไหม้สำหรับบ้านเรือนและก็ร้านอาหารต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพข้อมูลสถิติจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยบอกว่าสาเหตุหลักของการเกิดอัคคีภัยเนี่ยนะเจ้ามักจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและความประมาทจากการทำกับข้าวคุณผู้ฟังซึ่งแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยนะเจ้าก็จะมีทั้งเรื่องของถ้าแบ่งเป็นบ้านเนาะบ้านเราก็ต้องเช็คสายไฟนะเจ้าตรวจสอบสายไฟไม่ตัดวงจรคือห้ามใช้ปลั๊กพ่วงต่อกันหลายต่อจนเกิดปัญหาการใช้ไฟเกินกำลังที่รองรับได้เนี่ยนะเจ้าถอดปลั๊กออกปิดสวิตช์ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ่ได้ใช้งานทุกครั้งก่อนออกจากบ้านธูปเทียนอันนี้ก็เหมือนกันนะเจ้าตรวจสอบเพื่อแน่ใจว่าดับธูปดับเทียนบูชาพระหรือยากันยุงสดินแล้วหรือยังอันนี้ลาสาบ่ได้นะเจ้าคนเมืองว่าลาสาบ่ได้เนาะชะล่าใจไปได้เลยสำหรับธูปเทียนที่เราจุดไหว้พระอย่างเงี้ยนะจ๊ะเดี๋ยวนี้เปิ้ลมีเทียนมีธูปแบบเป็นไฟฟ้าอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็เบามาได้ส่วนหนึ่งแล้วนะจ๊ะแต่ก็ต้องไปดูเรื่องของปลั๊กฟมปลั๊กไฟอย่างคือดีนะจ๊ะติดเซ็นเซอร์นะจ๊ะติดตั้งเครื่องตรวจจับควันไฟถ้ามีกำลังเนาะบริเวณเพดานห้องโถงทางเดินต่างๆบ้านใหม่ๆเนี่ยควรจะมีถังดับเพลิงนะเจ้าควรซื้อถังดับเพลิงเคมีแห้งขนาดเล็กติดไว้ประจำบ้านอย่างน้อย1ถังนะเจ้าสำหรับร้านอาหารต่างๆก็ต้องตรวจเช็คแก๊สนะสายทรงแก๊สวาล์วทางแก๊สเนี่ยต้องตรวจสอบล้างคราบไขมันทำความสะอาดดูดปล่องดูดควันฝาผนังห้องครัวบ่ฮื้อมีคราบน้ำมันสะสมเย็นนะเจ้าแยกโซนฮ้อนจัดวางถังแก๊สเพื่อห่างจากแหล่งความร้อนหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกิดประกายไฟติดตั้งระบบตัดแก๊สใช้วาล์วตัดแก๊สอัตโนมัติหรือเมื่อมีแก๊สรั่วเตรียมผ้าห่มไฟนะเจ้าหรือว่าผ้าห่มดับไฟไว้ในครัวสำหรับดับไฟที่ลุกไหม้ในกระทะ
ฝึกซ้อมพนักงานอบรมพนักงานในร้านให้ใช้ถังดับเพลิงและก็หูวิธีตัดกระแสไฟในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นเป็นต้นนะเจ้าเป็นต้นคุณผู้ฟังและแห่งประการหนึ่งนะเจ้าอันนี้อยากจะแนะนำเป็นการส่วนตัวเลยละกันเนาะซื้อประกันนะเจ้าซื้อประกันคุณผู้ฟังประกันไฟไหม้บ้านเนี่ยนะเจ้าก็ถือว่าจะเป็นแห่งส่วนหนึ่งที่จะเป็นส่วนที่ช่วยเหลือเราได้เนาะในกรณีที่มันเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะเจ้าถ้าต้องการซื้อประกันไฟไหม้บ้านเนี่ยสามารถที่จะดูนะเจ้าดูความคุ้มครองต่างๆนะเจ้าเรื่องของไฟไหม้ฟ้าผ่าระเบิดเนี่ยนะน้ำอีกก็ได้นะเจ้าภัยพิบัติต่างๆจากน้ำท่วมพายุแผ่นดินไหวหมู่เนี้ยมันก็จะมีการคุ้มครองที่ครอบคลุมอยู่ประกันในการคุ้มครองไฟไหม้อัคคีภัยนะเจ้าน้ำท่วมหมู่เนี้ยเจ้าก็มีทั่วไปซึ่งเบี้ยประกันเนี่ยก็เริ่มต้นหลัก100บาทต่อปีก็มีหลัก1,000บาทต่อปีก็มีนะเจ้าครอบคลุมทั้งในส่วนของโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างและก็ทรัพย์สินภายในบ้านตามทุนประกันที่เลือกนะเจ้าอันเนี้ยฝากไว้เป็นแห่งกรณีหนึ่งนะเจ้าเพื่อเอาไว้เนาะเพิ่นถึงบอกว่ารู้กันไว้นะเจ้าปลอดภัยกว่าเนาะรู้กันไว้ปลอดภัยกว่านะเจ้าวันนี้เลยต้องนำเรื่องของเหตุการณ์เพลิงไหม้มาอู้กับพี่น้องเฮาแหมก้ำนะเจ้าเพื่อที่จะได้ป้องปรามนะเจ้าในกรณีที่เกิดเหตุต่างๆเฮาจะได้ป้องกันบ่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของเฮาและคนที่เฮาฮักนะเจ้าฝากกันไว้เจ้าคุณผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีทรงถึงกันในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันในชาวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนนะเจ้าเนาะสลับสับเปลี่ยนกันนะเจ้าเปิดเพลงให้ฟังตัวฟังข่าวสารกันตัวนะเจ้าก็มีหลายเรื่องเจ้าที่จะได้มาประชาสัมพันธ์เนาะแจ้งข่าวกันนะเจ้าบางเรื่องก็อาจจะแจ้งข่าวกันไปพ้องแล้วนะเจ้าดีเจท่านอื่นๆเนี่ยอาจจะมาเล่าให้ฟังกันไปพ้องแล้วเหมือนกันเนี่ยนะเจ้าบางเรื่องก็จะเป็นประเด็นสำคัญนี่จะมาเน้นย้ำมาบอกคือกันได้ฮู้เนาะคุณผู้ฟังสิ่งที่คุณผู้ฟังอยากรู้นะเจ้าควรรู้แล้วก็ต้องรู้เนี่ยก็จะเอามาสลับสับเปลี่ยนฮือได้ฟังกันในช่วงของรายการตั้งสวทลปุ่นเฮานะเจ้ามาติดตามเรื่องของลำไยนะชาวพืชเกษตรแล้วก็เรื่องของน้ำท่าต่างๆนะชาวตีดละปูนเฮาพ่องแล้วกันเนาะคือเมื่อวันเสาร์เจ้าคุณผู้ฟังรัฐมนตรีช่วยนะชาวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะชาวรัฐมนตรีช่วยโฮมเปิ้นชื่อโฮมที่แปลว่าบ้านเนี่ยนะรัฐมนตรีช่วยโฮมปิยรัตติยภัยรัตน์นะเจ้าก็ในโซเชียลนี้ปั้นดังเนอะนะเจ้ารัฐมนตรีช่วยโฮมนี่นะไปมาวันก่อนฟังคลิปนะเจ้าว่าปั้นอยู่ละปูนนะปั้นว่าอย่างก็อุ้ยเป็นคนหนองจังคืนนี่มันได้อีนะน้องโฮมมาน้อยๆก็มาอยู่ที่ละปูนเนี่ยอุ้ยเป็นคนหนองจังคืนนะเจ้าพ่ออุ้ยพ่อหมอนพ่อตาเนี่ยนะเป็นคนหนองจังคืนแต่ว่าไปเรียนหนังสือนะเจ้าไปไงอยู่ปุ้นเจียงไฮเหียทำอันได้ไงอยู่ละปุนนะแต่ว่านี่ถ้าอยากได้ขอเป็นสอสอละปุนสักคนอีวะนะเจ้าเป็นว่าว่าจะไปได้ไหนดังใดก็เป็นลูกหลานคนละปุนเนี่ยนะเจ้าก็ลงพื้นที่มาที่ละปุนมาดู2เรื่องหลักๆเจ้าคุณผู้ฟังเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้ปั้นไปที่เวียงหนองล่องเนาะปั้นมีงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะเจ้าปั้นจัดงานวันประชาสัมพันธ์สวนลำไยคุณภาพยกระดับสู่การส่งออกแล้วก็วันเริ่มต้นฤดูการเก็บเกี่ยวลำไยจังหวัดลำพูนนะเจ้าซึ่งปั้นเอาสวนของคุณไอ้อย่างก็คุณชนะเอ๋อเนาะตี้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่อำเภอเวียงหนองล่องเนี่ยนะเจ้าเป็นจุดในการจัดงานแล้วก็เป็นต้นแบบในการที่จะยกระดับสู่การส่งออกนะเจ้าป้อนก็เน้นเรื่องของการเอาตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ซึ่งก็เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะเจ้าที่มีเป้าหมายในการที่จะให้เกษตรกรเนี่ยสามารถผลิตสินค้าที่ตลาดต้องการผ่านการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อกับสินค้าเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งลำไยเบี้ยวเขียวนะเจ้าเบี้ยวเขียวละปูนเฮาก็เป็นสินค้า GI เนาะเป็นสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ละนะเจ้าก่อนก็รับฟังนะเจ้ารับฟังข้อมูลจากเกษตรกรนะเจ้าว่ามีเรื่องอย่างพ้องเนี่ยนะที่เกษตรกรเจ้าสวนลำไยเนี่ยมีความปันห้องว่าอย่างอ่ะมีสิ่งที่อยากจะคือไปดำเนินการคือไปช่วยเหลือนะเจ้าป้อนก็บอกปั้นฮับไปแล้วเดี๋ยวป้อนจะเอาไปดูทีมงานจะเอาไปดูว่าในโครงการต่างๆเหล่านี้นะเจ้ากระทรวงเกษตรสามารถที่จะผลักดันออกมาให้เป็นโครงการ

0: การอันไหนที่จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรในระยะเร่งด่วนนะจากในระยะกลางและก่อนในระยะยาวอย่างยั่งยืนเนี่ยจะได้ต่อไปเนี่ยนะซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวป้อนจะดูรายละเอียดนะจากแล้วก็จะรีบขับเคลื่อนโครงการนี้ให้เร็วแฮมจุดหนึ่งป้อนก็มาที่ลิมปิงเจ้าที่สะพานศรีวิชัยครูบาศรีวิชัยเห็นนะก็มาเจอเกษตรกรเหมือนกันนะจะมาอู้กับเกษตรกรมาจริงๆก็มามอบปัจจัยการผลิตพ่องงบประมาณสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอาชีพเพื่อกับเกษตรกรเนี่ยนะเจ้าตรวจเยี่ยมนะเจ้ากิจกรรมเช็คดินด่วนนี่นะของสถานีพัฒนาที่ดินมอบบัตรดินดีมอบกล้าพันธุ์หญ้าแฝกเนี่ยนะเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำมอบเงินสนับสนุนจากโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเพื่อกับกลุ่มเลี้ยงป่านิลอำเภอลี้กลุ่มเลี้ยงกบอำเภอป่าซางกลุ่มเลี้ยงป่าดุกอำเภอบ้านที่กลุ่มเลี้ยงกบอำเภอบ้านที่เอ็นอาจารย์ซึ่งก็มีการมอบปัจจัยการผลิตอะไรอย่างต่างๆให้กับเกษตรกรแล้วก็รับฟังนะจ๊ะรับฟังการขับเคลื่อนเนาะในเรื่องของการทำโครงการปรับปรุงฝ่ายพญาอุดนะจ๊ะฝ่ายพญาอุดเนี่ยเป็นฝ่ายสันมนที่แปลงมาตั้งเท่าปี2532แล้วคุณผู้ฟังก็คือขวางน้ำปิงเชียงใหม่ละปูนอยู่นะเจ้าใกล้ๆกับสะพานครูบาศรีวิชัยเนาะบัดเดี๋ยวนี้มันชำรุดนะเจ้าผมผู้ฟังประตูระบายทรายมันสามารถเปิดใช้งานได้นะเจ้ามันก็ทำให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำเนี่ยลดลงเวลาที่เกิดน้ำหลากน้ำปิงหลากมาเนี่ยนะพอมาถึงตัดละปูนตัดฝ่ายพยาอุดเฮาเนี่ยนะเจ้ามันประสิทธิภาพการระบายทรายระบายน้ำเนี่ยมันมาได้เต็มที่ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมปัญหาน้ำแล้งนะเจ้าถ้าสามารถแก้ไขในเรื่องนี้ได้เนาะต่อไปถ้ามีการทำเรื่องของฝ่ายพยาอุดคือมีประสิทธิภาพดีขึ้นนะเจ้าอย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังไปว่าก็มีความพยายามที่จะแปลงฝ่ายพยาอุดใหม่นะเจ้าเพราะตัดที่ฝ่ายพยาอุดตั้งอยู่เนี่ยก็เป็นจุดสำคัญนะเจ้าซึ่งการประปาก็ดูดน้ำจากตัดเนี้ยขึ้นมาทำน้ำประปาตอยนะเจ้าแล้วก็มีผลในเรื่องของการเกษตรในเรื่องของการเป็นน้ำกินน้ำใช้เนาะน้ำเพื่อการอุปโภคเพื่อการบริโภคต่างๆก็อยู่ในจุดนี้ตอยนะเจ้าซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญแต่ว่าลักษณะของฝ่ายเนี่ยมันบ่เอื้ออำนวยต่อการที่จะบริหารจัดการในด้านต่างๆได้ดียิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้เจ้าป้อนก็มีโครงการที่จะทำแล้วล่ะเพียงแต่ว่ามันติดขัดในเรื่องของการไทยโอนฝ่ายในความรับผิดชอบซึ่งขณะนี้อยู่ในการรับผิดชอบของทางริมปิงเนาะเทศบาลตำบลริมปิงเวลาที่จะคือเทศบาลเอางบเอาอย่างมาทำมันปปเนาะงบเทศบาลมันถึงมากุ้มทำเพราะฉะนั้นต้องถ่ายโอนภารกิจตรงเนี้ยมาเฮ่กับทางกรมชลประทานที่เปิ้นมีงบประมาณเพียงพอมีศักยภาพในการที่จะมาแบ่งฝ่ายตรงเนี้ยขึ้นแถบใหม่เพราะว่ามันต้องใช้เงินว่ากันเป็นหลักร้อยล้านนะเจ้าคมโอฟังแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเปิ้นก็มารับฟังนะเจ้ามารับฟังว่ามันเกิดอะไรอย่างขึ้นเนาะมันจะต้องดำเนินการจะได้พ่อง1 2 3 4เนาะเจ้าก็เปิ้นเฮาสัมภาษณ์ไว้ตอยนะเจ้าเฮาสัมภาษณ์กับทีมงานสวทละปูนไว้เดี๋ยวปางคุณผู้ฟังไปฟังเสียงรัฐมนตรีช่วยโฮมหน่อยละกันนะเจ้าถึงแผนการที่จะผลักดันแล้วก็ยกระดับฝ่ายพญาอุดเพื่อดูแลในเรื่องของน้ำกินน้ำใจให้กับพี่น้องชาวละปูนเฮานะเจ้าติดตามกันในช่วงนี้เจ้า
1: วันนี้จุดที่2เนี่ยเราพูดถึงเรื่องน้ำซึ่งวันนี้เราพูดถึงเรื่องฝ่ายพญาอุดมีปัญหาในเรื่องนี้ในการก่อสร้างเนี่ยมานานละเพราะว่าในเรื่องของการที่ว่าฝ่ายตัวนี้ครอบอยู่ระหว่าง2จังหวัดดังนั้นเนี่ยการจะพัฒนาหรือการที่จะซ่อมแซมหรือจะทำต่อเติมเพิ่มเติมเนี่ยค่อนข้างเป็นไปได้ยากดังนั้นวันนี้เราก็เลยพูดคุยถึงกันที่ว่าเราจะโอนคืนให้กับกรมชลประทานโดยที่ทางเทศบาลริมปิงเองเนี่ยก็ต้องเป็นเจ้าภาพในการถ่ายโอนกลับคืนมาให้กับชลประทานหลังจากนั้นชลประทานก็จะมีการทำงานนะคะลงพื้นที่แล้วก็ดูเรื่องของการศึกษาออกแบบต่อซึ่งวันนี้ดิฉันก็พยายามหาข้อมูลให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพราะวันนี้มีทั้งนายกเทศบาลมานะคะแล้วก็มีทั้งสธ.มีพ่อหลวงมีผู้ช่วยมากำนันมาทุกคนมาหมดดังนั้นเนี่ยข้อมูลที่ได้วันนี้เนี่ย จะถูกกระจายต่อโดยผู้นำท้องที่ท้องถิ่นทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายบริหารค่ะซึ่งวันนี้ทางกรมชลเนี่ยชี้แจงได้อย่างชัดเจนว่าหลังจากไทยโอนเสร็จสิ้นแล้วเป็นหน้าที่ของกรมชลประทานในการที่จะทำเอกสารต่อหลังจากนั้นจะมีการลงพื้นที่ครั้งแรกเพื่อที่จะประเมินในเรื่องของการศึกษาออกแบบหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการที่ของงบประมาณในการก่อสร้างซึ่งระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยโดยประมาณคร่าวๆเนี่ยถ้าไม่เกิดปัญหาเรื่องของประชาคมหรือเรื่องของที่ดินก็จะมีระยะเวลาประมาณ 2-3 ปีซึ่งดิฉันก็ได้นำเรียนทางกรมชลไปแล้วว่าวันนี้นโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะท่านบอกชัดเจนว่าในเรื่องของน้ำเนี่ยคือเรื่องสำคัญดังนั้นเนี่ยเราต้องมีการกระชับเวลาในการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็ชาวจังหวัดลำพูนเองเนี่ยเราก็ช้ำจากปี67มาแล้วนะคะจากเชียงใหม่ไหลมาลำพูนดังนั้นเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าจะมาหาอุทกภัยไหมเราว่ามันกระทบกับชีวิตชาวบ้านมากกว่าดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวยังไงเราก็จะช่วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองฝ่ายบริหารรวมถึงทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยค่ะเดี๋ยวกระชับเวลาขึ้นวันนี้จุด
0: นี่ก็เป็นท่านรัฐมนตรีช่วยโฮมนะเจ้ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อู้ถึงเรื่องของฝ่ายพยาอุดนะเจ้าฝ่ายพยาอุดเนาะที่จะกระชับพยายามที่จะกระชับเวลาถ้าบัติดขัดอย่างนั้นนะถ้าบัติดขัดอย่างนั้นพยายามที่จะกระชับเวลาให้เร็วที่สุดเนาะเฮาก็ดีเจออยก็ต้องเรียนว่าทรงกำลังใจนะจากติดตามข่าวเรื่องของฝ่ายพยาอุดมาโดยตลอดเหมือนกันคุณผู้ฟังก็อยากจะฮือโครงการในการก่อสร้างในการแปลงฝ่ายพยาอุดมูเนี้ยนะเจ้ามันเกิดขึ้นโดยเร็วเพราะว่ามันก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวละปูนนะจ้าพี่น้องตังเชียงมุมเชียงใหม่นะเจ้าที่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ส่วนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำด้านอื่นๆเนี่ยนะเจ้าเพิ่งก็ติดตามเหมือนกันนะมีทางด้านของโครงการชลประทานละปูนแล้วก็มีทางส่วนของภาคกลางขออภัยส่วนของเขตเนาะเพิ่งของโครงชลประทานที่เชียงใหม่เนี่ยเพิ่งก็รายงานเหมือนกันนะเจ้าว่าสถานการณ์โดยรวมนะเจ้าของการบริหารจัดการน้ำด้านอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัญหานะเจ้าไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดเนาะสามารถที่จะบริหารจัดการได้เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเจ้าส่วนเรื่องของลำไยพอมีเวลาอยู่เนาะส่วนเรื่องของลำไยเปิดเสียงลำไยให้ฟังหน่อยดีกว่าก่ะป้าบอกอู้เมืองได้นะเจ้าเป็นคนอู้เก่งรัฐมนตรีโฮมเนี่ยว่าอย่างที่บอกอ่ะอุ้ยป้นแบบคนหนองจังคืนนี้แบบใดถ้าได้ใหญ่ที่นี่เนี่ยอาจจะได้ขอเป็นสสลปูนเหมก้ามอีวะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงเรื่องลำไยหน่อยละกันพอมีเวลาอยู่เจ้า
1: เนอร์โอยูหนองจังคืนเกิดหัวมงเกิดเชียงใหม่แต่มันโตติหนองจังคืนเนาะคุณตาเนาะอุ้ยน้องมงเป็นครูอยู่หนองจังคืนก็เลยมาโตตัดติหนองจังคืนแล้วก็ไปเรียนต่อติจังหวัดเชียงไฮก็เลยได้เป็นสสเชียงไฮเจ้าบ้านคงได้เป็นสสจังหวัดลำพูนหรือสักคนเลยเนาะเจ้ารัฐมนตรีโฮมเจ้าปิยรัตติยภิรัตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะเจ้ารวมถึงท่านอธิบดีทั้งสองกรมนะคะท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมสหกรณ์รวมถึงท่านผู้ตรวจพรเทพแล้วก็วันนี้ท่านจริตนะเจ้าท่านเลขานุการเจ้าของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิ่นก็ได้มาโตยวันนี้หอมรับฟังเสียงของปัญหาบ้านเฮาบ้านลำพูนนะเจ้าว่าวันนี้เกษตรกรบ้านเฮาเป็นจะได้เนื่องในวันงานติดเป็นเริ่มต้นฤดูเก็บเกี่ยวเรื่องของลำไยค่ะวันนี้ก็เลยได้ถือโอกาสได้มาฟังเสียงแล้วก็มาฟังปัญหาของคนสวนลำไยตัวแต่ปัจจัยลำไยอย่างเดียวนะวันนี้เปิดฟังในเรื่องของกระเทียมเรื่องของข้าวโพดเรื่องของยางเรื่องของมะม่วงตัวนะเจ้าแต่สิ่งสำคัญที่สุดติดเปิดอยากได้ในเรื่องของการตลาดดังนั้นวันนี้เรามีกรมส่งเสริมสหกรณ์ค่ะเปิดทำแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มในเรื่องของ Easy Shopแล้วเจ้าจะเป็นเรื่องของที่ว่าคนซื้อประสานงานกับคนขายโดยตรงไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลางเลยค่ะดังนั้น เรื่องของราคาเรื่องของกำไรทางเกษตรกรเฮาอู้กันได้หมดเลยเจ้าดังนั้นก็จะเป็นแถมหนึ่งช่องทางที่จะสามารถช่วยเหลือในเรื่องของการวางขายของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้นะเจ้าแล้วก็วันนี้น้องโฮมเองค่ะในเป็นตัวแทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกันเจ้าก็ขออนุญาตอยากจะฝากบอกทางพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรลำพูนอย่าพึ่งหมดหวังกับกระทรวงเกษตร วันนี้เนี่ยเฮามารับฟังเสียงแล้วเฮาจะมีการเอาเรื่องของปัญหานะเจ้าไปนําไปประเมินผลแล้วก็สร้างสรรค์เป็นโครงการติเข้ามาช่วยเหลือนะเจ้าก่อนติพรบหรือว่าเรื่องอื่นๆจะเข้ามาดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวท่านอธิบดีทั้ง2ท่านท่านผู้ตรวจเนี่ยเปิ้นจะเอาเรื่องของการอู้จ๋าวันเนี้ยค่ะบ่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เดี๋ยวเฮาก็คงเอาไปประมวลผลแล้วก็ลองดูว่าเฮาจะได้สร้างสรรค์โครงการหรือนโยบายออกมาจะได้ผ่องเจ้าจะได้ขอเนี่ยฝากเนื้อฝากตัวด้วยเจ้าลูกหลานคนลำพูนเหมือนกันเจ้า
0: ก็ชัดถ้อยชัดคำเนาะโอเก่งนะเจ้าก็แจ้งข่าวกันนะเจ้าบอกก็ได้ฟังบางคนก็ตัดก้อมสินเปียงเอาไม้ยังป้นปอลงละยังลำไยกำลังออกนะเจ้าลำไยกำลังออกส่วนเรื่องของการบริหารจัดการในด้านของสถานการณ์ผลผลิตทางการเกษตรค่ะนะเจ้าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำค่ะมูลนี้นะเจ้าถ้ามีความคืบหน้าในกรณีต่างๆอย่างที่เรียนไปว่าทางสวทและปูนเขาก็จะได้นำมารายงานนะเจ้าเพื่อกับท่านได้ทราบกันเป็นระยะต่อไปละกันนะเจ้าและนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าก็ด้วยความห่วงใยกันเนาะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังทั้งเรื่องของไฟไหม้ก็ดีเรื่องของน้ำท่าเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรก็ล้วนแล้วแต่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินชีวิตของเราทั้งสิ้นนะเจ้าก็ทุกเรื่องเนาะอย่างที่บอกไปทั้งเรื่องที่อยากรู้ทั้งเรื่องที่ควรรู้นะเจ้าแล้วก็ทั้งเรื่องที่ต้องรู้เนี่ยเขาก็จะนำมาให้ท่านได้รับฟังกันนะเจ้าในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าอ้าวคุณผู้ฟังดีจะอ้อยปาคุณผู้ฟังฟังเพลงลากันได้อีกก่อนละกันเนาะเวลาจะเสี้ยงละแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะเจ้าขอบคุณทุกท่านสวัสดีเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิต27รายผู้บาดเจ็บ63รายพร้อมสั่งตั้งศูนย์ประสานงานอำนวยความสะดวกแก่ญาติและครอบครัวของผู้ประสบเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องกล่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิต27รายผู้บาดเจ็บ63รายพร้อมสั่งตั้งศูนย์ประสานงานอำนวยความสะดวกแก่ญาติและครอบครัวของผู้ประสบเหตุ
7: นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้สรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวโดยระบุว่าจากเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด27รายแบ่งเป็นชาย9รายหญิง18รายแต่ทราบชื่อเพียง6รายโดยร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดถูกส่งไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาแล้วส่วนผู้บาดเจ็บทั้งหมด63รายในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส22รายกระจายพักรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆสำหรับเหตุดังกล่าวคาดว่าเกิดจากวัสดุตกแต่งที่เป็นเชื้อเพลิงทำให้ควันหนาแน่นส่งผลให้ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่หมดสติจากควันไฟและจากการสอบถามผู้ประสบเหตุเบื้องต้นพบว่าจุดต้นเพลิงเริ่มมาจากบริเวณเวทีและลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถหนีออกทางประตูหลักได้ทำให้คนหนีไปทางประตูหนีไฟด้านในแต่อาจมีสิ่งกีดขวางจำนวนมากจึงไม่สามารถหนีได้ทันสำหรับครอบครัวที่ยังไม่สามารถติดต่อญาติได้หรือสงสัยว่าจะเป็นผู้ประสบเหตุจากเหตุการณ์นี้สามารถติดต่อคุณกนิษฐาหมายเลขโทรศัพท์0817341298ซึ่งเบื้องต้นมีผู้ติดต่อมาแล้วกว่า30รายส่วนศูนย์ประสานงานตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRTพหลโยธินทางออกประตู4และสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่พรุ่งนี้ถึง15กรกฎาคม
8: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง15กรกฎาคมประเทศไทยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด ิงโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ตจากนั้นช่วงวันที่16ถึง18กรกฎาคมประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: แขวงทางหลวงตรังและหมวดทางหลวงในสังกัดเร่งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงหน้าฝน
7: นายพิสิทธิ์สุขสงฆ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรังเปิดเผยว่าแขวงทางหลวงตรังเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดเนื่องจากจังหวัดตรังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้หลายพื้นที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดวาตภัยต้นไม้ล้มทับทางดินโคลนถล่มส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมขนส่งและการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นแขวงทางหลวงตรังและหมวดทางหลวงในสังกัดจึงได้เร่งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางต้องไม่มีหลุมบ่อพร้อมสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติสะพานท่อระบบน้ำร่องน้ำในเขตทางให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานและดำเนินการขุดลอกร่องระบายบริเวณสองข้างทางทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางระบายน้ำตัดแต่งกิ่งไม้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินออกช่วยเหลือประชาชนบนทางหลวงพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทียอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศ
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์ Soft Power ไทยคืออะไร
12: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
11: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
11: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติ ร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ผลักดันสินค้าไทยให้ดังไกลทั่วโลกต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรายการ Smart SME

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเล่าน
1: ายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครโดยพร้อมให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครสนับสนุนการทำงานและขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาเป็นมหานครที่มีความยั่งยืนในทุกมิติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรกณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงด้วยความเปิดการประชุมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจริญพิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้ยินไว้อะไรอีก1นาทีให้แก่ผู้เสียชีวิต27คนจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดการประชุมโดยแสดงความยินดีกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกคนที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนทุกคนที่ได้รับตำแหน่งนี้เชื่อว่าจะอุทิศกำลังกายกำลังใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อทำให้มหานครแห่งนี้เป็นมหานครที่นำความภาคภูมิใจเป็นมหานครระดับโลกที่โดดเด่นด้านการลงทุนการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตย้ำว่าสภากรุงเทพมหานครถือเป็นกลไกสำคัญในการสะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อให้การบริหารงานของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ผลิตนาฏฝันแสนสุขรายงาน
1: เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดยอมรับที่ผ่านมาอาจมีช่องโหว่ในการตรวจสอบขบวนการยาเสพติดข้ามชาติย้ำเร่งขยายผลและตามตัวผู้บงการใหญ่มาดำเนินคดี
3: พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติว่าตำรวจได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นและสืบสวนถึงต้นตอแล้วแต่เจ้าของยาเสพติดหลบหนีไปต่างประเทศก่อนซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และปปส.ยังคงทำงานเพื่อขยายผลอย่างต่อเนื่องเพราะกระบวนการเครือข่ายบางส่วนยังอยู่ในประเทศไทยเป็นลักษณะการดำเนินการในองค์กรอาชญากรรมส่วนกรณีของแอร์สาวที่นำยาเสพติดเข้าไปประเทศออสเตรเลียเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างให้ประชาชนได้ตระหนักและไม่รับหิ้วของไปต่างประเทศเพราะอาจมีการซุกซ่อนยาเสพติดและถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนพร้อมยอมรับที่ผ่านมาอาจมีการละเลยไม่ได้ตรวจสอบอย่างเข้มงวดจึงเป็นช่องทางให้ขบวนการส่งยาเสพติดข้ามชาติใช้โอกาสนี้ในการจ้างคนหิ้วข้ามประเทศส่วนกรณีการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดได้จะทำให้ความผิดของแอร์สาวมีนาลดลงหรือไม่พันตำรวจตีสุริยากล่าวว่าเป็นคนละส่วนกันส่วนนี้เป็นการดำเนินการในไทยส่วนการดำเนินการในออสเตรเลียก็มีมาตรฐานในการดำเนินการซึ่งออสเตรเลียพร้อมรับฟังพยานหลักฐานทั้งหมดไปประกอบการพิจารณาผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ทางการฟิลิปปินส์เตรียมทำฝนเทียมในจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะลูซอนเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโยสื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์รายงานว่ากระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์เตรียมทำฝนเทียมในจังหวัดอิซาเบล่าจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์ภายในเดือนนี้เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนินโยส่งผลให้นาข้าวกว่า 193,750 ไร่ต้องเผชิญกับความแห้งแล้งนอกจากนี้กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ยังเตรียมจัดสรรเมล็ดถั่วเขียวและพืชทนแล้งอีกหลายชนิดอาทิแตงโมข้าวโพดและหัวหอมให้แก่เกษตรกรหลายพันคนเพื่อช่วยเหลือให้มีรายได้ท่ามกลางสถานการณ์น้ำในระบบชลประทานที่มีอยู่อย่างจำกัดแต่เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ระบุว่าการทำฝนเทียมและการจัดสรรความช่วยเหลือฉุกเฉินมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำฝนลดความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรและปกป้องวิถีชีวิตของเกษตรกรท่ามกลางภัยแล้งที่ยาวนานจากปรากฏการณ์เอลนินโยคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: พิรุณโปรยปรายจากฟ้าฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภายในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
5: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟัง
1: ขนส่งทางบกช่วงนี้กระแสรถไฟฟ้าหรือรถ EV ในบ้านเราและในจังหวัดลำพูนกำลังมาแรงมากๆเลยนะครับและหลายๆคนคงได้ยินข่าวลือเรื่องการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถ EV เป็นแบบใหม่จนเกิดความกังวลใจว่าเอ๊ะเราซื้อรถมาแล้วเนี่ยต้องเสียเงินเสียเวลาไปเปลี่ยนป้ายใหม่อีกหรือไม่วันนี้ขนส่งลำพูนมีคำชี้แจงชัดๆจากท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับท่านสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์มาฝากเพื่อความสบายใจของทุกคนครับสรุปสั้นๆนะครับให้ฟังตรงนี้เลยนะครับว่าร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ยังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นและไม่มีการบังคับใช้รถ EV เก่าที่จดทะเบียนไปแล้วต้องเปลี่ยนแผ่นป้ายใหม่แต่อย่างใดครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะครับขนส่งลำพูนขอสรุปสาระสำคัญของร่างกฎหมายนี้ออกเป็น3ข้อหลักๆดังนี้นะครับข้อที่1รถ EV ป้ายแดงในอนาคตถ้ากฎหมายผ่านจะกำหนดให้ใช้แผ่นป้ายทะเบียนพื้นสีฟ้าสะท้อนแสงเพื่อให้สังเกตง่ายครับข้อที่2รถไฟฟ้าสาธารณะหรือรถใช้งานเฉพาะทางจะใช้ป้ายสีเดิมตามประเภทรถแต่จะมีการติดเครื่องหมายพิเศษเพิ่มเติมเข้าไปครับข้อที่3สำหรับพี่น้องที่ขับรถ EV อยู่แล้วนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ครับไม่ว่าจะเป็นป้ายขาวเดิมหรือป้ายประมูลก็ใช้แต่ป้ายเดิมได้เลยครับเพียงแต่ในอนาคตจะให้ติดเครื่องหมายพิเศษบนป้ายเดิมโดยให้เวลาเตรียมตัวดำเนินการถึง1ปีนับจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ครับเห็นไหมครับว่าไม่ได้วุ่นวายอย่างที่คิดเลยครับส่วนเหตุผลว่าทำไมต้องแยกป้ายทะเบียนรถ EV ให้ชัดเจนจากรถภายนอกนะครับช่วงหน้าเรามาฟังประโยชน์ดีๆทั้งเรื่องความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับกันหลังพักฟังเพลงสบายๆสักครู่ครับ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ป้ายทะเบียนใหม่เพื่อความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์บนท้องถนนกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับกับเรื่องป้ายทะเบียนรถ EV ครับพี่น้องผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าในเมื่อขนส่งก็มีฐานข้อมูลออนไลน์อยู่แล้วทำไมยังต้องปรับปรุงป้ายทะเบียนรถให้มองเห็นความแตกต่างชัดเจนจากภายนอกอีกเรื่องนี้มีประโยชน์สำคัญ2ด้านหลักๆครับที่เกี่ยวกับพวกเราโดยตรง 1. ในด้านของความปลอดภัยและการกู้ภัยสำคัญที่สุดนะครับข้อนี้ระบบขับเคลื่อนของรถ EV มีแบตเตอรี่แรงดันสูงหากเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนขึ้นมาพี่น้องประชาชนทั่วไปหรือหน่วยงานกู้ภัยที่เข้าช่วยเหลือก็จะสามารถแยกแยะได้ทันทีด้วยสายตาครับว่าเนี่ยคือรถไฟฟ้าซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเลือกใช้ขั้นตอนและอุปกรณ์ระงับเหตุเฉพาะทางได้อย่างถูกต้องทันท่วงทีครับป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากไฟฟ้ารั่วไหลหรือเพลิงไหม้ได้อย่างปลอดภัยรวมถึงช่วยในการกำกับดูแลอุณหภูมิและคุณภาพแบตเตอรี่ในระยะยาวด้วยครับ 2. ด้านการรับสิทธิประโยชน์ในอนาคตป้ายทะเบียนที่ชัดเจนจะช่วยอำนวยความสะดวกในการมอบสิทธิประโยชน์พิเศษให้กับผู้ขับขี่รถ EV ได้ทันทีโดยเจ้าหน้าที่หน้างานไม่ต้องเสียเวลาเปิดระบบเช็คฐานข้อมูลเช่นผู้ให้บริการทางด่วนที่อาจมีส่วนลดพิเศษห้างสรรพสินค้าที่มีจุดจอดรถเฉพาะหรือพื้นที่ควบคุมมลพิษในอนาคตและที่สำคัญที่สุดนะครับกรมการขนส่งทางบกอยากฟังเสียงของพี่น้องประชาชนทุกท่านครับจึงขอเชิญชวนผู้ขับรถ EV และประชาชนชาวลำพูนทุกท่านรวมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายนี้ได้ที่เว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th ในหัวข้อการแก้ไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับแผ่นป้ายทะเบียนรถป้ายทะเบียนรถไฟฟ้าเพื่อที่ทางกรมการขนส่งทางบกจะได้นำความคิดเห็นมาปรับปรุงกฎหมายให้ตอบโจทย์การใช้งานของประชาชนมากที่สุดครับร่วมคิดร่วมสร้างความปลอดภัยไปด้วยกันกับขนส่งลำพูนนะครับเดี๋ยวกลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการด้วยกันนะครับ

มีน้ำใจเมื่อใช้ทางคือเสน่ห์ของคนยุคใหม่เคารพสิทธิ์ซึ่งกันไว้เดินทางไปที่ไหนก็สุขใจจังหวัดลำพูนเป็นเมืองที่สวยงามและเงียบสงบมาร่วมกันรักษาบรรยากาศการเดินทางที่สุภาพและปลอดภัยให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำพูนขอบคุณนักท่องเที่ยวและคนลำพูนทุกคนที่เคารพกฎจราจรสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและสวท.ลำพูน FM 95 MHz ยินดีที่ได้ดูแลทุกท่านในฐานะเจ้าบ้านที่ห่วงใยความปลอดภัยขอบคุณกรมการขนส่งทางบกสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์วันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆเดินทางท่องเที่ยวและสัญจรในจังหวัดลำพูนอย่างมีความสุขนะครับวันนี้ผมเจเจกิจพิพัฒน์ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสอบสวนเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวหากพบมีการกระทำผิดกฎหมายจะดำเนินการโดยไม่ละเว้นกระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาการทรุดตัวภายในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่คาดว่าจะคืนผิวจราจรส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบภายใน1สัปดาห์
1: เลขาธิการสหประชาชาติแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีกันอีกครั้งการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ยานิกซินเนอร์เอาชนะอเล็กซานเดอร์สเวเรฟ3-1เซตคว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับเร่งสอบสวนเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวหากพบมีการกระทำผิดกฎหมายจะดำเนินการโดยไม่ละเว้นพร้อมยืนยันดูแลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเต็มที
2: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการลักษณะร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาพร้อมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าได้ติดตามสถานการณ์การกู้ภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดโดยผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดถูกนำส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอยู่แล้วเบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บประมาณ34รายจึงขอให้ญาติและผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ต้องกังวลจะดูแลรักษาให้ดีที่สุดส่วนเรื่องรายละเอียดขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบและขยายผลซึ่งขอให้รอผลการรายงานอย่างเป็นทางการก่อนไม่ควรสรุปสาเหตุหรือประเด็นต่างๆล่วงหน้าเพราะหากพูดไปก่อนจะเป็นการไปชี้นำทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจกรรมประเภทร้านอาหารและได้รับอนุญาตให้มีการแสดงดนตรีสดโดยสามารถเปิดให้บริการได้ถึงเวลา 24:00 น.อีกทั้งอาคารตั้งอยู่นอกพื้นที่โซนนิ่งของสถานบันเทิงจะต้องตรวจสอบรายละเอียดด้านโครงสร้างอาคารระบบความปลอดภัยและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างละเอียดพร้อมยืนยันว่าหากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือผิดกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว
3: ้
2: น
3: ในแต่ละท้องที่เราก็ต้องทำตามกฎระเบียบทั้งหมดนะครับร้านนี้ก็เป็นร้านเป็นภัตตาคารที่ใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารซึ่งในกฎหมายก็อนุญาตให้มีการแสดงดนตรีนะครับแต่เปิดได้ถึงเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูหลายๆประเด็นในเรื่องของอาคารผมเชื่อว่าทุกปีก็มีการตรวจสอบเพราะต่อให้มีการออกใบอนุญาตอาคารใช่ไหมครับก็ต้องไปตรวจสอบตอนต่อใบอนุญาตไอ้ร้านอาหารเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สุดสางก็คงจะต้องเร่งสืบสวนสอบสวนว่ามีการตรวจสอบอย่างไรครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่มีเกณฑ์การตรวจสอบอย่างไรนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะทำการสืบสวนสอบสวนขยายผลนะครับเราไปพูดตอนนี้ก่อนมันจะเป็นการชี้นำนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาดำเนินการอยู่ไม่มีการละเว้นอยู่แล้วถ้าตรงไหนมีการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมายหรือผิดกฎหมายนะครับ
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเยียวยาประชาชนว่าขณะนี้ได้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ส่วนผู้ที่เสียชีวิตจะมีเงินกองทุนต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวสำหรับข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบสปริงเกอร์ภายในอาคารไม่ทำงานนั้นขณะที่ลงพื้นที่เห็นน้ำท่วมขังอยู่ข้างในอาจมาจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงขณะเดียวกันไฟได้ดับลงแล้วจึงยังไม่ได้ถามรายละเอียดเป็นเครื่องดีที่ใช้เวลาดับไฟไม่นานและไม่ได้มีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารผลิตน่าจะเป็นการตกรายงาน
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิต27รายผู้บาดเจ็บ63รายพร้อมสั่งตั้งศูนย์ประสานงานอำนวยความสะดวกแก่ญาติและครอบครัวของผู้ประสบเหตุที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT พหลโยธินทางออกประตู4และสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
4: นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3สรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวโดยระบุว่าจากเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด27รายแบ่งเป็นชาย9รายหญิง18รายเบื้องต้นทราบชื่อแล้ว10รายโดยร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดถูกส่งไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาแล้ว ส่วนผู้บาดเจ็บทั้งหมด63รายในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส22รายกระจายพักรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆสำหรับครอบครัวที่ยังไม่สามารถติดต่อญาติได้หรือสงสัยว่าจะเป็นผู้ประสบเหตุจากเหตุการณ์นี้สามารถติดต่อคุณกนิษฐาทางหมายเลขโทรศัพท์0817341298ซึ่งเบื้องต้นมีผู้ติดต่อมาแล้วกว่า30รายซึ่งศูนย์ประสานงานตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT พหลโยธินทางออกประตู4และสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวด้วยว่าหลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ5นาทีในการเดินทางถึงจุดเกิดเหตุแต่เมื่อมาถึงพบว่าไฟลุกไหม้ลุกลามเต็มพื้นที่แล้วและลักษณะพื้นที่เกิดเหตุพบว่าเปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วบริเวณฝ้าเพดานคาดว่าเกิดจากวัสดุตกแต่งที่เป็นเชื้อเพลิงทำให้ควันหนาแน่นส่งผลให้ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่หมดสติจากควันไฟและจากการสอบถามผู้ประสบเหตุเบื้องต้นพบว่าจุดต้นเพลิงเริ่มมาจากบริเวณเวทีและลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถหนีออกทางประตูหลักได้ทำให้คนหนีไปทางประตูหนีไฟด้านในจะอาจมีสิ่งของขีดขวางจำนวนมากจึงไม่สามารถหนีได้ทันจุดทามารักษาพันรายงาน
0: รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเร่งหาสาเหตุเพลิงไหม้พลตำรวจตรีพันลบอารัมล่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวโดยเผยว่าได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินร่วมกับกองพิสูจน์หลักฐานเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดจากความประมาทหรือเป็นการวางเพลิงส่วนผู้เสียชีวิตทั้งหมดได้ส่งชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพร้อมประสานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้เสียหายส่วนเจ้าของร้านได้รับบาดเจ็บสาหัสและยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ขณะที่พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานไปแล้ว 2-3 ปากและจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตั้งศูนย์ช่วยเหลือเหยื่อไฟไหม้เร่งตรวจสิทธิประกันภัยและประสานบริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมโดยไม่ต้องรอให้ญาติยื่นคำร้องนายอดิศรพิพัฒน์อุรพงศ์รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงพร้อมสั่งตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและใช้ระบบรวบรวมข้อมูลประกันภัยตรวจสอบสิทธิ์ของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเบื้องต้นพบว่าอาคารมีประกันอัคคีภัยในชื่อเจ้าของร้านแต่ยังไม่พบข้อมูลประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกของสถานประกอบการโดยคปภ.อยู่ระหว่างประสานบริษัทประกันภัยทุกแห่งตรวจสอบเพิ่มเติมพร้อมย้ำว่าเจ้าของสถานประกอบการยังมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเสียหายตามกฎหมายด้านการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บคปภ.จะใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิตไปตรวจสอบสิทธิ์ประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุและประกันสินเชื่อแม้ญาติจะไม่มีกรมธรรม์อยู่ในมือพร้อมเร่งประสานบริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมโดยไม่ต้องรอให้ญาติยื่นคำร้องหากยืนยันตัวตนได้ครบถ้วนคาดจ่ายเงินได้ภายใน 1-3 วันกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาสัมพันธ์ถึงครอบครัวและผู้เสียหายจากเหตุไฟไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้จากหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมเบื้องต้นกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือ 300,000 บาทส่วนผู้บาดเจ็บเท่าที่จ่ายจริงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมประชาสัมพันธ์การขอรับความช่วยเหลือกรณีเพลิงไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากโดยขอให้ประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายหรือทายาทสามารถขอรับความช่วยเหลือได้จากหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่เชิงรุกที่ลงพื้นที่ไปตามจุดต่างๆที่จะรับคำขอโดยทันทีจากผู้เสียหายหรือทายาทในวันนี้หรือสามารถยื่นคำขอรับความช่วยเหลือได้ณศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมอาคารกระทรวงยุติธรรมถนนแจ้งวัฒนะหรือติดต่อสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาหรือสามารถโทรติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ผู้เสียหายจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นโดยกรณีเสียชีวิตไม่เกิน 300,000 บาทรวมถึงค่าจัดการศพค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือค่าเสียหายอื่นส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 80,000 บาท ถ้าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาทค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในจังหวัดที่ทำงานไม่เกิน1ปีค่าตอบแทนความเสียหายอื่นไม่เกิน 100,000 บาทและค่าตอบแทนความพิการทุพพลภาพการสูญเสียอวัยวะไม่เกิน 300,000 บาทประชาชนสามารถยื่นหลักฐานขอรับความช่วยเหลือเช่นบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาบันทึกการแจ้งความหลักฐานค่าใช้จ่ายโดยต้องยื่นขอภายใน1ปีนับแต่วันเกิดเหตุส่วนความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทรุดตัวบริเวณก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะกระทรวงคมนาคมยืนยันเร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอันดับแรกคาดคืนผิวจราจรส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบได้ภายใน1สัปดาห์
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทรุดตัวบริเวณการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณสถานีวงเวียนใหญ่ว่าผลการตรวจวัดล่าสุดพบการทรุดตัวเฉลี่ยประมาณ 30-32 เซนติเมตรและสถานการณ์เริ่มทรงตัวไม่พบการทรุดตัวเพิ่มโดยบางจุดที่ผู้รับจ้างฉีดน้ำปูนผสมสารเคมีเพื่ออุดโพรงใต้ดินมีการยกตัวกลับขึ้นมาโดยทีมค้นหาและกู้ภัยในเมืองหรืออยู่ซ่าไทยแลนด์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดเพิ่มเติมรอบอาคารอีก10จุดและใช้โดรนพร้อมระบบไลด้ายิงลำแสงเลเซอร์เพื่อวัดระยะทางและสร้างแผนที่3มิติที่มีความแม่นยำสูงนำภาพมาเทียบเพื่อดูสภาพพื้นดินและอัตราการยุบตัวในวงกว้างล่าสุดไม่พบการยุบตัวเพิ่มแม้จะมีฝนตกในพื้นที่จึงถือเป็นสัญญาณที่ดีวันนี้น่าจะไม่มีการทรุดตัวเพิ่มแล้วเพราะสถานการณ์เมื่อวานนิ่งแล้วอย่างไรก็ตามยังจำเป็นต้องปิดการจราจรในพื้นที่ต่อไปเพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการเจาะและอัดน้ำปูนผสมสารเคมีปิดโพรงใต้ดินประมาณ30จุดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ก่อนทยอยคืนผิวจราจรในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบและภาพรวมการแก้ไขจะใช้เวลาเพียงระยะสั้นไม่ซ้ำรอยกรณีถนนยุบตัวหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาล
6: ก็ต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวกนะครับที่เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นทำให้ประชาชนเนี่ยไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรแต่อย่างไรก็ดีในส่วนของกระทรวงคมนาคมเนี่ยเราก็เร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดแล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าสถานการณ์บริเวณถนนประชาธิปกเนี่ยเวนองค์เวนใหญ่เนี่ยจะไม่ซ้ำรอยกับหน้าวชิรพยาบาลแน่นอนนะครับก็จะเป็นการแก้ปัญหาเพียงระยะสั้นอย่างไรก็ดีเราก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน

0: เดินการเนาะซึ่งก
1: ็
0: อันเนี้ยเฮาได้วางยุทธศาสตร์กันไว้เนาะจ้ะเนาะแล้วก็ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่3ก็คือเรื่องของการลดต้นทุนนะลดต้นทุนในเรื่องของการส่งต่างๆนะว่าในการส่งที่ขายออกไปเนี่ยจะต้องทำอย่างไรเนาะเรื่องของโลจิสติกต่างๆเน
1: า
0: ะเขาก็ต้องเข้าไปจ่วยเปิดนี่แน่จะเข้าไปบอกว่าหรือทรงเนี่ยจะควรจะไปคุยกับทั้งอย่างทั้งไปสนีเคเอกาอย่างเงี้ยจะในการลดราคาเฮือกับการขายส่ง
1: ก่อนหน้านี้เขาก็มีโครงการที่ทางไปสนีประกาศส่ง
0: แม่นเจ้า
1: แสดงว่าได้การตอบรับอย่างดีเหมือนกัน
0: รวมถึงที่ขอรับการสนับสนุนจากกรมท่าภายในในการที่เฮือกรองบรรจุภัณฑ์หรือตะกร้าเนี่ยเจ้าในการที่ได้มาเซ็ตแล้วก็ส่งฟรีผ่านไปสนีไทยจำกัดนี่
1: น
0: ะเจ้าน
1: ี่อันนี้เป็นในเรื่องของด้าน
0: ยุทธศาสตร์นี่นะเจ้านะและยุทธศาสตร์ที่4ก็คือเรื่องของการที่ขยายตลาดใหม่ๆ
1: เป็นหน้าที่หลักของท่านเลยนี่
0: แม่นเจ้าก็คือหลังจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเนาะยังเห็นเขาบอกว่ามะม่วงเขียวมรกตเนี่ยไปประเทศอันกัมพูชาอย่างเดียวหรือเวียดนามบางส่วนเนี่ย
1: เข
0: า
1: ต้องไปหาตะกอน
0: 80-90% ไปปุ่นโมดนะพอมันนี่แล้วเขาต้องหาตลาดอื่นๆละมาเลเซียกะอย่างเอเนาะเวียดนามเดี๋ยวต้องไปแห่งนักๆอย่างเอเนาะจะประเทศอื่นละเนี่ยเวียดนะรัสเซียก็เริ่มมีแล้วนะเนี่ยก็ต้องหาเราจะหรือแม้กระทั่งเรื่องของภายในประเทศเจ้าทั้งโมเดิร์นเทรดอย่างต่างๆเนาะหรือการประชาสัมพันธ์เฮ้ประเทศไทยชาวไทยของเขาได้ฮู้จักมะม่วงเขียวมรกตของจังหวัดลำปูนของเขาในเจ้าในการที่ต้องเร่งในเรื่องของการสร้างเนาะหาตลาดใหม่ๆเนี่ยขายออนไลน์
1: โอ
0: ้เจ้า
1: เดี๋ยวนี้ซัมฮอตฮิตในช่องทางออนไลน
0: ์ฮอตมากๆเลยนะเจ้าในการที่จะทำนะเจ้าเนาะแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่5ก็คือการประชาสัมพันธ์ดีนี่บ่ป่นเลยนะเจ้าเนาะเฮาก็ได้ลูกหลานคนลำปูนน้องอีฟนะเจ้าได้แสดงช่องเจ็ดนะซึ่งก็ฮู้จักมากจีกันน้องๆในสำนักงานพนิษฐ์แน่นะเป็นเคยญาติกันเนี่ยว
1: ่
0: าน้องอีฟจุ่นในการที่อาประชาสัมพันธ์ให้จำล้อเป็นบุคคิดค่าตัวอย่างเลยนะ
1: แสดงว่าอันนี้เป็นเพราะว่าฮักลำปูนแต่เนาะ
0: แม่นจุ่นเหรอในการพีอาร์สินค้าเตียแบบเนาะเพราะว่าจะมีแฟนของเปิ่นเนาะแล้วก็คือคนได้ฮู้จักนะเจ้าเนี่ยรวมถึงได้บอกวิธีการกินเนาะว่าจะกินมะม่วงยังไงสุกจะถ้าสมมติว่าจะดิปเนี่ยจะต้องจิ้มน้ำปลาหวานนะเจ้าเนาะถ้าห้ามห้ามหรือสุกเน
1: ี่
0: ยก็กินได้เลยอร่อยมากมากเลยนะเจ้าเ
1: นาะครับผม
0: หรือแม้กระทั่งในเพจของฮาลัมปูนเนาะซึ่งไอโน้ตเขา
1: คนติดตามนักขนาด
0: นะนักขนาดกดไลค์กดแชร์กันนี่นะเป็นได้บอกสรรพคุณหมดเนาะมะม่วงแต่ละสายพันธุ์เป็นจะได้ยังไงนะเจ้านะอันนี้คือยุทธศาสตร์ที่เขาได้วางไว้นะเจ้าเนาะก็จะมีเรื่องของการดำเนินการต่างๆเนาะเขาก็ได้ดำเนินการกันไปเกือบหมดแล้วนะ
1: ถือว่า
0: ทุกช่องทางเลย
1: ต้องบอกว่าทางพาณิชย์แล้วก็บอกว่าจะเป็นพาณิชย์ทางเกษตรจังหวัดนะครับนำโดยท่านผู้ว่าของเฮาก็ม
0: ี
1: เรื่องของกลยุทธ์ต่างๆที่จะช่วยเหลือในเรื่องของบอกว่าจะเป็นการผลิตตั้งแต่ต้นเลยจนมาถึงการตลาดแม้ถึงการแปรรูปต่างๆเพื่อที่จะทำเพื่อผลผลิตของเฮานี่แหละออกไปสู่ตลาดนะครับซ
0: ึ่
1: งก็ได้รับความอนุเคราะห์จากหลายภาคส่วนเหมือนกัน
0: ใช่เจ้าขอเนี่ยแตะสั้นๆเนาะ
1: เพรา
0: ะอันพ่อแม่พี่น้องจะได้หูเนาะเจ้าเนาะว่าในส่วนของจังหวัดลำปูนของเฮาได้ทำอย่างไปแล้วพ้องในเร
1: ื่
0: องของการบริหารจัดการด้านการตลาดผลไม้ของจังหวัดลำปูนเฮานะเจ้าเนาะเริ่มตั้งแต่แผนงานโครงการที่1นะก็คือหนีบป้นคือเรื่องของการทำคุณภาพเนาะมีการตัดแต่งช่อตัดแต่งต้นนะเจ้าเน
1: า
0: ะทำคุณภาพนี่แน่จะทำยังไงกระบวนการนี่เนาะทางกระทรวงเกษตรนะเจ้าเนาะก็เข้าไปดำเนินการทุกหน่วยงานเลยทั้งดินน้ำนะแล้วก็พอเป็นต้นเป็นดอกแล้วอ่ะเข้าไปจ่วยกันนะเจ้าเนาะเริ่มปีนี้นะเป็นเอาแต่แล้วนะว่าจะทำคุณภาพกัน
1: ที่จริง
0: นะเจ้า
1: เรากำลัง
0: ทำกันมาเมินนะ
1: เรากำลังไปลงพื้นที่มาเหมือนกันเนาะในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาอันนั้นก็เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างที่วิ่งหนองรองที่เป็นตัดแต่งสวน
0: ใช่
1: สวยงามมาก
0: งามงาม
1: ที่จริงผมยังบอกเลยว่าที่จริงอันไอสวนบางพวกนี้มาแอลได้นะ
0: ใช่เจ้าจริงๆแล้วอ่ะคือก็เหมือนกับแบบทำเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตร
1: นะได้ทั้งสองทางเลยตอนนี
0: ้เจ้า
1: ครับผม
0: จะเจ้าท่านนั้นมันตีช่วยกระทรวงเกษตรเป็นอย่างชมเลย
1: เรามาชอโฮมมานะครับ
0: นะ
1: ที่จริงเฮาอันตอนแรกผมปันจีบอกว่ามันจะมีเนินอยู่ฮั่นอันนึงที่มีมาเห็นอ่อนผมว่าถ้ารัฐมนตรีไปตรงฮั่นท่าจะงามแล้ว
0: นะ
1: เวลามันมีน้อยไปเนาะเฮาน่าจะได้เตียวไปตรงนั้นสักน้อยนะ
0: จะได้เดี๋ยวเป็นทําบอกว่าเดี๋ยววันหลังมา
1: เห็นมาเห็นนะเผื่อรัฐมนตรีฟังอยู่นะ
0: ใช่จ้ะเป็นบอกเลยนะ
1: เ
0: ดี๋ยวต้องมาอีกของลําพูนนี่มีงานเยอะแยะเลย
1: นะครับผมจะได้แล้วก็ที่จริงพอผู้ใหญ่ลงมาก็จะ

0: ป็นที่จริงก็เป็นเนินเหมือนการ PR ไปในตัวตัว
1: ใช่
0: ผู้ใหญ่ก็จะเอาไปบอกต่อได้ว่านี่ลำพูนบ้านฉันมีอะไร
1: มีดี
0: มีดีนะครับผมแน่นอนอะไรก็แผนที่หนึ่งตะกี้เขาก็ไปดูในเรื่องของ
1: การผลิตให้ได้คุณภาพนะเจ้าเนาะก็จะเป็นแผนงานที่สองนะเจ้าเนาะก็คืออย่างที่เรียนในตอนต้นว่าพอเราทำแล้วอีน้องมันบ่สามารถที่จะไปคอนโทรลได้ก็คือเรื่องของฝนฟ้าสภาพอากาศอะไรอย่างต่างๆเนาะพอมันปีที่แล้วนะปีที่แล้วนะหนาวเมินหนาวนานสภาพอากาศนิ่งดีดีอันจ่อดอกก็ออกหนักเนาะผลผลิตก็ออกนักน
0: ี่
1: นะพอมันออกนักปุ๊บนะเขาก็จะต้องดำเนินการในการขอรับการสนับสนุนไว้ก่อนนะจ๊ะเน
0: า
1: ะเพราะว่าเขาบ่สามารถที่จะต้องระบายผลผลิตได้หมดนะเพราะมันเกินกำลังละเขาจะทำยังไงก็คือต้องขอรับเงินสนับสนุนจากส่วนกลางเนาะก็คือเงินคชก.ตัวนี้นะจ๊ะโดยทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะจ๊ะเป
0: ิ้
1: นก็จะเป็นฝ่ายเลขาในการที่จัดสรรงบประมาณตรงนี้เนาะในส่วนเนี้ยเขาก็ขอไว้รองรับละทั้งมะม่วงนะมะม่วงเกี่ยวมะละกอเขาก็ขอไว้นั่นนะละกะลำไยสดช่อเขาก็ขอไว้ละ
0: ตอนนี้เป็น
1: เขาแย้มๆไว้ก่อนนะแย้มๆต้นนี่ก่อนนะว่า
0: ใครอยากรู้มันคือยังต้องฟังจนจบ
1: จนจบ
0: ครับผม
1: นายเจ้าว่าเขาก็ขอรับการสนับสนุนเรียบร้อยละแล้วเปิดกระเฮือมาแล้วนะ
0: แสดงว่าตังอยู่ในกระเป๋าที่จังหวัดลำพูนแล้ว
1: แม่นเจ้านายเจ้าเนาะก็ขอไปละ
0: ครับผม
1: แผนงานโครงการที่3ก
0: ็
1: คือเรื่องการขอในส่วนของรับการสนับสนุนจากคชก.ในการที่จะระบายผลผลิตในส่วนของออนไลน์นะเจ้าเนาะก็คือในส่วนของการที่ขอรับการสนับสนุนกล่องบรรจุภัณฑ์นะเจ้าแล้วก็ตะกร้าสำหรับใส่ผลไม
0: ้
1: นะเจ้าตอนตอนนี้เราได้รับการจัดสรรมาแล้วนะเจ้าเนาะในส่วนของกล่องนะเจ้ามาแล้ว3ครั้งละท
0: ั
1: ้งหมดคือ 14,000 กล่องนะเจ้าเราก็แจกจ่ายไปแล้วนะเจ้าในส่วนของครั้งที่1กับครั้งที่2ประมาณ 8,000 กล่องเนี่ยแจกจ่ายไปแล้วนะคะก
0: ็
1: คือเขาจะขอคือเขาลงทะเบียนก็เขาก่อนแล้วก็เขาก็จัดสรรนะเจ
0: ้
1: าคือเปิดไปตอนนี้เอาไปแล้ว 8,000 แถม 6,000 เนี่ยตอนเนี้ยค่ะเปิดขอกันมาแล้วเขาก็จัดสรรขณะคืออยู่ระหว่างในการมาขอรับอยู
0: ่
1: นะเจ้าแถม 6,000 กล่องนี้
0: คาดว่าจะพอกว่า 6,000 นี
1: ่น่าจะบ่พอนะเจ้าเนาะเพราะว่าการขายออนไลน์อ่ะจ้ะมันฮอตฮิตตั้งแต่ปีแล้วเนาะ
0: คนซื้อในออนไลน์เยอะแม่นก็ครับ
1: แม่นถ้าว่าเขาฮู้จักละแล้วก็เขาก็ซื้อจากเกษตรกรโดยตรง
0: เปิ้นก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยพอซื้อกับเกษตรกรโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางหรือว่ามันมีการมาอัพราคาก็จะถูกลง
1: เจ้าเปิ้นถือว่าเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกนะเจ้าเนาะในการที่ช่วยกันนี่นะคนไทยบ่ทิ้งกันอยู่แล้วนะ
0: เปิ้นฮักกันอยู่แล้วว่าจะอยู่ที่ไหนครับผม
1: นะเจ้าเนาะก็ตอนนี้คือเฮาก็ชิมลางในการขายมะม่วงเนาะมะม่วงของตั้งแต่แฟนซีมหาชนกอย่างเงี้ยเขาขายไปแล้วนะจ๊ะอ
0: ัน
1: นี้คือเฉพาะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐเฮาพีอาร์นะแต
0: ่
1: เขาขายของเขาไปแหมอี
0: เ
1: นี่
0: ย
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้อันนี้เป็นข้อมูลตีเฮาได้ดำเนินการเนาะตามที่ขึ้นหน้าจอนี่นะจ๊ะเป
0: ็
1: นบางส่วน
0: นะครับผม
1: แต่นี่เป็นขายกันไปนี่เฮาก็สามารถที่จะไปตวยได้หมดนะเพราะว
0: ่
1: าประชากรของคนที่เป็นผู้ปลูกมะม่วงกะลำไยนี่น่ากนะ
0: บ้านเฮาหน้าเต็มแต้นะครับ
1: ใจเจ้าเนาะแล
0: ้
1: วก็มีหน่วยงานอื่นๆเนาะกระทรวงเกษตรนะเจ้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนาะกระทรวงพาณิชย์เฮานะเจ้าเนาะหรือแม้กระทั่งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจค่ะธกส.ไปรษณีย์ก็เข้ามาช่วยในการที่จะขายออนไลน
0: ์
1: นะเจ
0: ้
1: าเนาะ
0: นะอันนี้ก็เป็นความ
1: รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนของชาวตัว
0: เมื่อกี้เขาก็จะเห็นภาพว่ามีท่านนายกเฮงยืนอยู่
1: ใช่เจ้าในการช่วยระบายนะเจ้าเนาะขายออนไลน์นะเจ้าเนาะแผนงานโครงการที่4เจ้าก็คือเรื่องของการลดต้นทุนค่าขนส่งเพ
0: ื่
1: อเกษตรกรเพื่อขายผลไม้เนี่ยจะถ้านอกเหนือจากกล่องบรรจุภัณฑ์ของกรมค้าภายในที่ว่าส่งฟรีแล้วมันมีข้อจำกัดคือมีปริมาณจำกัดเนาะก
0: ็
1: คือตอนนี้คือมีแค่ 14,000 กล่อง
0: จ
1: ะก็ถ้ามันมีมากกว่านั้นก็เฮาสามารถที่จะหาผู้ค้าของเฮาลูกค้าของเฮาได้โดยตรงแต่เนี่ยเฮาก็อาจจะต้องท่านนอกเหนือจากที่ 14,000 กล่องแล้วค่ะเฮาก็ขายเองนะจ๊ะเนาะแต่ทางพาณิชย์จังหวัดเฮาอ่ะก็ได้ไปคุยกับทางไปรษณีย
0: ์อ๋อ
1: กับสภาเกษตรกรนะจ๊ะเนาะที่ร่วมกันนี่นะจ๊ะไปรษณีย์เป็นกะคือโควต้าพิเศษสำหรับที่เกษตรกรที่เป็นผู้ปลูกผลไม้เนี่ยแล้วจะขายออนไลน์เนี่ยเป็นกระบอกว่าถ้ามีสมุดเล่มเขียวมาแสดง เปิ่นก็จะได้ส่วนลดนะจ๊ะเนาะส่วนลดก็คือออัตราเดียวทั่วไทยจริงๆแล้วมันจะมีหลายเรทเนาะว่าส่งไปกี่กิโลแล้วก็ราคาเท่าไหร่
0: เพราะระยะทางเนี่ยเนาะครับผม
1: จะอันนี้คือจะส่งทั้งภายในประเทศเนี่ยจะยกตัวอย่างนะจ๊ะขนาด10กิโลกรัมเนี่ยค่ะ100บาททั่วไทย
0: ก็ถูกเลยเพราะว่าปกติแล้วนะเขาจะต้องเอาน้ำหนักมาคูณกับระยะทางที่เราจะส่งแหมซึ่งบะม่วงมันแก่นมันก็นักเน
1: า
0: ะ
1: แม่นเด้า
0: ดังนั้นกว่าเขาจะได้ส่งโอ้บวกค่าส่งไปแหมคนซื้ออย่างเขาก็รู้สึกว่าโอ้กล้าส่งแป้งเหลือเกินแต่นี่ไรซ์นี่เพิ่นช่วยมา
1: เจ้าอันนี้ยกตัวอย่างนะ
0: ว่
1: า
0: คือ
1: 10กิโลกรัมเนี่ย100บาทหรือแม้กระทั่ง KEX เนาะ KEX ก็คือเลยเคอรี่เก่า
0: อ่ะ
1: นะ
0: เคอรี่นะสีส้มๆนะคร
1: ับเจ้าก็เป็นก็จะมีอัตราพิเศษนะเจ้าเนาะก็คือขนาด10กิโลกรัมเนี่ยส่งไป70บาททั่วไทยราคา70บาททั่วไทย
0: 70บาทอ
1: ันนั้นคือเป็นเอกชนแต่จ๋าๆเลยนะ
0: อืมเนาะลงมาช่วยเขาเหมือนกัน
1: ลงมาช่วยนะเจ้าเนาะในการขายออนไลน์เนาะในการลดต้นทุน
0: ตอนนี้ยังมีโครงการอยู่ไหมครับหรือว่า
1: เจ้ามีอยู่เจ้ามีจนถึงสิ้นปีนี
0: ้สิ้นปีเลยเหรอครับ
1: ใช่เจ้าถ้าเขาขอเป็นเลยขอให้พนันวานเนอ
0: นั่นแหละบัดต้องฟังกันเนอนะจะได้เขาลองติดตามพอมาละโครงการเยอะเหมือนกันเลย
1: แต่ต้องฟังเพราะว่าผลผลิตทางออก
0: แล้วใช่มันตอนนี้คือเป็นท้ายหน้าบะม่วงแล้วเนาะ
1: ใช่เจ้า
0: แมนครับผมแต่ว่าจะเป็นต้นของบะลำ
1: ไยใช่เจ้า
0: และในเรื่องของโครงการอื่นๆแล้วครับผม
1: โครงการที่5นะเจ้าเนาะก็คือเป็นเรื่องของการปาเป๊ะออกงานแสดงสินค้าต่างๆนะเจ้าเนาะเพราะว่าจังหวัดลำปูนของเฮาท่านผู้ว่าท่านก็ได้มอบหมายทั้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะเจ้าเนาะสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือแม้กระทั่งพัฒนาชุมชนนะในการที่จะเอาผลผลิตอย่างต่างๆเนี่ยจะเอาไปขายตามงานเทศกาลต่างๆที่เฮาได้จัด
0: ตามบ้านเฮานี่เลย
1: ติดต่างจังหวัดตัวเพราะว่างบประมาณตีจังหวัดเฮือจะก็เฮาก็จะปาไปยกตัวอย่างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะจ๊ะก็จะเป็นสินค้าที่เป็นลำพูนแบรนด์เนาะเฮาก็จะมีทั้งมะม่วงลำไยหรือสินค้าเกษตรแปรรูปอย่างต่างๆนะจ๊ะเนาะไปจำหน่ายอันนี้เฮาก็ปาไปตีว่าอันพาราไดซ์ปาร์คโอ้ยคนนักขนาด
0: แล้วการค้าขายผมเห็นรูปอยู่ว่าการค้าขายเป็นจะได้เท่า
1: ไหร่ได้วันละล้านปายนะ
0: โอ้
1: นั่นน่ะ
0: โอ้เนาะ
1: ได้5ล้านปายตัวเลขพอดีบ่ได้ยิบมาแน่อื
0: มนะจะได้เอามาอวดกันซะหน่อยครับมีตัวเลขเนาะ
1: แล้วก็เป็นที่ฮือฮามากเพราะว่ามะม่วงเฮาก็ล้ำเนาะดีเนาะอย่างงามอืมนะจ๊ะขายดิบขายดีบางท่านก็ฮือส่งไปวันเดียวหมดก็ฮือส่งรถไปนะจ๊ะเน
0: า
1: ะ
0: ขนส่งก็จะมาตันแล้วนอนสําหรับงานนี้นะครับผม
1: ก็เดี๋ยวตอนนี้ก็คือท่านเกษตรจังหวัดกําลังจะปาไปออกงานตีอันเซ็นทรัลพิษณุโลก
0: อ๋อใหญ่อยู่นะฮะ
1: เป็นเกษตรเป็นเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยเนาะก็จะมีทั้งมะม่วงและลำไยของเขาไปตุ้ย
0: ไปทั้งสองสินค้าเลย
1: สินค้าดีสินค้าเด่นอย่างปลาไปหมด
0: ไปหมด
1: นะจ๊ะแล้วก็จะมีเห็มกำก็คือตีอันเจียงใหม่ครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นแผนงานโครงการที่จังหวัดรับฮืองบเฮาไปจัดแล้วก็แผนงานโครงการติกลุ่มจังหวัดตอนนี้วันนี้สดๆร้อนๆเลยเจ้าท่านผู้ว่าลงน้ำถึงพาณิชย์จังหวัดแล้วว่าเนี่ยงบกลุ่มจังหวัดตีขอไปนะจังหวัดเฮ
0: ้
1: ได้รับการจัดสรรมาแล้วเนอ69เนี่ยเจ้าวันเนี้ยแล้วก็เฮ้ทางพาณิชย์เจ้าทำขออนุมัติโครงการเข้าไปแต่แรกเขาจะจัดรวมกับการเทศกาลลำไยบัตันพอเงินเขาเพิ่งจะอนุมัติมาเพราะมันเป็นโครงการไว้สองเนาะมันจะจ้าน้อยนี่นะจ๊ะก็จะจัดลักษณะเหมือนเป็นเกษตรแฟร์เนาะก็จะมาในเรื่องของการค้าการขายหรือว่าเรื่องของการให้คำปรึกษานะจ๊ะเนาะการเพิ่มช่องทางการตลาดหรือการใช้ AI หรือแม้กระทั่งเครื่องจักรอย่างต่างๆอย่างพวกเนี้ยค่ะของโรงงานเตี่ยเอามาช่วยในเรื่องของการเพิ่มมูลค่านะจ๊ะเนาะก็จะเอามาจัดในงานนี
0: ้คาดว่าจะเมื่อไหร่นะครับ
1: ตอนนี้ถ้าเซตทรัพย์ในเรื่องของจะซื้อจะจ้างเนาะยังน้อยกว่ากับปลาไปเกือบ45ถึง60วันพุ่นน่ะ
0: สัก2เดือน
1: 2เดือนกับ
0: ประมาณ
1: ต
0: ุ
1: ลา
0: พุ่
1: น
0: น่
1: ะกำลัง
0: เ
1: หม
0: า
1: ะเลยนะ
0: กำลังเหมาะเลยนะกำลังคำนวณกับว่าจะไปตกเดือนไหนพอแนวพอดีกับโอ้คนก็จะมาเยอะเหมือนกัน
1: อาจจะจัดก่อนงานโคมแสนดวงก้าหรืออะไรอย่างจะได้ในเจ้า
0: ดีเลยครับผม
1: นะเป็นการที่จะให้คนได้รู้จักจังหวัดลำพูนลำพูนเรามีดีแค่ไหนนะเจ้าเนาะว่าทั้งสินค้าเกษตรสินค้าแปรรูปนะเจ้าโรงงานอุตสาหกรรมอะไรอย่างต่างๆที่เข้ามาในการทำผลผลิตให้เพิ่มมูลค่านะเจ้าเนาะ
0: นะ
1: เจ้าแผนงานโครงการที่เจ็ดนะเจ้าเนาะก็คือเรื่องของการกระจายผลไม้ที่ว่าใช่ช่องทางของไปรษณีย์ใช่ช่องทางของสหกรณ์การเกษต
0: ร
1: นะเจ้าในการที่เร่งระบายหรือแม้กระทั่งช่องทางของพาณิชย์จังหวัด ฐนะเจ้าเนาะสหกรณ์จังหวัดนะเจ้าเกษตรจังหวัดเองต่างๆที่เขาจะดันผลผลิตของเขาที่ออกสู่จังหวัดของเขาเฮ้อออกขึ้นเร็ว
0: คือออกจากจังหวัดเราเพื่อส่งออกไปยังที่อื่
1: น
0: จังหวัดอื่นๆ
1: อันนี้เขาก็มีการวางแผนไว้แล้วเนาะไปสนีกับจุ๋ยระบายทางไปสนีทั่วประเทศพาณิชย์กับเป็นเขาก็จะแบ่งโคต้ากันเนาะเพราะว่าในโดยเฉพาะที่เป็นลำไยเนี่ยมันมีแปดจังหวัดทางเหนือเนาะเขาก็เลยแบ่งโซนกันว่าทั้งจังหวัดลำปูนเขาได้โคต้าขายไปยัง12จังหวัดนี่เนอะเห็นไหมเชียงใหม่กับไปจังหวัดนี่เนอะเห็นไหมมันจะได้บอกไปลู่กันนะจ๊ะเนาะก็คือเขาก็จะได้สบายแล้วไม่ใช่ว่าไปแย่งตลาดกันนี่นะ
0: แบ่งตลาดกัน
1: เขาจะแบ่งตลาดกัน
0: เพราะว่ามีผลมีความต้องการที่รองรับอยู่แล้วกับผลผลิตที่จังหวัดนั้นๆมี
1: และจังหวัดนั้นๆก็ต้องยินดีที่จะช่วยเหลือเฮาเนาะเหมือนที่เฮาอ่ะช่วยระบายในเรื่องของทั้งที่เป็นอันอย่างก็มาเป้าน้ําหอมตอนนั้นนี่แน่
0: ซึ่งเดี๋ยวเฮาก็จะมีสินค้าอื่นที่เฮาช่วยเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะกระตะเกียซิบว่ามีของทะเล
1: เ
0: ดี๋ยวจะมาพูดกันทีหลังว่าที่ไหนเนี่ยนะครับผม
1: เจ้าแล้วก็แผนงานโครงการที่8นะเจ้าเนาะก็คือในช่วงเรื่องของการที่จะใช้ทางไปรษณีย์ไปรษณีย์ไทยในการที่จะช่วยกระจายเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเนาะทางไปรษณีย์นี่ถือว่าเป็นจุดที่สามารถไปถึงบ้านเลย
0: แม่น
1: ไปถึงโดยตรงเลยอันนี้ตรงทางไปรษณีย์เนี่ยสามารถช่วยได้มากๆเลยนะจ๊ะนะในการกระจายนะจ๊ะเนาะแล้วก็ช่องทางที่9ก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงเชื่อมโยงเจรจาการค้าเพราะอย่างอันนี้คือคือผู้ซื้อผู้ขายมาป้ากัน
0: โดยตรงเลยระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย
1: แม่นเจ้ายังน้อยก็คือให้เขาได้ฮู้จักว่าผลผลิตของเขาเป็นจังได้แบบไหนแล้วก็มามั่นตึงว่าเอ้ยขอไปดูกันเด้อแล้วก็ราคาตะอั้นตะอี้นะ
0: อันนี้มีการจัดมาแล้วมั้ยครับ
1: เจ้าอันนี้เขาจัดไปแล้วเนาะเจ้าเนาะในส่วนของทางติทางกรมการค้าภายในเข้ามาช่วยในการดีหาโมเดิร์นเทรดอย่างต่างๆผู้ประกอบการมารับแล้วก็รวมถึงสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่เขาหาคู่ค้ามาคุยกันเพราะว่าบางที่เจ้ายังโรงงานของเพชรบูรณ์เนาะที่เปิ่นจะส่งมะม่วงเตี๋ยไปประเทศญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเปิ่นก็มีความต้องการว่าจะเอามะม่วงมหาชนกนะน่าจะนำดอกไม้มาเขากับเขาได้คุยกันส่วนการซื้อการขายเนี่ยเปิ่นได้อู้กันเนาะ
0: แล้วก็เป็
1: นตกลงกันได้นะจ๊ะเน
0: า
1: ะแล้วก็ในส่วนของการเจรจาเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะมีการติดตามผลเนาะติดตามผลว่าหลังจากเขาได้คุยกันแล้วป้ากันแล้วนะจ๊ะว่าจะซื้อสันว่าคาดว่าจะมีการซื้อจะขายกันอีนะเจ้า
0: เขาก็จะได้เก็บสถิติไว้
1: เขาก็เก็บสถิติเนาะถึงที่ผ่านมานะเจ้าเนาะเขาก็ปลาไปดูตีจวนลำไยตีทางเขาเอ่ยได้เขาหาบิ๊กซี
0: ไ
1: งนะบิ๊กซีเปิ่นกับมาเนาะหลังจากได้มีใจเจรจาแล้วเปิ่นกับมาดูสวนดูสวนของอันกลุ่มแปลงใหญ่ของหนองช่างคืนนะเจ้าเนาะเปิ่นกับอันเข้าไปดูลำไยปากกดว่าลำไยกันดีดีงามงามเปิ่นอันขอราคา50อัพปุ่นอีนะเจ้าในก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีเนาะอีนะหรือแม้กระทั่งที่แบบคนเตียงบ่เคยส่งอะหยังก็ไผเตื้อเป็นก็ได้อู้ได้จ๋าก
0: ็
1: จะได้มีการส่งกันต่ออีนาจาเน
0: า
1: ะ
0: แล้วกิจกรรมเหล่านี้ยังจะจัดขึ้นหรือว่ามีแฮมก็ครับ
1: มีเขาก็จะมีกิจกรรมเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งตลาดต่างประเทศเนาะเขาก็จะใช้ช่องทางในส่วนของทันทูตพาณิชย
0: ์
1: ตีอยู่ในประเทศนั่นๆอาจารย์เนาะซึ่งมีทั่วโลกเนาะเขาก็ได้มีการประสานกันงานกันกับทันทูตพาณิชย์นะจ๊ะยังช่วงอันของปีงบประมาณ69นะคือประมาณช่วงเดือนตุลาเนาะที่เฮาเป็นมันเป็นเขาเฮาว่าเป็นอันโคต้าที่ว่าประเทศอันอินโดนีเซียเนื่องจากว่าเปิ่นจะมีโคต้านำเข้าอันลำไยเนาะเพราะบางส่วนของเปิ่นมีกับมีปลูก
0: อินโดเปิ่นปลูกลำไย
1: ก็มีปลูกจะเปิ่นก็เลยต้องจำกัดเรื่องของโคต้
0: า
1: พอมีโคต้าปุ๊บอีเนี่ยเขาเปิ่นมีการเพิ่มโคต้าเพราะปีหนึ่งท่านพ่อจำได้ตอนดิพาณิชย์มาใหม่ๆนะท่านทูตของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเปิ่นมาจังหวัดลำปูนเนาะแล้วเปิ่นบอกว่าตอนนี้การบริโภคลำไยเนี่ยมีมากขึ้นลำไยผลสดนะม
0: ี
1: มากขึ้นเพื่อเปิดขยายโคต้าเฮ้ออีเนาะพาณิชย์ก็เลยถือโอกาสได้ประสานกระทูดพูดพาณิชย
0: ์
1: ตั้งปุ้นเนาะเปิดมีการเพิ่มโคต้าแล้วเฮ้ยทั้งผู้ประกอบการบ้านเฮาตีทรงออกแล้วมีการใจโคต้าหมดแล้วใครอยากจะเพิ่มโคต้าพ่อของเฮาก็ได้มีการคุยเจรจากัน
0: แล้วส่วนใหญ่เป็นกินลำไยอย่างครับผมที่ธรรมดา
1: ส่วนใหญ่คือเป็นลำไยอีดอที่เป็นผลสดเจ้า
0: นะครับผม
1: ประเทศนั่นเป็นจะชอบผลสดเน
0: า
1: ะ
0: ผลสดมากกว่าน
1: ะจ๊ะ
0: ครับผม
1: แล้วมีการส่งออกไปนักนะจ๊ะเขาก็จะอาศัยทันทูตพาณิชย์นะจ๊ะเนาะในการที่จะเชื่อมโยงนะจ๊ะไม่ว่าสินค้าอื่นๆเขาก็เชื่อมโยงแล้วนะว
0: ัน
1: ก่อนก็อย่างก็จะเป็นน้ำพริกอันแคบหมูนะ
0: น้ำพริ
1: กกาหมูแคบหมูเนี่ยค่ะไปฮ่องกงเจรจาส่งตัวอย่างไปละ
0: โคอินเตอร์เนาะตอนนี้กำลังส่งรอเปิ้ลตอบกลับมาว่า
1: เป็นเจ้าจะเอาเดอตาได
0: นะครับผม
1: ไม่ธรรมดาเนื้อจังหวัดลำปูนเขาในเจ้าเนาะแล้วก็ในส่วนของแผนงานโครงการที่ซิปในเจ้าก็คือเรื่องของการกระจายออนไลน์เดี๋ยวก็คงจะมีเรื่องหลังจากที่เขาทำมะม่วงไปแล้วเนาะตีบอกว่า1 9กิโลกรัมราคา199บาทอะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: ส่งต่างอีกนะครับผม
1: ตอนนี้เดี๋ยวเขาจะทำเรื่องของลำไยว่าขายออนไลน์เนี่ยเขาจะขายให้ราคาต่อใดเนาะตอนนี้กำลังจะตกลงกันอยู่เนาะเพราะว่าเขาดูกระแสในเรื่องของความต้องการภายในแล้วก็เรื่องของต้นทุนตีเกษตรกรเป็นพึงพอใจว่าราคาขายควรที่จะเป็นที่ต่อใดเนาะจ้าเนาะแล้วก็ในส่วนของแผนงานโครงการที่11ก็คือการ PR ประชาสัมพันธ์เหมือนที่เรียนเนาะ
0: สำคัญ
1: น่าจะสำคัญว่าเขาจะต้องรีพีอาร์ให้เนาะช่วยกันเนาะช่วยกันแชร์ข่าวจิมทั้งสวทที่ทำไปให้แล้วประชาสัมพันธ์ที่ทำไปให้แล้วหรือแม้กระทั่งของพาณิชย์ทางเกษตรนะจ๊ะช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้เฮาจิมเนาะในการที่จะช่วยกันประชาสัมพันธ์ของดีของบ้านเฮา
0: ที่จริงสำคัญบอกว่าอีป้อยแม่ทำการประชาสัมพันธ์บัดจ้างนะทำอินโฟกับเปลี่ยนที่จริงง่ายสุดก็คือการมาติดตามเฮาแล้วก็แชร์ออกไปบอกว่าจะเป็นที่จริงขอแค่1การแชร์ของทุกท่านนะครับผมก็จะส่งผลให้เกษตรกรหรือผลผลิตของเฮานั่นแหละครับผมกระจายไปสู่คนอื่นก่อนจะกระจายสินค้าไปสิ่งแรกที่เขาควรจะทำเมื่อเขาฮู้ก็คือบ้านเรามีดีในอย่างนี้นะอีเราก็มาร่วมกันแชร์บอกว่าจะเป็นเพจของสวทเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดเพจของพาณิชย์เองเกษตรเองนะครับผมถ้าหันเมื่อใดบอกว่ามีลำไยมีลำพูนลำพูนมีลำไยหรือมีบะม่วงแชร์ไปเลยครับให้มันแบบว่าไวรัลนะประหงไวคนไทยประหงไวอย่างนะไวรัล
1: เร็วนะเร็ว
0: เป็นที่นิยมเป็นที่นิยมนะแล้วคนมาติดตามเพื่อนก็จะคงว่าอ๋อหลังจากนี้ฉันจะสั่งลำไยหรือสั่งบะม่วงได้ที่ไหนพ่องก็ฝากกันแชร์ต่อยนะครับผม
1: ก็มีอย่างก็สอบถามได
0: ้แม่นะครับผมเอาอีดีกว่าครับเพราะว่าตะกี้เราเห็นมามันมีหลายโครงการมากเลยเผื่อว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เป็นเกษตรกรบอกว่าจะเป็นบะม่วงลำไยหรือแม้แต่อื่นๆบอกว่าจะเป็นหอมกระเทียมอีนอหรืออันอื่นๆที่เพื่อนจะปลูกกันบัดเดี๋ยวเนี้ยวันนั้นที่เราลงพื้นที่ก็จะมีหอมกระเทียมข้าวโพด
1: เจ้ายางพาราย
0: างพารานะถ้าโครงการเหล่านี้สามารถติดตามได้ที่ไหนพ่องหรือว่าเพื่อเปิ้นจะโทรมาสอบถามในเรื่องของข้อมูลเหล่านี้ที่พาณิชย์ได้เลยก่อนครับ
1: ได้เลยเจ้าของพาณิชย์เฮาก็จะรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้เนาะเพราะว่าก่อนที่จะเป็นด้านการตลาดเฮาก็ต้องฮู้ข้อมูลทุกอย่างเลยเนาะเจ้าเนาะบางทีนะเจ้าถ้าเฮาบ่ฮู้เฮาก็จะสอบถามมาเฮือนะจะหามาเฮือนะเจ้าเนาะรวมถึงเรื่องของการติดตามการคุ้มครองผู้บริโภคเตยเพราะว่าเฮาวันนี้นะเจ้าก็ส่งสายตรวจกันไปแล้วนะเจ้าในการที่จะเข้าไปกำกับดูแลเรื่องของเครื่องจ้างนะเจ้าทั้งคนตีว่าขายข้างทางอะไรอย่างต่างๆเนาะเครื่องจ้างมีความเที่ยงตรงก็มีการปิดป้ายแสดงราคาก็อีนะเจ้าเนาะหรือแม้กระทั่งจุดเตี่ยเฮาไปขายก็คือจุดรวบรวมหรือโล่งต่างๆนะเจ้าเนาะที่เป็นมีการรับซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรนะเฮาก็บ่ได้นิ่งดูดายนะเจ้าเนาะวันก่อนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเฮาก็ได้มอบหมายให้ท่านรองเบญจวรรณมีเพือกนะเจ้าท่านรองก็ลงพื้นที่กับเฮาเนาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพาณิชย์เกษตรอะไรอย่างต่างๆอยู่นะตุ้ยกันไปแล้วก็ไปดูนะเจ้าเนาะโดยเฉพาะศูนย์ช่างตรงวัดตีจังหวัดเชียงใหม่เป็นดูแลของจังหวัดลำปูนของเฮาตุ้ยก็ไปดูเครื่องจ้างว่าที่เขาซื้อของเฮาเนี่ยได้มาตรฐานก็ให้ได้มาตรฐานก็จะมีตราคุดเนาะของกรมค่าภายในแล้วก็มีลายเซ็นกำกับติดไว้ตั้งแต่วันที่ยังได้พี่น้องเจ้าเนาะเป็นปีนั่นๆไปนะเจ้าแล้วก่อนในส่วนของเรื่องของการปิดป้ายแสดงราคานะเจ้าเนาะเขาก็ให้เขามีการปิดป้ายแสดงราคา
0: โ
1: ม
0: ล่าต่อใด
1: เพราะว่ามันจะได้เป็นการให้คนติดจะมาขายนะเจ้าเป็นได้รู้ได้เห็นเนาะ
0: ที่จริงเป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคที่จะตัดสินใจเข้าไปซื้อดังนั้นแล้วก็เหมือนที่เปิ้ลทราบก่อนว่าสินค้านี้ราคาเท่านี้ก่อนที่เปิ้ลจะติดสายตัดสินใจเข้าไปเดินถาม
1: ทั้งในส่วนขายปลีกก็คือจะได้ฮู้คนตีไปซื้อก็จะได้ฮู้ว่าราคาต่อใดเนาะเจ้าท่านที่เป็นเฮาจะเกษตรกรเอาไปขายในจุดรับซื้อตีล่งต่างๆก็จะได้เห็นว่าเขาเนี่ยจะซื้อของเฮาต่อใดเนาะมันก็เป็นสร้างความเป็นธรรมนะเจ้าเนาะตรงนี้ก็มีการออกประกาศอย่างเรียบร้อยนะเจ้าแล้วก็หน่วยงานเฮาก็ได้ไปตรวจเนาะแล้วก็รวมถึงเครื่องร่อนนะเดี๋ยวหน้าลำไยตอนเนี้ยเนาะมันก็จะมีการออกตรวจเครื่องร่อนว่า
0: ตรวจฮูที่มันเป็นวงๆเนี่ยครับ
1: แม่นเจ้าว่าที่เป็นบ่าวจะเป็น K2A แล้วก็ A B C เนี่ย มันแม่นก็ถูกต้องก่อน
0: สำเพออันสมัยละอ่อนนะผมไปอันล่อนลำไยกระป๋อยนะเขาจะไปนั่งแย่งว่าอันเอเอกับเอเขาจะลงมาเมื่อใดเนาะโอ้เมื่อลงมาเตื่อนะนี่มันมีการตัวตัวนะครับเผื่อใครว่าเอออันนี้ผิดไปก่อนแสดงว่าถ้ามันมาลงมาน้ำยาเขาน้อยแต่นะ
1: แม่เจ้าเนาะนะเจ้าก็เช่นเดียวกันก็ดูว่าเป็นได้รับการรับรองหรือยังนะเจ้าเนาะก็จะมีเครื่องหมายติดอยู่นะเจ้าเนาะ
0: ครับผมแน่นอนเลยว่าอันนี้ก็เป็นผลการดำเนินการดีกว่าเพราะว่าอันนี้เขาเตรียมตัวกันมาตั้งแต่ก่อนต้นฤดูของผลไม้ต่างๆที่มันจะออกมาเป็นผลผลิตเนาะเราจะได้รับมือได้ทันกับสถานการณ์การผลิตการตลาดหรือว่าแม้แต่ความต้องการของในจังหวัดนอกจังหวัดหรือต่างประเทศก็ตามอันนี้เขาพร้อมเสมอในการที่จะรับเนาะที่จริงต้องบอกว่าอู้พานี่ทำงานหนักขนาดเนาะ
1: ก็ถือว่าทำงานเพื่อประชาชน
0: นั่นแหละครับผมเป็นทำเพื่อพี่น้องของเจ้าละปูนเฮาส
1: ์
0: แต่แน่นอนเลยล่าสุดได้ข่าวมาว่าท่านผู้ว่ากำลังเซ็นกิ๊กมาเหมือนกันเลยนะครับโครงการดีดีที่จริงวันนี้มันเป็น2โครงการเนาะที่ท่านพานิชอยากจะเอามาบอกพี่น้องเจ้าละปูนของเฮานะครับในเรื่องของทั้งบ่อม่วงแล้วก็ลำไยเนาะที่เฮาว่าถ้าใครติดตามมาถึงสุดท้ายนี้ก็จะได้ฟังในเรื่องของโครงการที่เข้าร่วมแล้วได้ดีแน่นอน
1: ใช่เจ้าก็คือในส่วนของการกระจายมะม่วงออกนอกแหล่งผลิตนะเจ้าเนาะตอนนี้นะเจ้าเขากำลังรับสมัครคนที่จะเข้าร่วมโครงการก็คือจะเป็นผู้ประกอบการที่เป็นทั้งบุคคลธรรมดานิติบุคคลนะเจ้าเนาะในส่วนแรกก่อนในส่วนของกลุ่มเกษตรกรนะเจ้าเนาะกลุ่มเกษตรกรที่ทั้งวิสาหกิจชุมชนอย่างเอี้ยนะเจ้ากลุ่มเกษตรกรอย่างต่างๆสหกรณ์อย่างเอี้ยเนาะในการนี้มาเป็นผู้เข้าร่วมโครงการก็คือมารับซื้อผลผลิตมะม่วงนะเจ้าในจังหวัดลำปูนของพี่น้องเกษตรกรจังหวัดลำปูนเต่าอั้นนะเจ้าในการที่จะกระจายออกนอกแหล่งผลิตเนาะตีบ่อใจจังหวัดลำปูนนะจ๊ะน่าจะเฮามีเป้าหมายคือ500ตันนะจ๊ะ
0: เดี๋ยวเฮาขึ้นเกณฑ์ให้ดูนะครับไฟที่เขียนว่ามะม่วงนะครับผมเดี๋ยวเฮาจะดูว่าเอ๊มีเกณฑ์อย่างพ้องนะครับผมครับผม
1: จ้าแล้วก็ในส่วนของห้าบสมัครเฮากับมะม่วงเนี่ยเฮาห้าบสมัครถึงวันที่15กรกฎาคมนี
0: ่สำหรับมะม่วงนะครับผม
1: วันพุธนี
0: ่ใกล้แล้วเนี่ยวันนี้วันที
1: ่ขใจนะ
0: 12 13
1: วันศุกร์เนี่ยโฮมาสมจังๆๆๆจะมาหับสมัครจะมาสมัครแล้วเนอะอีเนี่ยจะช่วยกันระบายผลผลิตของมะม่วงบ้านเฮาแล้วนะอีเนี่ยจะผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยเจ้าเฮาหับสมัครเนาะแล้วก็เดี๋ยวเฮาก็หลังจากฮู้ว่ามีใครสมัครแล้วพ่องเฮาก็จะมีการประชุมคณะกรรมการคปช.แหมเพื่อจัดสรรโควต้าในการที่จะไปซื้อของพี่น้องเกษตรกรจังหวัดลำปูน
0: ปุ๊บสมัครเสร็จปุ๊บก็จะมีการพิจารณาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคนที่มาเข้าร่วม
1: เจ้าสมัครภายใน15 16เขาประชุมเลยเจ้าเพราะว่าคณะกรรมการบอกว่ามันจ้าบ่ได้ละนี่นะเจ้าพอ16ประชุมแล้ววันที่3วันจันทร์นะเจ้าถ้าหากว่าราคามันมะม่วงที่เป็นเป้าหมายราคาเป้าหมายน้ําตีบอกว่าอยู่ที่6บาท91สตางค์เนี่ยค่ะถ้าราคาของมะม่วงเกรดคละเกรดโรงงานเนี่ยมันต่ํากว่า6บาท91สตางค์
0: ครับผม
1: ท่านสามารถกระจายผลผลิตด้วยตีรัดเนี่ยหน่วยงานเขาในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ตีทางกรมค่าภายในให้เงินมานี่นะก็จะให้นะเจ้าในการตีค่าบริหารจัดการค่าบริหารจัดการมีอย่างพ่อก็คือค่ารวบรวมค่าคัดแยกค่ะตีต้องส่งไป
0: อารมณ์เหมือนเราวานไปเป็นธุระให้เราหน่อยอีหน่อย
1: ก็จะให้ไอ้อัตราไม่เกินกิโลกรัมละ3บาททีนี้คนเข้าร่วมโครงการเนี่ยหลังจากลาดตีเฮือไปแล้วอ่ะมีข้อแม่ว่าท่านจะต้องไปซื้อในราคาน้ำตลาดนะจ๊ะซื้อราคาน้ำตลาดอยู่บาท50
0: ผมถามเหมือนตะกี้ที่เราถามกันหลังไหมว่าการซื้อน้ำตลาดคืออะไรเผื่อไปว่าใครฟังอยู่แปลว่ามันคืออะไรอย่างการซื้อน้ำตลาดครับผม
1: ก็คือในช่วงที่เป็นวันที่20กรกฎาคมถึง31สิงหาเนาะถ้าเป็นช่วงเนี่ยคือถ้าราคาต่ำกว่าราคาเป้าหมายน้ำคือ6บาท91สตางค์เนี่ยจะซื้อน้ำตลาดบาท50หมายถึงว่าในส่วนของถ้าการซื้อขายปกติขายปีน้องขายซื้อตรงไหนเนาะสมมุตินะจ๊ะตอนนี้มะม่วงเกรดค่าอยู่ที่4บาท4บาทท่านจะต้องไปซื้อในราคาน้ำตลาดก็คือ5บาท50
0: ครับ
1: อันนี้แต่บอกใจว่าทุกตีจะเป็น4บาทหมดนะก็คือบริเวณของท่านหรือเป็นตีไหนท่านจะซื้อต่อได้เนี่ยบางตีก็5บาทนี่เน
0: า
1: ะบางตีก็6บาท
0: ก็เอาราคานั้น
1: บวกไปแหมบาท50
0: 1.5 นะครับ
1: นะเจ้าเนาะจ้ะหรือบางตี6บาท10สตางค์เนี่ยท่านก็บวกไปแหมบาท50
0: น
1: ี่เนาะเจ้าเน
0: า
1: ะ
0: เพื่อที่จะได้นำตลาดทำเหมือนขยับในเรื่องของราคาให้มันตลาดมันมีความต้องการ
1: ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเฮาตัวเองเนาะ
0: ผ ราะไม่งั้นนี้ก็จะส่งไปถึง
1: ใช่เกษตรกรเจ้าก็ไม่ได้ใช่เฉพาะของผู้ประกอบการอย่างเดียวเฮาแบ่งเนาะแบ่งให้ผู้ประกอบการนี่เพื่อเป็นค่ารวบรวมไปอย่างต่างๆบาท50แล้วก็เกษตรกรแห่งบาท50นี่นะ
0: คนละเกิงนะครับ
1: คนละเกิงนะจ๊ะมะม่วงอันนี้เนาะ
0: ครับ
1: เขากับมีลำยาย
0: ลำยายเอาบะม่วงตะกี้คือใครบ้างที่สามารถลงทะเบียนได้ดีกว่า
1: ก็คือไข่พองที่จะเข้าร่วมนะจ๊ะก็คือมาสมัครที่เขาก็คือในส่วนของสถาบันเกษตรกรเนี่ยจ๊ะก็จะมีทั้งกลุ่มเกษตรกรทั้งสหกรณ
0: ์
1: ชุมนุมสหกรณ์วิสาหกิจชุมชนนะจ๊ะเนาะที่เป็นกลุ่มเกษตรกรอ่ะมาสมัครได้เลยนะจ๊ะเนาะเอกสารอย่างเดียวท่านก็สามารถดีเอิ้นหาได้นะเพราะมันเยอะนะ
0: ได้ครับเข้ามาที่เพจของประชาชนจังหวัดหรือว่าเพจสวทก็ได้หรือเพจพาณิชย์ก็ได้เขาไปไว้หมดแล้วโหลดเอกสารในท่านเลยก็ได
1: ้นะจ๊ะว่ามันจะมีหลักฐานเอกสารเนื้อใบสามารถสำเนาบัตรประชาชนอะไรต่างๆเนาะแล้วก็ในส่วนของผู้ประกอบการ
0: ครับ
1: ผู้ประกอบการก็หมายถึงว่าเป็นบุคคลธรรมดาก็ได
0: ้
1: หรือว่าจะเป็นนิติบุคคลก็ได
0: ้
1: แต่ว่าท่านก็จะต้องมีเรื่องของหนังสือรับรองว่าเป็นนิติบุคคลตีทําเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อการขายผลไม้มะม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะผล
0: ไม้เพราะว่าใบพาณิชย์ก่อนแม
1: ่
0: นหรอ
1: ใช่ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์คือเป็นบุคคลธรรมดาเขาจะห้องว่าใบทะเบียนพาณิชย์
0: ถ้าใบพาณิชย์ก็ต้องถูกประเภทตัว
1: ใช่ใบทะเบียนพาณิชย์หรือว่าทะเบียนนิติบุคคลน่ะตีจดทะเบียนมาแล้วบ่น้อยกว่า1ปีหมายถึงว่าท่านทําการค้านี่พอนี่มาแล้วอีนะเจ้าเพื่อที่มาช่วยในการระบายของเขานะจ๊ะเนาะเอกสารต่างๆเนาะท่านก็สามารถจิ้มมาสอบถามได้หรือดาวน์โหลดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนี่นะเจ้าเน
0: า
1: ะ
0: ดาวน์โหลดได้เลย
1: จริงๆแล้วเขาจะมีทั้งเพจสำนักงานพาณิชย์เนาะมีทั้ง Facebook ก็คือจะเป็นม็อกลำพูนนี่นะเจ้า
0: MOC นะครับผมนะครับเข้าไปได้2ที่เลยหรือว่าใครที่ติดตามอยู่แล้วก็หันอยู่แล้วขึ้นมาตึ้งวันนี้ไปกดกันได้เลยดาวน์โหลดนะครับ
1: เป้าหมายกระจายก็คือมะม่วงนี่คือ500ตันนะเจ้า
0: ออกสู่ตลาดจังหวัดลำพูนของเรานะผ่านมะม่วงปุ๊บมีเรื่องลำไยที่กำลังจ่อเข้ามานะเรื่องลำไยเป็นจะได้บ้างครับในเรื่องของการ
1: แม่นเจ้าถึงแม้ว่าช่วงนี้เนาะลำไยของบ้านเฮาอาจจะออกจะบอกใครนักเน
0: า
1: ะ
0: ปีนี้น่าจะน้อยกว่าปีที่แล้ว
1: แต่มาตรการนี้เฮาก็ต้องมีไหว
0: ้
1: เตรียมไหว้เผื่ออีนะเจ้าเผื่อคาดว่าราคามันลงก้าหรืออะไรอย่างจะใดอย่างอีนะเจ้าเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยเน
0: า
1: ะเฮาบ่ขาดฝัน
0: เฮา
1: เกิดขึ้นได้เสมอ
0: เอาเซฟไปก่อนคือเอาปลอดภัยไว้ก่อนเฮาก็ต้องมีโครงการนี้อยู
1: ่
0: ครับผม
1: จะว่าพาณิชย์นี่อย่างราคาลำไยแพงเสร็จแล้วยังมาจ่ายเงินหลวงอยู่อย่างอีแน
0: ่
1: กับปัจจัยเฮาต้องเตรียมไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเฮาบ่เตรียมไว้ก็สิว่าพาณิชย์นะอย่างมาบ่เตรียมนะ
0: เฮาจะไม่มีการกระลึกตึกตัก
1: นะเจ้าเฮานะเจ้าในส่วนของลำไยนี่คือเป้าหมายก็คือกระจายเอานอกแหล่งผลิตประมาณ 2,500 ตัน
0: น่ากลัวมะม่วงขนาดนะคร
1: ับเพราะลำไยบ้านเฮามีต้อง 300,000 กว่าตันนะ
0: ครับผม อันนี้ลงทะเบียนเหมือนกันเลย
1: แม่นเจ้าเหมือนกันเลยแล้วก็คนเข้าร่วมโครงการก็เหมือนกันนะ
0: เดียวกันเอกสารคล้ายๆกัน
1: ใช่กลุ่มเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการที่ทั้งเป็นบุคคลธรรมดาแล้วก็จะเป็นนิติบุคคลนี่นะเจ้าเนาะ
0: แต่ในเงื่อนเวลาก็คือ17
1: ห้าสมัครถึงวันที่17วันศุกร์นี่
0: ทอดแทดไปแหม2วันนะมะม่วงคือ15ทอดแทดไปเป็นลำไยก็คือ17
1: แม่นเจ้าเพราะว่ามาลำไยกำลัง
0: ออก
1: เนาะในฤดูเป็นกำลังออกนะเจ้าเนาะทีนี้สมมติว่าราคานะเจ้าในส่วนของตีบอกว่าตีจะใช่สำหรับตีบอกว่าจะใช้มาตรการนี้ก็ต่อเมื่อใดอีนะเจ้าเนาะทางคชก.เพิ่นได้กำหนดนะคะเป้าหมายน้ำของลำไยว่าถ้าหากว่ามันต่ำกว่า26บาท22สตางค
0: ์26บาท22สตางค์
1: ที่เป็นแบบสดช่อเกรด A นะ
0: ครับมัดปุ๊กใส่ตะกร้า
1: หรือว่าสดช่อนี่มันจะมีทั้งแบบบ่มัดก็ได
0: ้อ
1: ๋อสดช่อนะก็คือแบบบ่ต้องมัดก็ได้หรือจะเป็นมัดก็ได้ไอ้เนาะแต่ต้องเป็นเกรด A ที่เป็นทรงออก
0: ครับผม
1: ราคามันต่ำกว่า26 26.22 บาท
0: เมื่อใด
1: ต่อกิโลเมื่อใดก็ใช่มาตรการนี
0: ้ดังนั้นแล้วก็คือเหมือนการลงทะเบียนไว้ก่อน
1: ก็ต้องรับสมัครอย่างไว้ก่อนพอถึงเวลาปุ๊บเขาก็คือดำเนินการเลยนี่นายเจ้าเนาะโดยที่แบบจะต้องมีการรับซื้อลำไยสดช
0: ่อ
1: นายเจ้าจากเกษตรกรจังหวัดลำพูนต่ออันนายเจ้าเนาะแล้วก็กระจายไปออกจากจังหวัดลำพูนตีบ่อใจไปจังหวัดภาคเหนือตีเป็นแรงผลิตลำไยนะ
0: ที่เขาอู้กันว่ามีข้อตกลงกันว่าอันเขาจะไปกู้กับจังหวัดไหนอันนี้
1: เขาต้องบ่อใจแรงผลิตตัวอันน่ะเดี๋ยวก็ไป เอาของลำปูนไปอยู่เชียงใหม่เนี่ยเชียงใหม่ก็เดือดร้อนเนี่ยนะมันมาใจละมันจะต้องไปเอาไปจังหวัดที่มันบ่มีลำไย
0: ไปทางใต้ไปทางอีสาน
1: แม่นจังหวัดอื่นๆยังอุตรดิตถ์ก็ได้เพราะอุตรดิตถ์ก็บ่มีลำไยนี
0: ่
1: พิษณุโลกก็บ่มีลำไยนี่หรือว่าจะเป็นปัตตานีที่เป็นกระชอบของเฮานะเพราะปีที่แล้วเป็นกระสังของเฮาจนเนอร์เจ้าปัตตานียะลานี่
0: ทางใต้นี่
1: เจ้าสุราษฎร์นี่ท่านรองเบนซ์อยู่สุราษฎร์แน่
0: ฝากท่านรองเบนซ์เดี๋ยวท่านรองเบนซ์มาขายต่อ
1: ใช่เจ้าหรือว่าเพชรบุรีเนาะนะเจ้าในการที่จะกระจายออกตีมันบ่ใจไปจังหวัดภาคเหนือที่เป็นแหล่งผลิตเนาะที่ต้องรีบกระจายเนาะเจ้าเนาะก็คือก็ดำเนินการตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมถึง31สิงหาคมนะเจ้าเฉพาะวันตีราคามันต่ำกว่า26บาท22ตังค์นะ
0: ลงทะเบียนจนถึง17โครงการนี้จะเริ่มนะครับ
1: ตั้งแต่วัน27กรกฎาคมถึง31สิงหาคม
0: 31สิงหาถ้าเมื่อไหร่ที่ลงต่ำต้องบอกว่าเป็นลำไยช่อสดเกรด A ส่งออกต่ำกว่า 26.2มันก็จ
1: ุ
0: ด22ตัวเนอะ
1: จุด22จ้ะ
0: เมื่อไหร่ที่ตามปุ๊บโครงการนี้ก็จะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการทำให้ราคาตลาดมันดีขึ้น
1: ก็คือเป็นค่าบริหารจัดการเฮ้อนะเจ้าเนาะบ่ต่ำกว่า3บาทต่อกิโล
0: แต่ว่า3บาทนั้นจะเป็นคนเกินก็คือเกษตรกรเกินหนึ่งแล้วก็ผู้ประกอบการเกินหนึ่ง
1: คนละบาท50
0: นั่นแหละคร
1: ับเจ้าเนาะซึ่งเอกสารมันก็จะมีเนาะคนที่เข้าร่วมโครงการสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้กับทีทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้นะเจ้าเนาะแล้วก็ในโซนของตีว่าอันเอจะต้องใช่อย่างยังได้ก็ถามได้นะคะเนาะนะเจ้า
0: เบื้องต้นแล้วกันนะครับเผื่อใครที่ฟังอยู่แล้วก็สนใจและจะอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าในเรื่องของเอกสารเพิ่มเติ
1: ม
0: สามารถเข้าไปได้นะครับว่าจะเป็นช่องทางเพจของพาณิชย์จังหวัดนะครับผมหรือจะเป็น Facebook นะครับผม MOC
1: แล้วก็
0: ลำพูนภาษาไทย
1: ภาษาอังกฤษเจ้า
0: ไฮโซ
1: นะ
0: MOC แล้วก็ LAMPHUN นะครับผมหรือว่าจะเป็นสวทลำปูนหรือว่าประชาพันธ์จังหวัดลำปูนก็สามารถเข้ามาได้เพราะว่าเฮาโพสต์ทิ้งไว้แล้วบอกว่าจะเป็นลิงก์การโหลดเอกสารแล้วก็ในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆหรือคุณสมบัติต่างๆที่ผู้ประกอบการหรือใครก็ตามที่จะเข้ามาร่วมโครงการนะครับไว้ไปศึกษาก่อนก็ได้หรือว่ามีเบอร์โทรติดไว้อยู่แล้วโทรมาบอกได
1: ้เจ้า
0: ครับผม
1: ช่วยกันเนาะเผื่อพี่น้องชาวลำปูนของเฮาเนาะในการที่จะช่วยทั้งกระจายช่วยทั้งบอกต่อช่วยทั้งช่วยซื
0: ้
1: อนะเจ้าเนาะเจอกันนะเจ้าน
0: ี่แหละครับผมวันนี้ที่เจอท่านพาณิชย์จังหวัดมาก็เพื่อชื่อจะทำให้การตลาดของบอกว่าจะเป็นมะม่วงแล้วก็ลำไยนะครับของจังหวัดลำปูนของเฮานะครับได้ส่งโอกาสนี้ต่อไปให้ท่านผู้ชมด้วยผู้ฟังนะครับเผื่อใครที่ฟังอยู่และเป็นเกษตรกรลำไยแล้วก็มะม่วงนอกโครงการดีๆแบบนี้ก็สามารถเข้ามาร่วมได้นะครับแต่ง่ายที่สุดเลยสำหรับใครที่กำลังฟังอยู่แล้วก็ดูอยู่นะครับใครอยากจะขับเคลื่อนเฮือบ้านเฮาตลาดดีขึ้นแค่ไลค์แล้วก็แชร์นะครับผมหันปุ๊บก็แชร์ออกไปเพื่อทำคนอื่นได้เห็นว่าบ้านเฮามีลำไยบ้านเฮามีมะม่วงที่คุณภาพสูงเช่นกันเลยนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณท่านพาณิชย์นะครับผมที่เอาโครงการดีๆมาสื่อสารกับพี่น้องชาวลำปูนแล้วก็แฟนๆของ FM 95สวทลำปูนมีอย่างฝากทิ้งท้ายไว้ก่อนครับผม
1: เจ้าตีในช่วงของงานลำไยเนาะตีเฮาจะมีมาถึงช่วงวันที
0: ่10
1: วันที่1ถึงวันที่12สิงหาคมนะเจ้าเนาะทางสำนักงานพาณิชย์ก็เข้าไปร่วมในเนื้อของกันดำเนินกิจกรรมก็คือกระจายกุ้งจะกุ้งขาวไวน้ำไหมของชะเชิงเซาแปดริ้วนะเจ้าเนาะเหมือนค่าที่แรกที่เฮาได้เอามาชิมล้างละวันนั่นคือวันเดียว2ตัน 2,000 กิโลหมดลืมหมดลืมกำเดียวนะตอนนี้นะเจ้าเดี๋ยวเฮาตอนนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ก็คือแต่ละจังหวัดนะเจ้าช่วยกันกระจายเนาะจังหวัดละ10ตันเขาเหลือแฮม8ตันนะเจ้าเขาก็จะมากระจายในช่วงของวันที่1ถึงวันที่6สิงหาคมนี่นะเจ้าเน
0: า
1: ะในงานลำไยนี่นะเจ้าเนาะก็คือจะเป็นกุ้งขาวไว้น้ำไม้เดี๋ยวเขารอราคาเหมือนกันเนาะเจ้าเพราะว่าบางช่วงเวลาเนี่ยราคามันจะบ่เท่ากันเน
0: า
1: ะก็ขึ้นอยู่กับปากบ่อตรงหน้าบ่อนั่นนะเจ้าเน
0: า
1: ะ
0: แต่บอกว่าราคาดีแน่นอนคุณภาพดีแน่นอน
1: แม่นเพราะว่าเขามีการลดราคาเฮ้อนะเจ้าเนาะแล้วก็ในส่วนของสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดนะเจ้าเนาะก็เขายกขบวนมาเช่นเคยแต่เขาจะขายต่อหลังจากที่เขาขายกุ้งแล้วนะเจ้าเนาะเขาจะขายหลังก็คือวันที่7ถึงวันที่12สิงหาคมนะเจ้าเนาะสถานที่ที่เดียวกันนะล็อกเดียวกันนะนะยังแต่เปลี่ยนจากขายกุ้งมาเป็นขายสินค้าธงฟ้านะเจ้าเนาะก็จะมีทั้งไข่ไก่น้ำมันพืชข้าวสารนะเจ้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างนี้นะเจ้าต
0: ี
1: ที่เป็นที่ต้องการ
0: เ
1: พื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการลดค่าครองชีพนะเจ้าเนาะซึ่งเป็นนโยบายที่ทางกระทรวงพาณิชย
0: ์
1: นะเจ้าโดยท่านสุภจีสุภธรรมพันธ์นะเจ้ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะเจ้าที่เปิ้นได้มอบนโยบายไว้เนาะว่าจะต้องมีการช่วยเหลือเรื่องของการลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกนะเจ้าเนาะอันเนี้ยก็จริงๆในส่วนของการดำเนินการเนี่ยถ้าหลายๆท่านติดตามกับของสำนักงานเนาะก็จะเห็นว่าเขาดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพราะว่าจะร่วมมือกับทางจังหวัดตีไปออกจังหวัดขึ้นที
0: ่
1: นะเจ้าเนาะหรือว่าเป็นอันติว่าการอำเภอทุกอำเภอติเป็นไทยช่วยไทย
0: ตอนนี้อืมก็เพราะว่าเดือนละ2เตื
1: ้อตอนนี้คือจะเป็นซุกเว้นซุกนะเจ้าก็ทําถึงเดือนกันยายนนะเจ้าก็สามารถที่จะไปสอบถามหรือติดตามได้นะเจ้าเนาะหรือแม้กระทั่งที่เป็นห้างโมเดิร์นเทรดที่เข้าร่วมโครงการนะจ๊ะแจมฟ้านะจ๊ะที่เป็นห้างในท้องถิ่นนะจ๊ะแท่งบิ๊กซีแมคโครโลต้าสาขานะจ๊ะโฮมโปรเข้าร่วมโครงการทั้งหมดกันในการที่จะขายสินค้าไทยช่วยไทยลดค่าของชีพนะจ๊ะเนาะแล้วก็การดำเนินการเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขามี CP แห
0: ม
1: CP ก็จะมาขายก็เฮาแหม
0: นะครับเฝ้าติดตามกันนะครับผมก็อันนี้เป็นโครงการดีๆที่จะเกิดขึ้นตอนเดือนสิงหาเนาะแน่นอนเลยว่าเฮาส่งลำไยไปเพื่อเป็นกินเฮาก็อุดหนุนกุ้งเปิ้นนะครับผมซื้อกุ้งรอนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาซื้อวุ้นเส้นมาม่าอย่างต่อใครต่อเนาะแหมหลังจากนั้นละกันใกล้ๆกับงานลำไยเนาะ
1: จ
0: ะได้แล้วก็ฝากตัวโครงการดีๆแบบนี้เพื่อลดค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชน
1: แล้วก็ไปซื้อลำไยติในงานลำไยตัวเนอร์
0: นั่นแหละครับผมอย่าลืมตัวเนอร์ลำไยกับมะม่วงนะครับผมวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนคนลำพูนทั้งนั้นนะครับผมจะได้แล้วก็ช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์เนอะแล้วก็ส่งต่อความประท้วงว่าอยากจะเฮ้อบ้านเฮานะครับแบบพัฒนาแล้วก็ส่งออกในเรื่องของลำไยไปถึงอยากที่ไปถึงต่างประเทศเยอะๆเลยขยายไปเยอะ
1: ๆเป็นขวัญกำลังใจเนาะช่วยเหลือพักดันกันเจ้า
0: ครับผมขอบคุณเจ้านะครับวันนี้สำหรับท่านจุฬารัตน์นุ่มนิ่มนะครับผมพาณิชย์จังหวัดลำพูนของเฮาที่มาให้ข้อมูลแล้วก็บอกต่อโอกาสดีๆให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับสำหรับวันนี้มองลำพูนต้องลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วนะครับป้ากันไปวันพุกเนอะวันพุกใครอยากจะขอเพลงผู้นี้โทรมาได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้า
0: ขอบคุณครับ

0: บหาสาเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บให้ได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
0: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวพร้อมเตรียมฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคหากไม่ได้รับการเยียวยาน
6: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบแสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเรียนลาดพร้าวซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากซึ่งสั่งการให้นายรณรงค์คุณพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนำทีมเจ้าหน้าที่สคบบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบนอกจากนี้สคบจะประสานงานร่วมกับพนักงานสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานประกอบการดำเนินการตามกฎหมายหากผลการตรวจสอบพบว่ามีเหตุอันทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายและผู้ประกอบการไม่แสดงความรับผิดชอบหรือปฏิเสธการเยียวยาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: ด้านกรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุเบื้องต้นพบจุดบกพร่องของอาคารหลายจุดและเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
7: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมอบหมายให้ร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการและนายสานุพัฒน์เด่นธรรมผู้อำนวยการส่วนการอนุญาตโรงแรมและกฎหมายสถานบริการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ลาดพร้าวโดยข้อสันนิษฐานสาเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณเครื่องปรับอากาศบริเวณฝ้าเพดานก่อนลุกลามอย่างรวดเร็วส่วนข้อบกพร่องของอาคารที่พบเบื้องต้นพบว่าไม่ใช้วัสดุกันไฟในการก่อสร้างและตกแต่งทางหนีไฟถูกปิดกั้นมีการตั้งโต๊ะขายลูกอมขวางเส้นทางบริเวณหลังร้านทำให้ใช้งานไม่ได้ประตูฉุกเฉินไม่ได้มาตรฐานเป็นเพียงประตูไม้ธรรมดาและติดป้ายห้ามเปิดเฉพาะพนักงานและเจ้าหน้าที่ทำให้ผู้ใช้บริการสับสนขณะที่การตรวจสอบข้อกฎหมายและลักษณะการประกอบกิจการพบว่าร้านดังกล่าวมีการจำหน่ายอาหารสุรามีดนตรีและมีการเต้น หรือยินยอมให้มีการเต้นถึงเข้าข่ายเป็นสถานบริการซึ่งแตกต่างจากการขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารที่ต้องปิดทำการหลังเวลา24 นาฬิกาโดยไม่มีการเต้นเบื้องต้นจึงเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1 ปีปรับไม่เกิน60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509โดยจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการขออนุญาตใช้อาคารหรือไม่และใช้อาคารผิดประเภทหรือไม่จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: อิสราเอลประกาศวันเลือกตั้งทั่วไปในวันที่27ตุลาคมนี้นายโอฟีคัสประธานพรรคร่วมรัฐบาลอิสราเอลเปิดเผยต่อคณะกรรมการของรัฐสภาอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่27ตุลาคมนี้แม้ก่อนหน้านี้จะมีการคาดการว่าอาจมีการเลือกตั้งก่อนกำหนดเนื่องจากรัฐสภาอิสราเอลลงมติยุบสภาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกนับตั้งแต่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อปี2566ซึ่งนำไปสู่สงครามในฉนวนกาซาเลบานอนและอิหร่านทั้งนี้ผลสำรวจความคิดเห็นหลายสำนักบ่งชี้ว่าพรรคร่วมรัฐบาลที่นำโดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลอาจพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเนื่องจากความไม่พอใจเกี่ยวกับสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวา
8: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูนท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุข

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังนะเจ้าได้เวลามาปะกันนะเจ้ากับรายการวิทยุใต้สันติสุขนะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์รายการวิทยุในโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความเข้าใจนะเจ้าทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าดีเจออยนันทพรเจ้าคุณผู้ฟังครับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะรายการใต้สันติสุขที่มาฟังคนเมืองเหนืออู้คือฟังนะแรงใต้บ่ได้นะเจ้าก็เลยเปิดเพลงภาษาถิ่นใต้ให้ฟังนะเจ้าร้อยแรงนะชื่อเพลงร้อยแรงนะเจ้างานเพลงเสียงร้องจากคุณสิงโตนำโชคเจ้าคมูฟังร้อยแรงเนี่ยก็แปลว่าอร่อยมากมากอีนะเพิ่นว่าอันนะอร่อยมากร้อยแปลว่าอร่อยนะเจ้าแรงคือแบบมากหรือว่าสุดๆอีนะเจ้าปนิยมแบบใจชมรสชาติอาหารพวกเฮ้ยแกงส้มร้านนี้ร้อยแรงนี่นะสำเนียงอาจจะมาได้เนาะคุณผู้ฟังเนาะจะรักน้องสาวแต่ว่าถ้าเป็นเม็ดแรงนี่นะเม็ดแรงนี่นะสำเนียงอาจจะมาได้ขออภัยนะเจ้าแต่เม็ดแรงเนี่ยไปหมายถึงหมดแรงนะอิดละหมดแห้งละบ่เหลือแห้งแล้วนี่นะเจ้าคุณผู้ฟังเนาะก็เป็นความน่ารักนะเจ้าในวิถีถิ่นใต้นะเจ้าเรื่องของภาษาก็ถือว่าจะเป็นภาษาใต้ภาษาปักใต้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นนะเจ้าเฮาก็ฟังเปิ้นอู้ภาษาใต้นี่ก็จะม่วนไปแหมอย่างเนาะคนใต้เปิ้นฟังเฮาอู้กับเมืองเหนือเจ้าอีนะเปิ้นก็จะม่วนไปแหมอย่างนะเจ้าคนบ่ฟังภาษาปากใต้เนี่ยเป็นภาษาท้องถิ่นในกลุ่มภาษาไทยนะเจ้าที่ใช้สื่อสารกันใน14จังหวัดภาคใต้มีเอกลักษณ์ที่เด่นก็คือคำสั้นพยางค์น้อยอู้เร็วแล้วก็หนักแน่นสำเนียงและคำศัพท์นั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไปตามพื้นที่เจ้าเช่นอาจจะเป็นสำเนียงใต้แบบนครศรีธรรมราชสงขลาภูเก็ตนะเจ้าหรือสำเนียงแจ๊ะแหนะเจ้าแจ๊ะเฮนะเจ้าแจ๊ะเฮในนราธิวาสเป็นต้นนะขออภัยร้อยแรงที่เนาะนะฮะนะเจ้าฟังภาษาเปิ้นแล้วก็ม่วนไปแหมอย่างนะเจ้าคุณผู้ฟังก็เหมือนกันเจ้าถ้าอยากจะฟังเพลงภาคใต้เป็นเพลงไอหยังอย่างนี้นะมีเพลงไหนที่แบบอยากจะแนะนำก็บอกกันเข้ามาได้นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์กับช่วงเวลาของรายการใต้สันติสุขเจ้า

ก็เปิดเพลงให้ฟังนะชาวโกโมฟังลองรักเด็กใต้นะเพลงนี้ถ้าฟังดูแล้วมันจะมีกลิ่นอายของการเอาเครื่องดนตรีพื้นถิ่นนะเจ้ามาผสมกับงานเพลงนะเจ้าสิ่งหนึ่งในฮั่นเนี่ยทำให้เราคิดถึงโนราเนาะคุณผู้ฟังโนราซึ่งก็คือศิลปะการแสดงพื้นบ้านและก่อนนาฏศิลป์ชั้นสูงที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้นะเจ้าโดดเด่นในเรื่องของการไร่รำที่อ่อนช้อยเนาะแต่แข็งแกร่งนะเจ้าการร้องกลอนสดการใช้เครื่องแต่งกายที่วิจิตรนะซึ่งศิลปะการแสดงพื้นบ้านโนราเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกนะเจ้าขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเนาะซึ่งมีต้นกำเนิดมาหลายร้อยปีแล้วนะเจ้าก็สันนิษฐานว่าเนี่ยมีศูนย์กลางอยู่ในแถบจังหวัดพัทลุงนครศรีธรรมราชและก็สงขลาแล้วก็พัฒนามาจากการนับถือเรื่องของผีแล้วก็วิญญาณบรรพบุรุษเนาะปนของครูหมอโนรานะเจ้าก่อนที่จะมีการผสมผสานเข้ากับคติความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วก็พุทธศาสนานะเจ้าช่วงนี้ก็จะมีแบบกระแสมังกรจ๋าเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเนาะคุณผู้ฟังที่มันไปไร่รำในส่วนของโนราที่เป็นกระแสทางสื่อสังคมออนไลน์กันนะเจ้าก่อนเล่าสู่กันฟังนะเจ้าคุณผู้ฟังกับช่วงของรายการวิทยุทางสวทลปูน FM 95นะเจ้ากับช่วงของรายการวิทยุใต้สันติสุขนะเจ้าพื้นที่ชายแดนใต้ของประเทศไทยก็ประกอบไปด้วยปัตตานียะลานราธิวาสแล้วก็4อำเภอของสงขลาคือจะนะเทพานาทวีแล้วก็สะบ้าย้อยเนาะซึ่งพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นเรื่องของสังคมพหุวัฒนธรรมแต่ขณะเดียวกันก็เผชิญความท้าทายด้านความมั่นคงจากเหตุการณ์ความไม่สงบมายาวนานนะเจ้าแต่ภาพรวมของสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะเจ้าด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาเนี่ยก็มีความพยายามที่จะยกระดับเศรษฐกิจและก็การเดินทางมาอย่างต่อเนื่องนะเจ้าเช่นการเปิดถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่เพื่อส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวระหว่างไทยมาเลเซียและล่าสุดคุณผู้ฟังเจ้าก็เกิดขึ้นแล้วเนาะสำหรับการเปิดนะเจ้าด่านสะเดาแห่งใหม่ประตูเศรษฐกิจชายแดนใต้สู่สันติสุขอย่างยั่งยืนซึ่งก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ของพื้นที่ชายแดนใต้นะเจ้านายกรัฐมนตรีไทยอนุทินชาญวีรกูลเจ้าเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการจับมือหนักแน่นกับอันวาอิบราฮิมนะเจ้านายกรัฐมนตรีมาเลเซียร่วมกันกดปุ่มเปิดถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ที่สงขลากับด่านบูกิตาขออภัยบูกิกายูฮิตัมรัฐเกดะของมาเลเซียเพื่อเปิดประตูการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวครั้งใหญ่นำไปสู่การปูพรมมอบ8นโยบายขับเคลื่อนชายแดนภาคใต้ภายใต้แนวคิดที่บอกว่าความมั่นคงต้องเดินคู่เศรษฐกิจเพื่อที่จะเปลี่ยนนะจากพื้นที่ขัดแย้งให้กลายเป็นพื้นที่แห่งโอกาสนะเจ้าโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า596ไร่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลาแห่งนี้นะเจ้าคือด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่เป็นหัวใจดวงใหม่ของระบบโลจิสติกชายแดนไทยมาเลเซียเจ้าที่เพิ่งเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเพื่อเชื่อมโยงกับด่านบูกิตกายูฮีตัมของรัฐเกดะประเทศมาเลเซียการจับมือและสวมกอดกันอย่างอบอุ่นระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยและก็นายกรัฐมนตรีมาเลเซียท่ามกลางงานเลี้ยงอาหารกลางวันต้อนรับอย่างสมเกียรติเนาะสะท้อนถึงความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่แนบแน่นด่านสะเดาแห่งใหม่นี้ถูกวางเป้าหมายให้เป็นประตูแห่งโอกาสเจ้าเพื่อที่จะยกระดับมูลค่าการค้าชายแดนระหว่าง2ประเทศเพื่อทะยานไปถึงระดับ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งปัจจุบันเนี่ยเจ้าด่านสะเดาด่านเดียวนะเจ้าครองสัดส่วนมูลค่าการค้าสูงถึง80%ของการค้าชายแดนไทยมาเลเซียทั้งหมดนายกไทยนะเจ้านายกอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยบอกว่าด่านสะเดาแห่งใหม่เนี้ยบ่ได้เป็นเพียงโครงสร้างพื้นฐานแต่จะเป็นประตูเศรษฐกิจที่จะเชื่อมโยงผู้คนการค้าและการลงทุนของทั้งสองประเทศที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
มุ่งมั่นที่จะสร้างสันติสุขการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยและภาคเหนือของมาเลเซียให้เข้าสู่เป้าหมายการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเทคโนโลยีเรื่องของระบบตรวจปล่อยสินค้าอัจฉริยะเนาะก็มีช่องตรวจรถยนต์ฝั่งละ11ช่องระบบเอ็กซเรย์แบบฟาสต์สแกนเลยนะจะช่วยลดความแออัดบริเวณชายแดนช่วยในเรื่องของลดต้นทุนด้านโลจิสติกคือกับผู้ประกอบการอย่างมหาศาลเจ้าซึ่งผลประโยชน์ทั้งหมดจะตกสู่ธุรกิจท้องถิ่นทั้งโรงแรมนักท่องเที่ยวแล้วก็เกษตรกรในพื้นที่แต่ว่าความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยจะเกิดขึ้นมาได้เลยคุณผู้ฟังถ้าหากว่าปราศจากความมั่นคงที่ยั่งยืนนายจ่านายกรัฐมนตรีไทยก็มอบนโยบาย8นโยบายสำคัญนะเจ้าให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องของความมั่นคงต้องเดินคู่กับเศรษฐกิจโดยเฉพาะการยกระดับงานข่าวเชิงรุกปราบปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาดผ่านปฏิบัติการเรื่องของ Operation 90วันนะเจ้าขีดเส้นใต้ว่าประตูแห่งโอกาสได้จะต้องกลายเป็นช่องทางของภัยคุกคามเพราะว่าความมั่นคงต้องเดินคู่เศรษฐกิจทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพรับผิดชอบรัฐบาลมุ่งยกระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้จากพื้นที่ที่ต้องแก้ไขปัญหาสู่พื้นที่แห่งความปลอดภัยโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจและจะเพื่อให้ประชาชนดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการเปิดจุดเชื่อมต่อด่านสะเดาแห่งใหม่ตรงนี้ถือเป็นการวางกลยุทธ์ด้านความมั่นคงตีบใจแค่เปิดเส้นทางคมนาคมแต่เป็นการเปิดศักราชใหม่นะเจ้าในการเปลี่ยนสนามรบและความหวาดกลัวในอดีตเนี่ยคือกลายเป็นสนามการค้าเป็นพื้นที่แห่งโอกาสพหุวัฒนธรรมที่ไทยมาเลเซียก็จะเดินหน้าไปพร้อมกันนะจากบนพื้นฐานเสถียรภาพและความกินดีอยู่ดีของประชาชนทั้งสองฝั่งชายแดนนั่นเองนะจากนี้เป็นแฮมมิติหนึ่งที่คงจะต้องหยิบยกมาประชาสัมพันธ์นะจ๊ะแล้วก็มาเล่าสู่ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะจ๊ะในช่วงของรายการไต้สันติสุขประจำวันนี้เจ้า

0: อบไหมครับเบาคนนี
1: ้ชอบไหมกับเบาคนนี้นะเจ้าต่อเนื่องกันไปเลยละกันเนาะกับชอบไหมสาวใต้คนนี้นะเจ้านำรายการลาคุณผู้ฟังกับเพลงเพราะๆต่อเนื่องละกันเนาะเจ้าเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการนะเจ้าช่วงนี้ดีเจออยลาไปก่อนแล้วสวัสดีเจ้า

0: ีอะไรก็ไลน์มานะ
1: โอเค
0: กลับก่อนนะ
1: บ๊ายบายเดี๋ยวก่อนแล้วชอบสาวใต้ไหมอ่ะ
0: ชอบอย่างแรงนี้

0: ลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรง

0: วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีติดตามผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวสั่งเตรียม ICU หน่วยแผลไฟไหม้รองรับส่งต่อ
2: นายแพทย์สมฤทธิ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อติดตามการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บเพลิงไหม้ร้านโรงพยาบาลนราธิวาสโดยผู้บาดเจ็บ63รายแยกเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤตสีแดง22รายอาการปานกลางสีเหลือง33รายและอาการเล็กน้อยสีเขียว8รายส่งเข้ารับการรักษาผู้ป่วย6แห่งได้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโรงพยาบาลวชิรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลชลบุรีสำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลราชวิถีจำนวน17รายพบว่าเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤต6รายอาการปานกลาง1รายอาการเล็กน้อย1รายและอีก3รายไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาล่าสุดผู้ป่วยอาการเล็กน้อยสามารถกลับบ้านได้แล้วเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล7รายซึ่งนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลราชวิถีในช่วงค่ำวันนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดกองพิสูจน์หลักฐานคาดว่าภายใน7วันจะทราบถึงสาเหตุเพลิงไหม้ในวันนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานใช้เวลากว่า4ชั่วโมงในการเข้าพื้นที่เก็บหลักฐานบริเวณจุดเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเพื่อรวบรวมข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วนและรอบคอบก่อนนำไปตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการขณะที่พนักงานของร้าน1คนได้เข้าพบพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนผังและโครงสร้างภายในร้านโดยใช้เวลาสอบถามประมาณ1ชั่วโมงพนักงานร้านให้ข้อมูลแผนผังร้านเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ7วันจึงจะสามารถสรุปสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ได้อย่างชัดเจนขณะที่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรายงานว่าสามารถยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว15รายกรมบัญชีกลางประกาศใช้ระเบียบใหม่บังคับระบบสะสมคะแนนคัดกรองผู้รับเหมาภาครัฐเพื่ออุดช่องโหว่ทางกฎหมายกรณีผู้รับเหมาทิ้งงานและเปลี่ยนชื่อบริษัทหนีความผิดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2569เป็นต้นไป
3: นางแพทริเซียมงคลวานิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยถึงการบังคับใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฉบับที่3ซึ่งมีผลกับโครงการที่ลงนามตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2569เป็นต้นมาเพื่อประเมินและคัดกรองผู้รับเหมาภาครัฐขจัดปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงานป้องกันการประมูลตัดราคาโดยไม่มีศักยภาพจริงและสกัดกั้นผู้ทำผิดซ้ำซากไม่ให้กลับมารับงานได้อีกซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของภาครัฐและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยครอบคลุมงานก่อสร้างมูลค่า5ล้านบาทขึ้นไปใน6หน่วยงานหลักงานอาคารขนาดใหญ่และโครงการมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปมาตรการนี้ใช้ระบบสะสมคะแนนความเสียหายจากการทำงานล่าช้าผิดเงื่อนไขหรือไม่ได้มาตรฐานทั้งในระยะก่อสร้างและช่วงรับประกันหากสะสมคะแนนถึงเกณฑ์จะถูกลงโทษไล่ระดับตั้งแต่การระงับงานใหม่การปรับลดชั้นไปจนถึงขั้นเพิกถอนรายชื่อหรือแบ็คลิสต์พร้อมอุดช่องโหว่ห้ามกรรมการบริษัทที่ถูกแบ็คลิสต์เปิดบริษัทใหม่เพื่อมารับงานรัฐรวมถึงมีบทเฉพาะการให้สามารถหักคะแนนโครงการที่เซ็นสัญญาก่อนหน้าได้ทันทีหากพบปัญหาในระหว่างที่บริหารสัญญาปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่
4: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95

ออกเดินทางกราบเพลงเพราะๆฟังบอกเบานะท่ามกลางบรรยากาศสบายๆบ่ฮ้อนบ่แดดนักลมไปนะครับอ่ะวันนี้ก็มาป้ากันกับรายการแฮปปี้ไทม์95เวลาเพลงกลับมาป้ากันนะครับหลังจากที่หายไป2วันเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับก็รับฟังในเรื่องของรายการลำพูนสตอรี่ไปเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะวันนี้วันจันทร์นะครับ13กรกฎาคม2569นะป้ากับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์วันนี้ก็มีเสียงเพลงเพราะๆอีกเช่นเคยสลับกับข่าวสารตีมาอุ้มเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับตลอดทั้งสัปดาห์เนาะจันทร์ถึงศุกร์นี่ 15:00 นถึง 16:00 นเฮาจะมาป้ากันนะครับท่ามกลางบรรยากาศบ่ฮ้อนนะครับบ่ฝนเนาะวันนี้นะครับกูเตือนี่ 15:00 นี่ฝนมาแล้วมืดๆบดๆ มาแล้วนะคุณผู้ฟังครับอ่ะก็มาติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันดีกว่านะครับภาคเหนือเนาะภาคเหนือนะครับทางกรมอุตุนะครับก็ได้คาดการณ์ลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าว่าภาคเหนือของเรานะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮ้พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับคุณผู้ฟังแต่ก็บ่ได้หมายความว่าจังหวัดลำพูนของเขาจะบ่ได้รับผลกระทบจากฝนนะครับคุณผู้ฟังครับอันนี้เปิ้นแจ้งเนาะฝนฟ้าคะนองนะครับและฝนตกหนักนะจังหวัดเรานี่นะครับบ่ได้หมายความว่าจังหวัดลำพูนของเขาจะบ่มีฝนนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องรับฟังกันดีๆนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ในเรื่องของพี่น้องเกษตรกรนะครับช่วงนี้ก็ต้องระวังนะโรคใบจุดในพืชตระกูลกะหล่ำและผักกาดนะระวังแมลงศัตรูพืชนะม้วนเช่นม้วนลำไยในลำไยนี่ต้องระมัดระวังนะครับสัตว์เลี้ยงนะท่านใดทำการปศุสัตว์ก็บ่ได้ปล่อยให้อยู่ในที่โล่งแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็ดูแลสวนให้โปร่งนะดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกพออากาศถ่ายเทได้สะดวกแล้วได้สะดวกแล้วนะครับต้นพืชของเขาก็จะบ่ชื้นพอบ่ชื้นก็บ่เกิดเชื้อรานั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับตัดแต่งกิ่งตัดแต่งใบให้โปร่งนะครับเพื่ออากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับแล้วก็ในเรื่องของพายุโซนร้อนนะครับบาวีเนาะตีปกคลุมมณฑลอานหุยประเทศจีนเนี่ยขณะนี้ก็คาดว่านะครับออนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นดีเปรสชันนี่ก็จะมีแต่ฝนแล้วนะครับในเรื่องของอิทธิพลจากลมของใจกลางนะคิดถึงสภาพก้นหอยนะคุณผู้ฟังใจกลางของพายุบาวีขณะนี้บ่มีลมแล้วแต่ยังมีฝนยังตกบ่หยุดนะคุณผู้ฟังจากการติดตามข่าวนะขณะนี้ประเทศจีนได้สั่งอพยพพี่น้องประชาชนของประเทศจีนแถวมณฑลเจ้อเจียงเนี่ยนะไปประมาณ3ล้านคนนะคุณผู้ฟังบ่ใจน้อยๆนะจากการตีคาดการว่าจะมีการอพยพ 1.5 ล้านคนแต่ขณะนี้ได้มีการอพยพพี่น้องประชาชนไปแล้ว3ล้านคนเนื่องจากลมจากพายุหมดไปแล้วนะครับแต่ยังเหลือฝนนะครับซึ่งก็ต้องเตรียมดูผลกระทบนะที่จะเกิดขึ้นตั้งหน้าตัวนะครับซึ่งบาวีนี่นะบ่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่อย่างใดเนาะแต่นะครับส่งผลนะครับต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยฮั่นน้อยเนาะเพราะว่าจะดึงเอามรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยที่พัดปกคลุมประเทศไทยเนี่ยทำให้มรสุมลองมรสุมนี่มีกำลังแรงขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับผลกระทบก็คือพี่น้องประชาชนภาคใต้นะครับคลื่นสูงฝนตกเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังตัวใครที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวก็ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันนี้ตัวเนอร์คุณผู้ฟังครับแล้วก็ในเรื่องของพายุคล้ายๆบาวีนี่นะครับก็มีนักวิเคราะห์เนาะก็ได้วิเคราะห์กันว่าจะมีพายุตีมีความรุนแรงเต้าบาวีเกิดขึ้นแหมเพราะว่าปรากฏการณ์เอลนิโยปี2569นี่นะครับคุณผู้ฟังก็อย่างบาวีปนไปนี่เนาะปรากฏการณ์ความร้อนของเอลนิโยซึ่งจะเข้ามีผลกระทบนะครับในช่วงปลายปีนี้นะไปจนถึงมกราคมมีนา2570เนี่ยจากปรากฏการณ์นี้จะทำให้โลกเขาห้อนขึ้นพอโลกเขาห้อนขึ้นนะครับน้ำทะเลก็ห้อนขึ้นพอน้ำทะเลห้อนขึ้นปุ๊บก็

เป็นปัจจัยที่เหมาะสมนะครับที่จะทำให้เกิดพายุขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าก็ต้องติดตามเนาะในเรื่องของภาวะเอลนิโญใครๆฮู้ว่าเดือนเนี่ยประเทศไทยได้รับผลกระทบจากเอลนิโญจะใดพฤษภาที่ผ่านมาเป็นจะใดเข้าไปดูได้นะครับในเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ไปติดตามสถานการณ์เอลนิโญหรือแล้วก็ลานียาเดือนมิถุนายน2569นะครับซึ่งในเว็บไซต์เนี่ยเขาก็แจ้งว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยนี่อยู่ในภาวะเอลนิโญนะครับอุณหภูมิของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงกว่าค่าปกติในส่วนของปริมาณฝนของประเทศไทยก็จะใกล้เคียงถึงต่ำกว่าค่าปกตินะครับคุณผู้ฟังนะคุณผู้ฟังครับขณะนี้ก็ประเทศไทยเนาะก็ได้เปลี่ยนเข้าสู่ภาวะเอลนิโญกำลังอ่อนนะครับและคาดว่ามีแนวโน้มจะคงสภาวะนี้ต่อไปจนถึงช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2570โดยมีแนวโน้มที่จะพัฒนาตัวเป็นเอลนิโญกำลังแรงมากนะขีดคำว่ามากเข้าไปในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ถึงมกราคม2570ด้วยความน่าจะเป็นนะครับด้วยความน่าจะเป็นร้อยละ63นะคุณผู้ฟังครับก็ต้องติดตามกันนะครับก็จะทำให้เอลนิโญเนี่ยก็จะทำให้เกิดปรากฏการณ์นะต่างๆตามประเทศต่างๆนะคุณผู้ฟังอย่างพายุบาวีนี่นะคุณผู้ฟังฮู้ก็ว่าแกนกลางนะในกลางของก้นหอยเนี่ยระยะทางแกนกลางของพายุบาวีนี่มีระยะทาง 1,000 กิโลเมตรนะครับคุณผู้ฟังจินตนาการเด้อกรุงเทพมาเชียงใหม่นี่600ไป700เนาะแกนกลางของพายุบาวีเนาะศูนย์กลางบาวีเส้นผ่าศูนย์กลางก็ 1,000 กิโลเมตรก่อนนะคุณผู้ฟังครับนะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเกิดนะครับพายุที่คล้ายๆบาวีแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประเทศจีนขึ้นแฮมนะคุณผู้ฟังครับเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องเนาะในเรื่องของการเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนีโญปี2569นี่นะคุณผู้ฟังครับโอ้อูไลอูไลอูกันนักอูกันหลายเนาะพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปเนาะก็มีข่าวสารจากจังหวัดลำพูนนะครับจวงเจ้านี่เนาะมันก็มีการทำบุญกันนาติวัดพระธาตุอริปุญชัยวรมหาวิหารนะครับเดี๋ยวติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงครับ

สามเพลงต่อเนื่องนะครับถือว่าสบายๆนำมาฝากคุณผู้ฟังเนาะแล้วก็กลับเข้ามาปะกันในช่วงที่2ของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะครับในช่วงท้ายของช่วงที่ผ่านมาเนาะก็ได้อุทถึงในเรื่องของการทำบุญต่อเจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปูนก็ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนาะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตินะครับพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีนะครับกรมหมื่นสุทธนารีนาถนะครับ13กรกฎาคม2569ถ้าเจ้านี่6มงกึ่งเนาะตีพระวิหารหลวงวัดพระธาตุอริภูมิชัยวรมหาวิหารนะครับนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนก็เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับแล้วก็พิธีทำบุญตักบาตรนะถวายพระกุศลนะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีนะครับโดยมีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำปูนก็เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับซึ่งนะครับก็มีนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนะครับพร้อมด้วยนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปูนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการต่างๆผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทหารตำรวจนะครับอปทนะครับเจ้าหน้าที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปูนทุกหมู่เหล่าก็ไปร่วมพิธีกันโดยพร้อมเพรียงนะครับเพื่อรวมแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนะพระกรณียกิจนานาประการอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอู้ถึงเรื่องการทำบุญนะครับคุณผู้ฟังปลายเดือนนี้เนอะนะครับก็จะมีกิจกรรมนะขึ้นรถไฟไปทำบุญครั้งที่17นะครับโดยทางชมรมอิ่มบุญลำพูนวัดมหาวันละปูนและก็กลุ่มสะพานบุญละปูนนะครับก็ได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนานะเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะครับเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสเข้าวัดทำบุญนะครับและก็ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในจังหวัดลำปูนนะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะติดใจรถไฟเนี่ยเป็นสื่อกลางนะนำพาผู้คนนะพี่น้องประชาชนไปทำบุญนะครับทำให้คนทั่วไปเนี่ยเกิดความสนใจในการทำบุญนะครับภายในงานเนาะถ้าเกิดนั่งรถไฟจากสถานีลำปูนไปลงดอยขุนตาแล้วนะก็จะมีกิจกรรมเนาะร่วมถวายเทียนพรรษามหามงคลมีถวายชุดมหาสังฆทานนะครับพร้อมโดยต้นเงินจตุปัจจัยไทยทานประจำปี2569ณวัดดอยขุนตาลตำบลทาปลาดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับผู้ฟังติจะดำรงรักษาไว้นะซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนะครับทางพระพุทธศาสนาเนาะก็คือคนรุ่นหลังได้สืบทอดกันต่อไปนะครับก็บ่ได้ลืมนะครับนะกิจกรรมงานบุญขึ้นรถไฟไปทำบุญครั้งที่17จะจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนะครับ2569นะครับไปแอลด้วยกันเนาะไปได้แอลตัวได้บุญตัวไปสัมผัสวิถีชีวิตการเดินทางบนรถไฟนะครับผ่านสะพานประวัติศาสตร์สะพานขาวทาชมพูแล้วก็ไปเยี่ยมชมอุโมงค์ขุนตาลนะครับไปสัมผัสวิถีชีวิตของคนขับรถไฟในชุมชนน้อยๆเนาะที่อยู่กลางหุบเขานะแล้วก็ไปทำบุญด้วยกันเนาะคุณผู้ฟังครับก็บ่ได้ลืมเนอวันที่26กรกฎาคม2569นะไปพร้อมกันณสถานีรถไฟลำพูนเพื่อลงทะเบียนนะครับเวลา6โมงเจ้านะครับรถไฟนี่เปิ้นก็จะออกประมาณ6โมง57นาทีนะขบวนที่102มุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟขุนตาลนะครับแล้วก็มีพอถึงสถานีรถไฟขุนตาลแล้วเนาะก็ช่วยกันแต่งดาต้นเงินนะเครื่องไทยทานนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการก็จะกล่าวทักทายคณะสถาพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับหลังจากนั้นก็จะเดินเท้าขึ้นไปยังวัดดอยขุนตาลซึ่งเวลา 9:19 นาทีนี่เลิกงามยามดีเนาะก็จะเป็นพิธีกราบทางศาสนานะครับแล้วก็จะมีการฟ้อนนะรำถวายมือเพื่อสักการะบูชาเจ้าพ่อขุนตาลตวยในเวลา 9:00 นะครับแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัยเนาะ 10:00 เจ้าก็มารอกันที่หน้าสถานีรถไฟขุนตาลเพื่อรอเดินทางกลับนะครับก็อย่าเดินทางกลับด้วยรถไฟขบวนที่51นะมุ่งหน้ากลับสถานีรถไฟลำปูนนะไปสัมผัสวิถีชีวิตเจ้าบ้านได้นะคุณผู้ฟังครับนะ
ที่บ้านคุณตาลเนาะก็จะมีร้านกาแฟดีๆร้านอาหารดีๆของกินของใจเยอะนะคุณผู้ฟังครับต่อติไปทำข่าวล่าสุดที่สถานีรถไฟคุณตาลก็เชิญชวนนะครับไปร่วมกันทำบุญเนาะขึ้นรถไฟไปทำบุญครั้งที่17นะครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ก็ต้องอู้กันสักน้อยหนึ่งนะครับในช่วงนี้ก็เป็นข่าวนะเกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับเนาะซึ่งก็มาจากการกินปลาน้ำจืดดิบๆหรือสุกดิบๆนะต่ออันตรายเนอะคุณผู้ฟังตัวการลักนะครับก็ปลาน้ำจืดมีเกล็ดขาวยกตัวอย่างนะครับเช่นปลาตะเพียนปลาขาวนะปลาสร้อยแล้วห้องก็ไปกินดิบนะหรือว่าสุกดิบๆอันตรายนะครับเมนูที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาดนะครับซึ่งนะจะไปเชื่อมโยงกับโรคมะเร็งต่อน้ำดีนี่อันตรายนะได้แก่เมนูก้อยปลาลาบปลาดิบปลาส้มนะครับปลาราดิบปลาจอมนะมั่มปลานะครับแล้วก็เมนูที่ควรระวังเป็นพิเศษนะก้อยปลาลาบปลาพลาปลานะครับที่ทำจากเนื้อดิบนะที่นำมาปรุงรสนะครับนะเอาเนื้อดิบๆมาปรุงรสนี่อันตรายปลาราดิบเนี่ยการทำส้มตำปลาร่าดิบเนี่ยแจ่วบองหรือว่าน้ำพริกตีไซปลาร่าบ่ผ่านความร้อนนี่อันตรายปลาส้มปลาจอมมัมปลานี่นะเมนูปลามักดองที่มักกินแบบดิบนี่อันตรายปลาปิ้งปลาเผาหากเนื้อปลาบริเวณกลางตัวหรือยังดิบๆสุกๆนี่นะยังคงมีพยาธิตัวอ่อนอยู่นะมีตัวอ่อนของพยาธิอยู่นะครับปลาปิ้งปลาเผานะถ้ายังสุกๆดิบๆนี่ก็อันตรายนะครับอันตรายที่บุคคลมองข้ามนะที่อู้ไปตะกี้ก็คือได้แก่พยาธิใบไม้ในตับเข้าสู่ร่างกายนะครับเข้าต่อทางเดินน้ำดีอักเสบเรื้อรังน้ำดีต่อน้ำดีตีบก็เสี่ยงมะเร็งต่อน้ำดีนะครับเพราะฉะนั้นต้องป้องกันกันก่อนกินปลาตีสุกแต่ๆนะสุกทั่วถึงด้วยความร้อนนะครับอันนี้ก็ปลาแช่แข็งลบ 20 องศานาน7วันหรือนาน4วันนะครับปลาทั้งตัวโดนน็อกความเย็นนะครับแยกเขียงแยกอุปกรณ์ระวางของดิบของซุกตัวเนอร์เมื่อพบความเสี่ยงนะครับตรวจคัดกรองได้แต่มันล้างมือและอุปกรณ์ให้สะอาดหลังสัมผัสปลาล้างผักผลไม้นะให้สะอาดก่อนกินนะครับรู้ไว้ป้องกันได้เลี่ยงเมนูเสี่ยงลดความเสี่ยงไม่เป็นมะเร็งท่อน้ำดีเนอร์คุณผู้ฟังครับ

แล้วเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงแล้วล่ะครับคุณผู้ฟังก่อนที่จะลากันไปในช่วงสุดท้ายนี่ก็ขอฝากคุณผู้ฟังสักหน่อยในเรื่องของการสัญจรบนท้องถนนนะครับช่วงเวลาจะนี่หลายโรงเรียนก็เลิกแล้วหลายท่านก็ไปรับลูกรับหลานนะครับหลายท่านก็เดินทางที่จะกลับบ้านหลังจากเลิกงานหลายท่านก็จะไปตลาดไปจับจ่ายใช้สอยนําไปแยกกับข้าวกับปลาที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นนะครับช่วงเวลานี้รถบนท้องถนนจะเยอะเกือบทุกเส้นทางนะครับเฮาก็บ่ได้ประมาทขับรถขับราด้วยความเร็วติดกฎหมายเปิ่นกำหนดบอดี้ฟังบอดี้เหบนะครับเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งบนท้องถนนนี่นะคุณผู้ฟังครับเอาประมาทแม้แต่วินาทีเดียวเนี่ยชีวิตเขาสามารถเปลี่ยนได้นะคุณผู้ฟังครับก็ไม่อยากอู้นะว่าจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนก็อยากให้ทุกคนตระหนักไว้บนท้องถนนความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบอดี้ฟังบอดี้เหบเว้นระยะจากรถกันหน้าเว้นระยะห่างจากรถกันหน้าเนาะเป็นการเพิ่มระยะเบรกของเขาแล้วก็ใจเย็นๆนะคุณผู้ฟังครับขับรถตามกฎจราจรแล้วเนาะคุณผู้ฟังครับอ่ะวันนี้ผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาปะกันใหม่เนาะ 15:00 นถึง 16:00 นของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เขาจะมาปะกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม

0: มงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับกระทรวงแรงงานยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงป้องกันเหตุซ้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ่นแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ่นพระไทยเมตตามหาศาลเพ่นพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ่นพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงป้องกันเหตุซ้ำ
7: นายสุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือสสปท.เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงร้านอาหารและสถานประกอบกิจการที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำเบื้องต้นสสปท.จะเร่งรณรงค์ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทางหนีไฟไฟส่องสว่างฉุกเฉินระบบไฟฟ้าระบบก๊าซและอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพร้อมกระทำและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถรับมือเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้สสปท.ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงผับบาร์และสถานบริการทั่วประเทศเร่งตรวจสอบระบบความปลอดภัยฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำและควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการให้เหมาะสมกับความจุของอาคารขณะที่ประชาชนควรสังเกตตำแหน่งทางออกและทางหนีไฟทุกครั้งเมื่อเข้าใช้บริการหากเกิดเหตุให้รีบอพยพทันทีไม่ย้อนกลับไปเก็บทรัพย์สินและหลีกเลี่ยงการหลบในพื้นที่ปิดนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งความกล่าวโทษดำเนินคดีขบวนการบุกรุกและออกเอกสารสิทธิ์พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติแหลมสนจังหวัดระนอง29แปลงรวมพื้นที่กว่า600ไร่เบื้องต้นดำเนินคดีก่อน3แปลง
8: พลตำรวจตรีสุรพลบุญมาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำหลักฐานเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อแจ้งความกล่าวโทษดำเนินคดีและส่งมอบข้อมูลกรณีขบวนการบุกรุกและออกเอกสารสิทธิ์พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติแหลมสนจังหวัดระนองหลังจากให้ชุดพญาเสือของกรมอุทยานสนธิกำลังร่วมกับชุดพยัคฆ์ไพรกรมป่าไม้เข้าตรวจสอบเชิงลึกจนพบความผิดปกติในการออกเอกสารสิทธิ์หนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือนส.3ก.ทับซ้อนป่าสมบูรณ์และเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสนจำนวนหลายแปลง ด้วยนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าภาพรวมมีการบุกรุกพื้นที่อุทยาน29แปลงรวมประมาณ643ไร่แต่จะดำเนินคดีที่ดิน3แปลงที่มีพยานหลักฐานและผลการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลังชัดเจนที่สุดมาดำเนินคดีก่อนติยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองหัวหน้าพรรคประชาชนรายงานความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ดำเนินการแล้วหลายมาตราย้ำพร้อมตัดงบประมาณศึกษาดูงานต่างประเทศทันทีที่ไม่จำเป็น
9: นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ของคณะกรรมการวิสามัญว่าการพิจารณาได้ดำเนินไปแล้วหลายมาตราโดยคาดว่าจะพิจารณางบประมาณของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.แล้วเสร็จภายในวันนี้ก่อนเข้าสู่การพิจารณางบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นลำดับถัดไปพร้อมระบุว่าปีงบประมาณนี้หลายหน่วยงานราชการได้รับการปรับลดงบประมาณลงค่อนข้างมากทำให้การอภิปรายในชั้นกรรมาธิการเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณอาจมีไม่มากนักแนวงบประมาณโดยรวมจะลดลงแต่การตรวจสอบจะยังเข้มข้นเหมือนเดิมสำหรับการตรวจสอบงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาดูงานและการเดินทางไปต่างประเทศของหน่วยงานภาครัฐหากตรวจพบรายการที่ไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศก็จะเสนอให้ตัดงบประมาณในส่วนนั้นทันทีชาววิสาปทุมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี 4:00 น.แรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
11: สวัสดีเจ้าตอนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการอู้ข่าวเจ้าเหนือเจ้ารายการตีจะพาทุกท่านนะเจ้าไปติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะเจ้าเนาะตึงเจียงใหม่เจียงรายลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนแต่พะเยาและกันนานเจ้าเนาะวันนี้อยู่กับดีเจแอมนะเจ้าขวัญกำมลชื่อสนธิพันธ์พร้อมกับทีมงานสวทแม่ฮ่องสอนนะเจ้ารายการอู้ข่าวเจ้าเหนือเจ้าเนาะเราเจอกันในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่สี่โมงเนาะหลังข่าวต้นชั่วโมงเป็นต้นไปนะเจ้าจนถึงสี่โมงเกินเจ้าเนาะวันนี้การเหมือนเดิมเลยเจ้าเนาะมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจนะเจ้าบอกว่าจะเป็นความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนนะเจ้าการส่งเสริมสุขภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะเจ้าและการกิจกรรมสำคัญต่างๆเนาะข่าวสารในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือเจ้าเดี๋ยวเราไปพักฟังสปอตกันสักกำหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาอู้ข่าวกันนะเจ้าในช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนเจ้า
12: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
11: เจ้าข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่นะเจ้าเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนนะเฮาเริ่มกันตีจังหวัดเจียงใหม่กันเจ้าเนาะเคสสุขภาพปีหนึ่งเจ้าเชิญชวนประชาชนรวมงานแถลงข่าวผลงานเด่นด้านสุขภาพนะเจ้าเคสสุขภาพปีหนึ่งภายใต้แนวคิดเจ้าเหนือสุขภาพดีที่หนึ่งตีเจียงใหม่เจ้าวันนี้นะเจ้า13กรกฎาคม2569เนาะนายแพทย์ณัฐนินนะเจ้าเศรษฐวณิชผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารภาพลักษณ์องค์กรโรงพยาบาลแต่และรองประธานกรรมการสื่อสารองค์กรเขตสุขภาพตีหนึ่งเจิญจวนประชาชนเจ้ารวมงานแถลงข่าวผลงานเด่นด้านสุขภาพเขตสุขภาพตีหนึ่งภายใต้แนวคิด จ้าเนื้อสุขภาพดีที่1ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่17กรกฎาคมที่จะถึงนี่นะเจ้าตีสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอบจ.เจียงใหม่เจ้างานนี้ถือเป็นครั้งแรกเลยเจ้าตีหน่วยงานสาธารณสุขจาก8จังหวัดภาคเหนือก็คือเจียงใหม่เจียงไฮ้ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนพะเยาแปรและกะนานมาร่วมจัดแสดงผลงานด้านสุขภาพตีเอาไปใจได้แต่แต่นะเจ้าเนาะเพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความก้าวหน้าของระบบสาธารณสุขตึงด้านการรักษาการป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพและการนวัตกรรมทางการแพทย์เจ้าภายในงานก็จะมีการนำเสนอผลงานเด่น5ด้านนะเจ้าก็คือด้านแรกเนาะเทเลเมดิซีนนะเจ้าเพื่อผู้ป่วยบางกลุ่มปรึกษาแพทย์ผ่านระบบออนไลน์และก็ลดการเดินทางประหยัดค่าใช้จ่ายเจ้าผลงานด้านที่2เนาะก็คือ Health Riderเป็นบริการส่งยาถึงบ้านนะเจ้าช่วยให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือว่าผู้ที่อยู่ห่างไกลเนี่ยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องผลงานเด่นด้านที่3เจ้า Wellness เนาะส่งเสริมให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพก่อนเจ็บป่วยพร้อมบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นประเมินองค์ประกอบร่างกายนะเจ้าแล้วก็ให้คำแนะนำเรื่องโภชนาการและก็การออกกำลังกายเจ้าผลงานเด่นด้านที่4ก็คือนวัตกรรมด้านสุขภาพเจ้าเนาะตีจ่วยให้การรักษามีความรวดเร็วแม่นยำและก็เข้าถึงบริการได้มากขึ้นและผลงานเด่นด้านที่5นะเจ้าโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปันป้องกันอัมพาตรณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองเจ้านอกจากนี้เจ้าผู้เข้ามารวมงานนะเจ้าก็ยังจะได้ไปชมเนาะเยี่ยมชมนิทรรศการนะเจ้าทดลองใจบริการด้านสุขภาพรับการประเมินสุขภาพจากทีมแพทย์เฮียนฮู้เมนูอาหารสุขภาพจากทั้ง8จังหวัดภาคเหนือเจ้าและก็ร่วมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพโดยตรงเลยนะเจ้าเนาะก็เชิญชวนไปร่วมงานนี้กันได้นะเจ้าจัดตีสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอบจ.เจียงใหม่ในวันที่17กรกฎาคมที่จะถึงนี้เจ้าเจียงใหม่แล้วเนาะไปต่อกันแถมพื้นที่หนึ่งนะเจ้าผู้ฟังเนาะสวทฟางนะเจ้าวันนี้ส่งข่าวมาอำเภอฟางจังหวัดเจียงใหม่จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเจ้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง100ต้นขออภัยเจ้า 1,000 ต้นนะเจ้าวาตีร้อยตรีนพพรัตน์สุภกิจโกศลนะเจ้านายอำเภอฟางจังหวัดเจียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ตีสถานีเกษตรหลวงอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเจียงใหม่เจ้ากิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนรวมปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศลเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตโครงการหลวงและก็สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของพื้นที่นะเจ้าการปลูกป่าข้างนี้เจ้าเน้นแนวคิดการอยู่รวมกันของคนกับธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของป่านะเจ้าควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยืนเจ้าภายในงานมีคณะสงฆ์มีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางนะเจ้าหน่วยงานด้านป่าไม้และก็หน่วยงานด้านอนุรักษ์นะเจ้ากำลังพ้นทหารผู้บริหารสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนนักเรียนและกับประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมโดยเป็นการรวมกันปลูกต้นไผ่ไต้หวันและกับต้นพญาเสือโคร่งรวมทั้งสิ้น 1,000 ต้นเจ้าเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและกับสร้างความสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศในระยะยาวเจ้าจากอำเภอฝางจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้ามาต่อกันตีจังหวัดลำปูนของเจ้าเปิดแล้วยังเป็นทางการนะเจ้าศูนย์เฮียนฮู้ด้านมอนไหมครบวงจรยกระดับภูมิปัญญาผ้าไทยสู่สากลสร้างอาชีพและการรายได้สู่ชุมชนอย่างยืนตีจังหวัดลำปูนเจ้าจังหวัดลำปูนเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบเปิดตัวศูนย์เฮียนฮู้ด้านมอนไหมแบบครบวงจรและการย้อมสีธรรมชาติจังหวัดลำปูนตีหมู่บ้านแม่สารบ้านตองตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำปูนจังหวัดลำปูนเจ้ามุ่งยกระดับผ้าไหมลำปูนสู่มาตรฐานสากลควบคู่กับการสร้างรายได้ตีมันคงให้กับเกษตรกรและกลุ่มผู้ทอผ้าในพื้นที่พิธีเปิดเนี่ยเจ้าเนาะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมีคณะผู้บริหารจังหวัดลำปูนหัวหน้าโซนราชการหน่วยงานภาคีเครือข่ายนำโดยนางสาวเบญจวรรณมีเผือกนะเจ้ารองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนพร้อมด้วยนางณัฐพร ชูวงนายกเหล่ากาชาจังหวัดลำปูนและก็เป็นแม่บ้านประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปูนด้วยเจ้าและก็นางสาวสิริพรโรจนะสุภายะชนะนะเจ้ารองอธิบดีกรมกิจการสตรีและก็สถาบันครอบครัวรวมด้วยกลุ่มผู้ทอผ้าและกับประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งเลยเจ้าศูนย์เฮียนฮู้แห่งนี้เจ้าจะตั้งขึ้นโดยศูนย์มอนไหมเฉลิมพระเกียรติเจียงใหม่นะเจ้าเพื่อสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชราชกัญญาตีสงฮือความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเจ้าผ่านโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกเป้าหมายสำคัญก็คือการเปลี่ยนผ่านภูมิปัญญาผ้าไทยฮือมีความรวมสมัยมีคุณภาพในระดับสากลนะเจ้าแล้วก็สามารถสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และก็สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมด้านการทอผ้าบ่ฮือสูญหายไปเจ้าศูนย์การเฮียนฮู้ด้านมอนไหมแบบครบวงจรแห่งเนี่ยเจ้าเนาะจะเป็นเซ็นเตอร์ลักในการถ่ายทอดองค์ความฮู้และการภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบโดยจะครอบคลุมกระบวนการผลิตทั้งหมดนะเจ้าประกอบด้วยกระบวนการต้นน้ำก็คือเฮียนฮู้การปลูกมอนการเลี้ยงไหมและการสาวไหมกระบวนการกลางน้ำเจ้าคือการฟอกและการย้อมสีธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะเจ้าแล้วก็

เทศบาลตำบลเวียงย้องเครือข่ายเกษตรกรภูทอผ้าและกับผู้ประกอบการผ้าไหมยกดอกลำปูนรวมกันกับการสนับสนุนในพื้นที่นะเจ้าเนาะอาคารและก็งบประมาณจากคุณเรวัตสิงห์ทรัพย์และก็ครอบครัวเจ้าดังนั้นการเปิดศูนย์เฮนฮู้ในครั้งเนี้ยก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญเลยนะเจ้าเนาะในการต่อยอดภูมิปัญญามอนไหมและก็ผ้าไหมลำปูนเฮื่อกลายเป็นอัตลักษณ์และก็ซอฟต์พาวเวอร์ตีแข็งแกร่งของจังหวัดซึ่งก็จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากกระจายรายได้และก็สร้างความเข้มแข็งเพื่อกับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปเจ้ามาต่อกันที่จังหวัดลำปางพองเจ้าจังหวัดลำปางเนาะมีการประชุมเตรียมความพร้อมนะเจ้าการจัดการแข่งขัน TNSU Walk Jog Run นะเจ้าเนาะในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569เจ้าตีพิพิธภัณฑ์การเฮนฮู้เมืองลำปางเจ้าวันนี้เจ้าเวลา 9:00 นเจ้านายกฤษณะพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันเดินวิ่ง4ภาคมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะเจ้ามินิมาราธอนหรือว่าเปิ้นใจจือว่า TNSU Walk Jog Run นะเจ้ามีดร.วิเชียรวงศ์วันรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตลำปางพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเจ้าตีห้องประชุมเขตหลังนครจันทร์3สาระกลางจังหวัดลำปางเจ้าทางนี้จังหวัดลำปางได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะเจ้าเพิ่งเป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปางจัดการแข่งขันดังกล่าวขึ้นเจ้าซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569ที่พิพิธภัณฑ์การเฮียนฮู้เมืองลำปางหรือว่ามิวเซียมลำปางนั่นเองเจ้าจังหวัดลำปางเจ้ามากันตีแม่ฮ่องสอนพองเนาะวันนี้เจ้าตีแม่ฮ่องสอนนะเจ้าสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่เสริมพลังต้านยาเสพติดเสริมสร้างแรงจูงใจเลิกยามุ่งคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนเจ้าวันนี้เวลาบ่ายโมงนะเจ้าตีห้องประชุมพิชพรเฮ้าตำบลผาบองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้านายนิวัฒน์งามธุระรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่เสริมพลังต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ซึ่งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดขึ้นนะเจ้าระหว่างวันที่13ถึง17กรกฎาคม2569มีหัวหน้าส่วนราชการคณะทำงานสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอนวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกับผู้เข้าร่วมโครงการนะเจ้าเข้าร่วมพิธีนี้กรมคุมประพฤติเจ้าในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการคุมประพฤติและการพัฒนาพฤตินิสัยได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบไข่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระยะสั้นภายใต้โปรแกรมสารสัมพันธ์น้องพี่เสริมพลังต้านยาเสพติดโดยเอาผู้เสพและกับผู้ติดยาเสพติดเนี่ยเจ้าตีอยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติเข้ารับการอบรมแบบไข่พักข้างเป็นระยะเวลา5วันนะเจ้าเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและก็สร้างแรงจูงใจในการเลิกใช้สารเสพติดอย่างต่อเนื่องเจ้าการดำเนินโครงการเจ้าได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและกับภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัดและพื้นที่นะเจ้าโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอปังมะพ้าอำเภอปายและกับอำเภอขุนย้วมรวมจำนวน40คนโครงการมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้สำรวจและก็ค้นพบศักยภาพของตนเองรู้จักทรัพยากรและก็ความสามารถที่มีอยู่ภายในเสริมสร้างความเข้มแข็งตั้งใจนะเจ้าเห็นคุณค่าในตัวเก่าและก็พัฒนาความคิดเชิงบวกพร้อมทั้งเรียนรู้ทักษะการตัดสินใจการแก้ไขปัญหาและก็ปรับตัวในการใช้ชีวิตเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเลิกสารเสพติดอย่างยั่งยืนลดโอกาสกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำนะเจ้าแล้วก็ได้รับความดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจากทุกภาคส่วนซึ่งตรงนี้ก็จะนำไปสู่การกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและก็ชุมชนต่อไปเจ้าแห่งพื้นที่หนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็คืออำเภอแม่เสรียงเจ้าวันนี้เนาะนายอำเภอแม่เสรียงนะเจ้าทรงมอบหนังสือนิทานโครงการอ่านเนาะแก่โรงเรียนท้องสวัสดิ์วิทยาคารมุ่งแก้ปัญหาLearning loss ปลูกฝังนิสัยหักการอ่านให้กับเยาวชนเจ้าวันนี้นะเจ้าอำเภอแม่เสรียงเนาะนายวรศักดิ์พานทองนายอำเภอแม่เสรียงพร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่เสรียงลงพื้นที่โรงเรียนท้องสวัสดิ์วิทยาคาร

0: เธอทรงมอบชุดหนังสือนิทานเสริมพัฒนาการเด็กตามโครงการอ่านอ่านอ่านยกพลังสุขปลุกพลังการเรียนรู้นะเจ้าโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและก็นักเรียนรวมเพื่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นเจ้าการมอบหนังสือในครั้งนี้นะเจ้าจะทำขึ้นเพื่อสนับสนุนห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1จำนวน5ห้องเรียนรวมนักเรียนทั้งหมด107คนเจ้าโดยทรงมอบหนังสือจำนวน5ชุดแต่ละชุดก็จะเป็นหนังสือนิทานคัดสรร50เล่มนะเจ้าพร้อมอุปกรณ์เสริมทักษะครบครันเพื่อใจเป็นสื่อการเรียนการสอนตีทันสมัยเหมาะสมกับพัฒนาการและก็จ่วยแก้ไขปัญหาการอ่านบ่ออกเขียนบ่ได้อย่างเป็นรูปธรรมเจ้าในอำเภอแม่เสรียงได้พบปะอู้จ่ากับอู้จ่าแล้วก็ฮือโอวาดกับละออนเนาะโดยชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนความกล้าหาญและการนิสัยหักการอ่านพร้อมเจือมันว่าเยาวชนเรานี่จะเติบใหญ่ไปเป็นคนใหญ่ตีมีคุณภาพนะเจ้าเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปสำหรับโครงการอ่านอ่านอ่านเกิดจากความรวมมือของกิ่งกาชาดอำเภอแม่เสรียงเจ้าสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต2มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านนะเจ้าภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพหรือสสส.เจ้าทั้งหมดเนี่ยเจ้าเนาะเป็นการรวมการขับเคลื่อนการส่งเสริมทักษะการอ่านเขียนและการแก้ไขภาวะถดถอยตั้งการเฮียนฮู้ฮือกับนักเรียนในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงอำเภอซบเหมยและก็อำเภอแม่ละน้อยอย่างยืนเจ้าข่าวทั้งหมด4ข่าวเนาะจากเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนครบแล้วนะเจ้าเดี๋ยวเราไปพักฟังซิงเกิลกันสักกั๊มนึงนะเจ้าแล้วเดี๋ยวมาอ่านข่าวต่อเนาะในช่วงต่อไปนะเจ้าข่าวสารบ้านเฮาเชียงหายพะเยาแปรและกะน่านเจ้าม
1: ัดรวมข่าวสารจากภาครัฐเจาะลึกประเด็นฮ้อนจาก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือปะกับช่วงข่าวสารบ้านเฮา
2: คู่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ห้ามฟังต่างวิทยุแห่งประเทศไทย8จังหวัดภาคเหนือตอนบนสวทเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนแม่เสรียงฝาง
1: พร้อมรับชมทาง Facebook Fanpage ของคู่สถานีสดพร้อมกันทั้งออนแอร์และออนไลน์อู้ข่าวเจ้าเหนืออู้จ่าประสาคนเมืองเหนือเจ้า
3: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮพะเยาแป่น่าน
0: เจ้าช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮพะเยาแป่น่านนะเจ้าเริ่มกันที่จังหวัดเจียงไฮเจ้าวันนี้เจ้ารัฐมนตรีจ่วยกระทรวงคมนาคมนะเจ้าลงพื้นที่เจียงไฮติดตามการพัฒนาตาเรือพาณิชย์เชียงแสนยกระดับโลจิสติกเชื่อมโยงการค้าชายแดนสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงเจ้าวันนี้ตอน 9:00 นเจ้านะเจ้านายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมการขนส่งและการระบบโลจิสติกชายแดนนะเจ้ามีนายประเสริฐจิตปรีชีพเจ้ารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือการต้อนรับคณะทำงานได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนอำเภอเชียงแสนเจ้าซึ่งเป็นท่าเรือสำคัญในการขนส่งสินค้าระหว่างไทยสปป.ลาวและกะเมียนมารวมถึงจีนตอนใต้ตัวหน้าเจ้าผ่านแม่น้ำโขงรวมทั้งเชื่อมต่อกับเส้นทางคมนาคมสาย R3A และ R3B เจ้ายังฮือเชียงรายเป็นประตูการค้าชายแดนที่สำคัญของภาคเหนือผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569นะเจ้าว่าว่าท่าเรือเนี่ยมีเรือเข้าออกกว่า 2,700 เที่ยวมีสินค้าผ่านท่ารวมกว่า 195,000 ตันในขณะตีปริมาณตู้สินค้าขยายตัวเกือบร้อยละ74จากปีก่อนนะเจ้าสาเหตุสำคัญมาจากความร่วมมือกับท่าเรือกวนเลยของจีนนะเจ้าแล้วก็ส่งออกผลไม้ไทยเนาะอย่างเช่นทุเรียนผ่านเส้นทางแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเจ้าบอกว่ารัฐบาลจะเดินหน้าพัฒนาตาเรือเจียงแสนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของการค้าและการขนส่งในอนาคตนะเจ้าพร้อมยกระดับให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาคของอนุภูมิภาคเจ้าการพัฒนาท่าเรือจะช่วยลดต้นทุนและการระยะเวลาการขนส่งเปิดโอกาสให้สินค้าเกษตรและการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ข้าถึงตลาดต่างประเทศได้มากขึ้นเจ้ารวมทั้งเป็นการส่งเสริมการลงทุนการจ้างงานและการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเจียงไฮ้และกับพื้นที่ใกล้เคียงเจ้าจากเจียงไฮ้น่ะเจ้ามาต่อกันตีพะเยาของเจ้าจังหวัดพะเยาจัดพิธีถวายพระพรพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมื่นสุทธนารีนาถเจ้าเนืองในวันคล้ายวันประสูติเจ้าวันนี้ตีจังหวัดพะเยาเจ้านายภูธนะชมพูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำข้าราชการตุลาการข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจนะเจ้าเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคเอกชนและกับประชาชนชาวพะเยาทุกหมู่เหล่ารวมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรและกับพิธีลงน้ำถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในวันคล้ายวันประสูติศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเจ้าเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถูกเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์นะเจ้าถวายจตุปัจจัยทายธรรมและกระทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมื่นสุทธนารีนาถหลังจากนั้นเจ้ารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาก็เป็นประธานในพิธีถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่นสุทธนารีนาถหนึ่งในวันคล้ายวันประสูติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีพร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดพะเยาเจ้าได้ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระกุศลแสดงออกถึงความรักชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และการทำรงรักษาไว้ให้มันคงสืบไปเจ้าจากจังหวัดพะเยาน่ะเจ้ามาต่อกันตีจังหวัดแปรเจ้าสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพยกระดับผู้ประกอบการอาหารท่องถิ่นแปรดันพริกหนองมวงไข่น่ะเจ้าสู่ซอฟต์พาวเวอร์การท่องเที่ยวเชิงอาหารเจ้าตีหอประชุมอำเภอหนองมวงไข่จังหวัดแปรเจ้าดร.ณฐาจันทนูร้องผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนน่ะเจ้าเป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรองรับการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยจัดอบรมหลักสูตรสาขาการจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่นอาชีพผู้ประกอบการอาหารท้องถิ่นระดับ5เพื่อยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการอาหารท้องถิ่นให้สามารถนำอัตลักษณ์วัตถุดิบและกับภูมิปัญญาของชุมชนมาต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเชิงอาหารภายในกิจกรรมเจ้ามีการบรรยายในหัวข้อมาตรฐานอาหารท้องถิ่นสู่ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและกับการสร้างประสบการณ์อาหารท้องถิ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเจ้าควบคู่กับกิจกรรมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็อปนะเจ้าเนาะโดยเอาพริกยกสยามซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของอำเภอหนองมวงไคเนี่ยเจ้ามาเป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างสรรค์เมนูมีปอเปี้ยอัวไก่นะเจ้าเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ออกแบบประสบการณ์อาหารตีสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนและก็สามารถเอาไปต่อยอดเป็นสินค้าและก็กิจกรรมท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรมเจ้าดร.ณฐาเจ้าบอกว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพชุมชนหนองมวงไคเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารนะเจ้าโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจพัฒนากำลังค้นตามมาตรฐานอาชีพมุ่งยกระดับทุนต่างวัฒนธรรมและกับอาหารพื้นถิ่นให้เป็นจุดขายของการท่องเที่ยวยั่งยืนพร้อมกับระบุว่าหนองมวงไคมีศักยภาพทั้งในฐานะดินแดนต้นกำเนิดเสรีไทยนะเจ้าแหล่งเฮียนฮู้ต่างศิลปะวัฒนธรรมและกับแหล่งปลูกพริกที่สำคัญของจังหวัดแปรก็เลยเลือกเอาพริกของหนองมวงไคเนี่ยเจ้ามาต่อยอดสร้างเมนูต้นแบบด้วยเทคนิคจากเชฟมืออาชีพเพื่อเพิ่มมูลค่าและก็สร้างเอกลักษณ์ให้กับอาหารท้องถิ่นนอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์โอท็อปการตลาดออนไลน์และกับกิจกรรมท่องเที่ยวในอนาคตได้ตัวหนาเจ้าโดยเจือมันว่าความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนและกับชุมชนจะช่วยผลักดันให้หนองมวงไคเนี่ยก้าวสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหารที่โดดเด่นและกับสร้างรายได้อย่างยืนให้กับคนในพื้นที่ต่อไปเจ้ามาต่อกันที่จังหวัดน่านทองเจ้ามูฟังจังหวัดน่านวันนี้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกระทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมมือสุธานารีนาถเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569เจ้าวันนี้เวลา 7:00 นเจ้าตีหอประชุมนันทพัฒน์ศูนย์ราชการจังหวัดน่านนายบรรจงขุนเพชรเจ้ารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกระทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมือสุธานารีนาถนะเจ้าภายในพิธีมีพระราชศาสนาภิบาลเจ้าคณะจังหวัดน่านเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศาลทหารตำรวจและก็ประชาชนเข้าร่วมเพื่อแสดงความจงรักภักดีและก็สำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ถวายจักรันดอกไม้กราวถวายพระพรชัยมงคลก่อนรวมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเครื่องไทยธรรมและกระทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นะเจ้าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมือสุธานารีนาถเนี่ยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนมายังต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขนะเจ้าทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ตลอดพระชนชีพของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึงพาย้ำยากสภากาชาดไทยซึ่งเพื่อความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติรวมทั้งทรงสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ป่วยและ การรณรงค์เพื่อความหู้เกี่ยวกับโรคเอดส์จึงทรงเป็นตีเคารพฮักและก็สำนึกในพระเมตตาของพระสงฆ์นิกรชาวไทยเจ้าเอาละเจ้าข่าวจากต่างเสียงหายพยาแปนานครบแล้วเนาะวันนี้มดเวลาของรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือแล้วนะเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านนะเจ้าเนาะติดตามรายการต่อไปนะเจ้ากับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเจ้าวันนี้ปะกับทีมงานสวทพังงานนะเจ้าวันนี้ดีเจแอมควันกำมลชิงสนธิพันธ์และกับทีมงานสวทแม่ฮองสอนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะเจ้าปะกันใหม่ในครั้งถัดไปเจ้าสวัสดีเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้พบกับดิฉันซาเลฮาอุสมาขอนำทุกท่านร่วมย้อนรำลึกถึงเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรชาวเกาะยาวน้อยจังหวัดพังงาค่ะยังคงปลื้มปิติเมื่อรำลึกถึงภาพประวัติศาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช2442ปีก่อนนะคะยังคงเป็นที่จดจำและเป็นสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดพังงาจนถึงปัจจุบันติดตามได้จากรายงานภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดทางภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่นด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อนและผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและกระบี่เดิมมีนามว่าเมืองภูงาตามชื่อของเขางาหรือเขาพังงาที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองต่อมาสันนิษฐานว่าด้วยการติดต่อค้าขายแร่ดีบุกกับชาวต่างชาติสำเนียงการเรียกขานชื่อเมืองจึงได้แปรเปลี่ยนไปเป็นพังงาดังปรากฏในปัจจุบันการเสด็จพระราชดำเนินระหว่างวันที่8ถึงวันพระหัสบดีที่12มีนาคมพุทธศักราช2502พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดพังงาเป็นครั้งแรกในการนี้ได้ทรงพระราชปฏิสันถารกับประสบนิกรอย่างใกล้ชิดณสำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่าทรงมีพระราชดำรัสถามไถ่ถึงความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยความห่วงใยหลังจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดเหมืองประชารามและเสด็จต่อไปยังจังหวัดภูเก็ตโดยทรงใช้แพขนานยนต์ข้ามฟากน้ำบริเวณบ้านท่านุ่นต่อมาในวันที่12มีนาคมทรงเสด็จพระราชดำเนินกลับเข้าสู่เขตจังหวัดพังงาอีกครั้งณวัดสุวรรณคูหาและศาลากลางจังหวัดพังงาในโอกาสนี้ทรงรับถวายพระแสงราชสัตราประจำเมืองและทรงมีพระราชดำรัสแสดงความยินดีที่ราษฎรมีผลผลิตทางการเกษตรที่ดีพร้อมทั้งพระราชทานพรให้ประสงค์นิกรอยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วกันจากนั้นเสด็จทรงพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่รอรับเสด็จในเวลา 13.22 นาฬิกาและได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปอย่างที่ว่าการอำเภอทับปุดส่งพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่อำเภอทับปุดจังหวัดพังงาการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่2ระหว่างวันที่17ถึง18เมษายนพุทธศักราช2516พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดพังงาเป็นครั้งที่2โดยเรือรบหลวงถึงอ่าวพังงามีผู้ว่าราชการจังหวัดนายกและคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดพังงาเข้าเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรอ่าวพังงาป่าชายเลนและถ้ำลอดโดยเรือพระที่นั่ง นงพังงาที่ทางจังหวัดจัดถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประทับอยู่ที่หัวเรือเพื่อทอดพระเนตรทัศนียภาพทรงทราบข่าวทางวิทยุสื่อสารว่ามีราษฎรมารอรับเสด็จบริเวณเกาะปัญญีเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชกระแสรับสั่งว่าจะเสด็จพระราชดำเนินไปเกาะปัญญีด้วยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่กิ่งอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาและได้พระราชทานเครื่องแบบนักเรียนแก่นักเรียนกิ่งอำเภอเกาะยาวต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณสร้างความปลื้มปิติอย่างหาที่สุดไม่ได้เป็นที่ทราบกันดีว่าทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปจังหวัดต่างๆนอกจากจะปฏิบัติพระราชกรณียกิจแล้วยังทรงเยี่ยมราษฎรทุกพื้นที่ทรงรับทราบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นและด้วยพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิใจพัฒนาขึ้นจังหวัดพังงาเป็นอีกจังหวัดที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในหลายๆด้านผ่านมูลนิธิใจพัฒนาเช่นโครงการศึกษาทดลองเพราะปลูกพันธุ์ปาล์มน้ำมันและเกษตรผสมผสานตำบลบางวันโครงการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนความสำเร็จของโครงการนี้ทำให้มีการขยายเครือข่ายออกไปยังอำเภอใกล้เคียงเช่นอำเภอท้ายเหมืองอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงานอกจากนั้นยังมีการจัดตั้งธนาคารปูและในหลายๆด้านผ่านมูลนิธิใจพัฒนาเช่นโครงการศึกษาทดลองเพราะปลูกพันธุ์ปาล์มน้ำมันและเกษตรผสมผสานตำบลบางวันโครงการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนความสำเร็จของโครงการนี้ทำให้มีการขยายเครือข่ายออกไปยังอำเภอใกล้เคียงเช่นอำเภอท้ายเหมืองอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงานอกจากนั้นยังมีการจัดตั้งธนาคารปูและปลูกป่าชายเลนทดแทนทำให้ทุกวันนี้ชาวประมงบ้านคลองเคียงอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจังหวัดพังงาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งเมื่อคราวที่เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดพังงาหลายๆด้านผ่านมูลนิธิใจพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริจัดตั้งขึ้นและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆในพื้นที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดพังงาได้รับการอนุรักษ์ราษฎรได้รับการส่งเสริมให้มีอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ชาวพังงาจะพร้อมใจกันสืบสานน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาจังหวัดให้ยั่งยืนต่อไป
1: ช่วงตามรอยพระเมตตาขอนำเสนอพระราชกรณียกิจทรงคุณค่าและพระเมตตาครั้งที่ได้เสด็จเยี่ยมหมู่บ้านบางพลัดจังหวัดพังงาในวันที่12เมษายน2544สร้างความปลักปลื้มให้กับชาวบ้านในพื้นที่ทำให้ประสงค์นิกรในพื้นที่บางพลัดจังหวัดพังงาได้มีชีวิตใหม่อีกครั้งติดตามได้จากรายงานค่ะ
0: ช่วงตามรอย

0: ติถุนก็ทางหมู่บ้านและผมเป็นแกนนำไปรับทรงพิทักษ์ป่าจากป่าสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีหน้าที่ตำหนักพระสุรินทราชินีเวชพอปีที่สมเด็จพระนางเจ้าและสมเด็จพระนางเจ้าท่านเสด็จมาประทับที่บ้านบางพัดเมื่อวันที่12มีนาคม2544 24ปีลงรถแล้วก็นี่ตอนนั้นผมอยู่ต้องอยู่อีกฝั่งหนึ่งนี่อยู่ที่ลานจอดรถ
1: ครับ
0: ที่ไหนลานจอดรถแล้วท่านลงสะพานแล้วก็มาถึงกลางสะพานก็ได้ปล่อยปลาปล่อยปูปล่อยกุ้งสัตว์น้ำนานาชนิดแล้วก็เดินขึ้นหมู่บ้านเนี่ยวิดีโอด้านขวาของสมเด็จพระนางเจ้าครับตอนนี้ท่านทรงปลูกต้นไม้ต้นพญาคตบันเมื่อวันที่12มีนาคม2544ตอน5โมงกว่ารู้สึกแบบว่าหมดกำลังใจที่ว่าจะทำงานทำการเพราะว่าหัวใจอยู่กับท่านมาตลอดแต่ว่ารู้ว่าท่านไม่อยู่ผมก็หมดกำลังใจครับผมว่าความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ท่านเสด็จมาแล้วก็คนในชุมชนคนต่างถิ่นก็มาในชุมชนเยอะผิดปกติครับผมจนกระทั่งถึงปัจจุบันให้ทำโครงการบกวีขึ้น843เมตรแล้วก็ธนาคารข้าว100,000บาทครับผม
1: เป็นเส้นทางชมธรรมชาติ
0: เป็นเส้นทางในป่าชายเลนที่จะไปชมถิ่นธรรมชาติครับผมคำที่ท่านได้ตรัสว่าให้ชวนเขาไปปลูกป่าอย่างน้อยคนละหนึ่งต้นถ้าพอปลูกป่าไม่ได้ถ้าได้ป่าได้อย่างอื่นด้วยเช่นคุ้งหอยปลูกปลานานาชนิดจะมาวางไข่ในป่าจารีนมาอนุบาลในป่าจารีนเมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาเราได้จับไปเป็นอาหารเหลือจากรับประทานอาหารในขายคำนี้คือว่าไม่มีวันลืมจนกระทั่งว่าไม่มีลมหายใจครับผม
1: หลังจากทราบข่าวท่านเสด็จสวรรคตมารู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างครับ
2: เสียใจจ้ะ
3: ไม่ได้รับเสด็จพระราชินีด้วยใช่ไหมคะ
2: จ้า
3: เปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมคะจากวันน
2: ั้
3: น
2: เปลี่ยนเย
3: อะเปลี่ยนยังไงบ้าง
2: เปลี่ยนแบบว่าเศรษฐกิจในหมู่บ้าน

0: ท่ามกลางอ่าวพังงาที่โอบล้อมไปด้วยผืนป่าชายเลนสีเขียวมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่สะท้อนความพอเพียงและความกตัญญูต่อผืนแผ่นดินนั่นคือบ้านบางพัดหมู่บ้านชาวประมงมุสลิมเล็กๆในตำบลบางเตยอำเภอเมืองพังงาที่วันนี้ไม่เพียงเป็นชุมชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแต่ยังเป็นหมู่บ้านแห่งความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2544สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เสด็จเยี่ยมราษฎรณหมู่บ้านบางพัดทรงปลูกต้นไม้ไว้เป็นสิริมงคลและพระราชทานแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ป่าชายเลนและสัตว์น้ำเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพประมงพื้นบ้านจากพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านั้นได้ก่อกำเนิดโครงการธนาคารปูม้าบ้านบางพัดธนาคารแห่งชีวิตที่ชาวบ้านนำปูไข่นอกกระดองมาปล่อยอนุบาลให้ลูกปูเติบโตแล้วคืนสู่ทะเลเพื่อให้ธรรมชาติได้คืนฟื้นและชาวบ้านได้มีรายได้อย่างยั่งยืน
1: ชาวบ้านก็รู้ว่านี่เป็นโครงการของพระราชดำริก็ดูแลกันอย่างดีที่สุดตอนนี้ก็ยังมีทุกอย่างพร้อมหมดจริงๆเสด็จมาตั้งแต่2544ตอนนี้ก็ถือว่าหลายปีนะครับหลายปีกลุ่มก็ยังอยู่ครับยังอยู่และชาวบ้านก็ได้จับปูม้าแล้วได้มาบริโภคแล้วไปขายนะครับไปขายแล้วก็ได้เงินมาก็มาดูเติมเต็มในการใช้ชีวิตประจำวันและตั้งแต่มีธนาคารปูม้าในบ้านบางพัดก็ปูม้าโคตรสมบูรณ์ขึ้น
0: จากหมู่บ้านเล็กๆริมป่าชายเลนวันนี้บ้านบางพัดกลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศแวะมาเยี่ยมชมทั้งล่องเรือดูป่าชายเลนและชมวิถีชาวประมงดั้งเดิมวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวประมงพื้นบ้านร้านอาหารริมคลองที่เสิร์ฟปูม้าสดใหม่จากธนาคารปูม้ากุ้งหอยปลาหมึกจากชาวประมงเองทำให้บ้านบางพัดขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่มีอาหารทะเลสดและอร่อยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดพังงาชาวประมงยังคงออกเรือด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาและความกตัญญูต่อพื้นแผ่นดินที่พระพันปีหลวงทรงปกเกล้าพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีเปรียบดังน้ำทิพย์ที่ชโลมใจและชุบชีวิตชาวบ้านบางพัดให้กลับมามีความหวังอีกครั้ง
1: ก็เหมือนว่าได้รับรายความอานิสงส์อันยิ่งใหญ่อันนี้คือทำให้คนได้รู้จักบางพัดมาตั้งแต่เริ่มแกเสด็จมาที่นี่เลยพอแกเสด็จมาที่นี่คนมารับเสด็จเยอะพอรับเสด็จเยอะเขาก็ไม่รู้ว่าโอ้มันบางพัดมันมีแบบนี้เขาเรียกบางคนโอ้ย Amazing บางพังงาแต่รู้จักด้วยเหตุผลที่มารับเสด็จ
0: นอกจากนี้ยังมีห้องนิทรรศการเมื่อครั้งพระพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เสด็จเยี่ยมบ้านบางพัดที่สร้างขึ้นเป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนรุ่นหลังได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์เพียงได้มาสัมผัสสายลมที่พัดผ่านป่าชายเลนได้ยินเสียงเรือชาวประมงลำเล็กแล่นผ่านคลองบางลิงและได้ลิ้มรสชาติอาหารทะเลสดจากฝีมือคนบางพัดก็จะเข้าใจได้ว่าความรักความเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อย่างรากลึกอยู่ในหัวใจของชาวบางพัดตราบนานเท่านาน
2: เดินทางมาถึงช่วงที่3ของรายการกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานคุณผู้ชมผู้ฟังคะจังหวัดพังงาสืบสานพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญในเรื่องน้ำและป่าไม้ดังพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าอาจที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าติดตามได้จากรายงานค
3: ่ะชนนีพันปีหลวงนะครับที่พระองค์ท่านทรงเสด็จ สู่สวรรคตนะครับเสด็จสู่สวรรคาไรนะครับก็เป็นที่สร้างความโศกเศร้าให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงารวมถึงพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งเรานะครับก็รวมพลังกันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านก็คือการร่วมใจกันนะครับรวมพลังกันปลูกป่าเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านนะครับทั้งจังหวัดพังงาทั้ง8อำเภอทั้ง48ตำบลทั้ง321หมู่บ้านของจังหวัดพังงานะครับในช่วงเวลาภายใน100วันนะครับที่พระองค์ท่านทรงสวรรคตไปเราพยายามจะสร้างป่าขึ้นมาเพื่อให้เป็นถวายเป็นพระราชทานนะครับตามที่พระราชทานของพระองค์ท่านทรงพระราชบัญญัติไว้ให้กับปวงชนชาวไทยนะครับที่ท่านพระราชบัญญัติว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำท่านจะเป็นป่าพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำพระองค์ท่านจะสร้างป่านะครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้พี่น้องชาวจังหวัดพังงานะครับได้ร่วมใจกันปลูกป่านะครับซึ่งในวันนี้เราก็มาปลูกป่ากันที่อำเภอทับปุดนะครับก็มีพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะครับประมาณ900กว่าคนนะครับมาร่วมปลูกต้นไม้ปลูกป่ากันนะครับ 1,093 ต้นในวันนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็จะปลูกต่อเนื่องต่อไปนะครับให้เป็นตามพระราชบัญญัติของท่านและสร้างความอุดมสมบูรณ์นะครับให้กับผืนป่าในพื้นที่จังหวัดพังงาให้เป็นที่อยู่ของป่าของสัตว์และที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชนและลูกหลานในอนาคตของชาวจังหวัดพังงาต่อไปครับ

ชมผู้ฟังคะเรื่องราวทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผลิตรายการภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ดร.ธีรพงษ์เพชรรัตน์และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงานางวรวรรณบุญรังสีส่วนวันพรุ่งนี้ติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับทางสวทสตูลสำหรับวันนี้ดิฉันสาเลหาอุสมาพร้อมทีมงานสวทพังงาลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติขยายผลขบวนการพ่อไทยทิพย์พบเด็กต้องสงสัยเพิ่ม13รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขต

0: เงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
2: องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขยายผลขบวนการพ่อไทยทิพย์พบเด็กต้องสงสัยเพิ่ม13รายเตรียมเก็บตัวอย่าง DNA พิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือด
3: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความคืบหน้าปฏิบัติการถอดเศษมังกรขยายผลขบวนการสวมสิทธิ์แจ้งเกิดบุตรโดยมิชอบหรือพ่อไทยทิพย์โดยเร่งตรวจสอบเครือข่ายนายหน้าและเจ้าหน้าที่ที่อาจเกี่ยวข้องกับการออกเอกสารให้เด็กสัญชาติจีนล่าสุดพบเด็กต้องสงสัยเข้าข่ายเป็นลูกทิพย์เพิ่มอีก13รายเตรียมเก็บตัวอย่าง DNA พิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดพร้อมตรวจสอบผู้ที่อ้างตัวเป็นบิดามารดาขณะเดียวกันมีหญิงต่างด้าว2รายพาบุตรเข้าพบตำรวจยอมรับว่าเคยใช้บริการขบวนการดังกล่าวและให้ข้อมูลประกอบการสืบสวนขณะนี้ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว33รายจากทั้งหมด35หมายจับเหลืออีก2รายหลบหนีออกนอกประเทศอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีโดยยืนยันว่าจะขยายผลถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดพร้อมคำนึงถึงสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กเป็นสำคัญดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเก็บข้อมูลการละเมิดถ้อยแถลงร่วมกว่า20ครั้งเพื่อนำเสนอให้ประชาคมระหว่างประเทศรับทราบยืนยันยังไม่มีประโยชน์ที่จะประชุม JBC ร่วมกันหากยังคงยั่วยุนำเสนอข้อมูลฝ่ายเดียวและไม่สร้างความไว้วางใจระหว่างกัน
4: พลอากาศศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC และคณะโฆษกหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมแถลงถึงภารกิจการลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วในวันนี้ว่าเป็นการพาคณะสื่อมวลชนมารับทราบและสื่อสารให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์ณปัจจุบันรวมทั้งมาให้กำลังใจกำลังพลหน้าแนวที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละและยากลำบากพร้อมย้ำจุดยืนของประเทศไทยที่ยังคงยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศในการป้องกันตนเองและกฎการใช้กำลังรวมทั้งการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมระหว่างทั้งสองฝ่ายขณะเดียวกันยังได้เปิดเผยด้วยว่าได้รับรายงานถึงพฤติกรรมการละเมิดถ้อยแถลงร่วมของฝ่ายกัมพูชากว่า20ครั้งในช่วงที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าหากฝ่ายกัมพูชายังคงพฤติการในลักษณะนี้ทั้งการยั่วยุการอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวในการชี้แจงผ่านประชาคมระหว่างประเทศโดยไม่สนใจข้อเท็จจริงที่จำเป็นต้องตรวจสอบร่วมกันทั้งสองฝ่ายการเจรจาปักปันเขตแดนในพื้นที่นี้ตามกลไกของคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC ไทยกัมพูชาเที่ยงเหลืออีก11หลักจาก24หลักเขตก็ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากไม่มีประโยชน์ที่จะพูดคุยกันหากปราศจากความไว้เนื้อเชื่อใจปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครนัดแรกเลือกนางสาวภัทราพรเก่งรุ่งเรืองชัยนั่งประธานสภาพร้อมชูนโยบายสภาโปร่งใสตรวจสอบได
5: ้นางสาวเมธาวีทานดำรงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกเขตปทุมวันเป็นประธานชั่วคราวในการเลือกประธานสภากรุงเทพมหานครโดยมีการเสนอชื่อผู้เข้าชิงตำแหน่ง2รายได้แก่นางสาวภัทราพรเก่งรุ่งเรืองชัยสก.เขตบางซื่อและนายวิรัตคงคาเขตสก.เขตบางกอกใหญ่โดยนางสาวภัทราพรได้แสดงวิสัยทัศน์มุ่งเน้นการยกระดับสภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ผ่าน4มาตรการหลักที่จะผลักดันให้สำเร็จภายในเดือนธันวาคมปีนี้ได้แก่การถ่ายทอดสดการประชุมคณะกรรมการทุกชุดการเปิดเผยผลการลงมติและสถิติการเข้าประชุมของสมาชิกโดยอัตโนมัติการจัดตั้งสำนักงานวิชาการและงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทำงานของสมาชิกรวมถึงการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนร่วมตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางการจัดสรรงบประมาณขณะที่นายวิรัตได้แสดงวิสัยทัศน์เน้นย้ำความสมดุลของ3ฟันเฟืองหลักคือฝ่ายบริหารข้าราชการและสภาเพื่อขับเคลื่อนประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนแบบเปิดเผยซึ่งผลปรากฏว่านางสาวภัทราพรได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ39คะแนนและนายวิรัตที่ได้รับ7คะแนนส่งผลให้นางสาวภัทราพรได้รับเลือกเป็นประธานสภากรุงเทพมหานครชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาด
6: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ในชีวิตของคุณมีครูสักคนไหมครับที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลครูผู้มอบความรู้เป็นแสงสว่างนำทางและเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ
9: จังหวัดลำพูนเชิญชวนลูกศิษย์สถานศึกษาสมาคมมูลนิธิและองค์กรต่างๆร่วมกันตอบแทนพระคุณครูด้วยการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปีพุทธศักราช2570รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลอันทรงเกียรติระดับนานาชาติที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่นใน14ประเทศแห่งภูมิภาคเอเชียโดยมีหลักเกณฑ์สำคัญคือต้องเป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณอุปการอย่างยิ่งต่อวงการศึกษา
8: ร่วมกันเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลอันทรงเกียรตินี้โดยสามารถยื่นแบบเสนอรายชื่อพร้อมเอกสารประกอบได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนสารกลางจังหวัดลำพูนชั้น3
9: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนหมายเลขโทรศัพท์053-096-286หรือดาวน์โหลดประกาศการคัดเลือกและแบบเสนอรายชื่อได้ที่ลิงก์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
8: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
10: มีข่าวดีมาบอก
11: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
12: ข่าวดีที่95
13: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
14: ดูได้ตอนเย็นนอก
10: ข่าวดีปีเก่าสิบห้า
15: อ้าวอีปอดกับฟังรายการวิทยุเนอะอีขึ้นสวทชระปูนนะเปิดประจำเนอะ
16: ได้เวลามาฟังข่าวดี
10: ข่าวเด่น
17: ข่าวดัง
10: เพลงลูกทุ่งม้วน
16: ในรายการข่าวดีปีเก่าสิบห้าแล้วครับ

วัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าวันนี้พบกันเนาะวันจันทร์ของสัปดาห์นะเจ้าวันนี้13แล้วนะเจ้าคุณผู้ฟัง13กรกฎาคม2569นะจ๊ะวันนี้มีประเด็นนะจ๊ะข่าวสารที่ฟังดูแล้วก็รู้สึกหมองใจเนาะคุณผู้ฟังตั้งแต่ตะคืนแล้วนะจ๊ะมีเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ที่กรุงเทพที่ลาดพร้าวนะจ๊ะซึ่งก็ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตนะจ๊ะจำนวนนักเลยคุณผู้ฟังแล้วก็มีคลิปนะเจ้ามีคลิปเหตุการณ์นะมีการรายงานข่าวสารตามสื่อต่างๆทั้งสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุสื่อออนไลน์นะเจ้าเป็นภาพปรากฏทางสื่อเยอะเลยนะเจ้าซึ่งก็สร้างความสะเทือนใจให้กับพี่น้องประชาชนนะเจ้าต่อเหตุการณ์ดังกล่าว

เกิดแรงระเบิดส่งผลให้โครงสร้างอาคารและก็ทรัพย์สินภายในเนี่ยได้รับความเสียหายทั้งหมดนะเจ้าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็เกิดจากการสำลักควันเนาะขณะที่สาเหตุของเพลิงไหม้เนี่ยสามารถสรุปได้เดี๋ยวตอนนี้เจ้าหน้าที่ทางกองพิสูจน์หลักฐานตั้งตำรวจเปิ้นก็เข้าตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูลในส่วนที่ถูกต้องนะเจ้าส่วนการติดตามเนาะผู้สูญหายก็ประสานทางญาติผู้ที่ประสบเหตุนะเจ้าตรวจสอบข้อมูลจากโทรศัพท์ตรวจสอบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอย่างเงี้ยนะเจ้าซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ในกระบวนการละนะเจ้าอยู่ในกระบวนการซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ลงมากำกับติดตามเหตุการณ์ด้วยตัวเองตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งตีผ่านมาแล้วนะเจ้าก็มาฟังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวเนาะอันนี้ก็คงจะได้มาจะฮ้องมาถอดบทเรียนเลยก็คงบ่ใจนะเจ้าแต่ก็คงจะได้มาประชาสัมพันธ์ในข้อมูลที่อาจจะเกี่ยวเนื่องเนาะกับพี่น้องเจ้าละปูนเฮาแต่เจ้านี่บ้านเฮาก็มีเหตุการณ์นะเจ้าเพลิงไหม้เหมือนกันร้านหมูกระทะแถวหนองเป็ดนะมีรายงานว่าก็เกิดเพลิงไหม้ร้านหมูกระทะเหมือนกันนะเจ้าพ่องก็บอกว่าเออมีตะข่าวเพลิงไหม้เนาะเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเจ้าก็คงจะได้มาประชาสัมพันธ์แล้วก็มาคือคำแนะนำเนาะจะว่าถอดบทเรียนเลยก็คงไม่ใช่มาอู้จากประชาสัมพันธ์กันนะเจ้าว่าจากกรณีแบบเนี้ยจริงๆนะเขาสามารถป้องกันนะจะป้องกันบ่คือเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้เนาะโดยจะป้องกันยังใดแล้วก็จะทำให้มีความเสียหายเกิดขึ้นน้อยที่สุดได้จะใดอาจารย์วันนี้ก็คงจะต้องขอใช้เวลาสักช่วงหนึ่งนะจ๊ะเพื่อคือคำแนะนำกับคุณผู้ฟังในเรื่องนี้ต่อละกันนะจ๊ะด้วยความห่วงใยกันเจ้าจากวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขเจ้า

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรนะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าคุณผู้ฟังอย่างที่บอกไปว่าวันนี้คงต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะเจ้าที่จะได้มาอู้กันเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนะเจ้าถึงแม้จะเกิดขึ้นที่กรุงเทพไม่ได้เกิดขึ้นที่บ้านเฮาเนาะคุณผู้ฟังเหตุการณ์นี้คงเจอแน่ว่าทุกคนบ่อยากจะฮือมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นน่ะนะเจ้าแต่ทั้งนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆก็ต้องเรียนว่ามันสามารถที่จะป้องกันได้เนาะจริงๆต้องเรียนว่ามันสามารถที่จะป้องกันได้โดยที่ทุกส่วนจะต้องช่วยกันอย่างจริงจังนะเจ้าโดยที่ทุกส่วนต้องช่วยกันจริงจังแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะเจ้าก็ต้องขออนุญาตนำเหตุการณ์ตรงนี้มาอู้เพื่อแจ้งเป็นวิทยาทานให้กับทุกท่านได้ตระหนักกันนักขึ้นว่ากรณีของเพลิงไหม้ไม่ว่าจะเป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนเหตุเพลิงไหม้ร้านค้าหรือเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารผับบาร์คาราโอเกะอะไรอย่างต่างๆเนี่ยนะเจ้ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลคือมีความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างยิ่งนะเจ้าและเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะป้องกันบ่ฮือมันเกิดขึ้นได้หรือเวลาที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะก่อฮือเกิดในเรื่องของความเสียหายคือน้อยที่สุดนะเจ้าอย่างนะเจ้าเหตุการณ์เพลิงไหม้ของละปูนเฮาที่หนองเป็ดนี่นะที่ว่าไหม้ร้านหมูกระทะนะเจ้าอันนี้ก็ไม่มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะแล้วไม่มีผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะบอกว่ามันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ดีหรอกที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่โอเคอย่างน้อยก็คือไม่มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บแต่เหตุการณ์ในกรุงเทพเนี่ยตะคืนเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตนะเจ้าเบื้องต้นเนี่ย27รายเป็นป้าใจ9ไม่ยิง18นะเจ้าแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนนักเลยนะเจ้าเจ้าหน้าที่ก็ปานำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงซึ่งก็มีการพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบรายละเอียดสาเหตุต่างๆแล้วก็มีการยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตออกมานะเจ้าจากการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลต่างๆนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเจ้าเร่งดำเนินการอย่างละเอียดโดยเร็วทั้งการตรวจสอบสาเหตุการติดตามอาการผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลการติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตรวมไปถึงการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตามกระบวนการต่างๆต้องรวดเร็วที่สุดนะเจ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณเที่ยงคืนนะเจ้าตามที่อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศเนี่ยนะเจ้าบอกว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับรายงานการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในร้านอาหารโรงเบียร์ที่ลาดพร้าวซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับซอยลาดพร้าว1ถนนลาดพร้าวแขวงจอมทองเอาแขวงจอมพลนะจ๊ะขออภัยแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพซึ่งเพลิงเนี่ยตามที่คุณผู้ฟังถ้าพอได้หันคลิปเนาะมันลุกไหม้อย่างรุนแรงและรวดเร็วมากนะจ๊ะเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ทำการดับเพลิงมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยสุทธิสารพหลโยธินพญาไทห้วยขวางนะจ๊ะการไฟฟ้านครหลวงเจ้าหน้าที่ตำรวจปภ.อาสาสมัครมูลนิธิต่างๆร่วมกันเข้าดับเพลิงแล้วก็ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้ติดค้างภายในร้านอาหารนะเจ้าซึ่งต่อมาสามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลารวดเร็วเหมือนกันนะเจ้าเวลาเที่ยงคืน32นาทีก็สามารถควบคุมเพลิงได้แต่ก็ต้องอย่างที่เรียนไปว่าก็น่าเสียใจที่มีทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากในเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าในเรื่องของเหตุการณ์เพลิงไหม้นะเจ้าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตั้งสตินะเจ้าตั้งสติไม่ตื่นตระหนกแล้วก็ต้องออกจากพื้นที่ทันทีเนาะสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงนะโดยหลักปัญหาการปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยสากลเนี่ยคือต้องรักษาชีวิตของตัวเก่าและคนที่คุณรักเอาไว้ก่อนนะอันนี้คือสิ่งแรกที่จะต้องดำเนินการก่อนเลยนะเจ้าต้อง
ต้องช่วยชีวิตตัวเองให้ได้ก่อนเนาะกลุ่มผู้ฟังวิธีเอาตัวรอดเวลาที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยต้องทำทันทีคือตั้งสติบอวิ่งแตกตื่นนะจะกดสัญญาณเตือนดึงหรือกดแจ้งเหตุในอาคารโทร199เอ๊ะนะแจ้งดับเพลิงทันทีเช็คประตูนะจะใช้หลังมือเตะหรือว่าเตะลูกบิดก่อนที่จะเปิดอย่างเงี้ยนะจะห้ามใช้ลิฟต์เนาะในกรณีที่อยู่ในตึกสูงหมอบต่ำคลานเพื่อตามหนีควันไฟที่ลอยสูงเอ็นอาจจะปิดจมูกใช้ผ้าจุ๊บน้ำป้องกันควันพิษเอ็นเนาะหยุดนอนกลิ้งอาจจะถ้าไฟติดเสื้อผ้าคือทำทันทีเลยเอ็นอาจจะแต่คืนนี้มีบางคลิปเนี่ยบอกมีคนวิ่งออกมาแล้วก็ไฟไหม้เสื้อผ้ามีตะโกนบอกถอดเสื้อออกเอ็นอาจจะคุณผู้ฟังข้อห้ามเด็ดขาดและข้อควรระวังเนาะข้อห้ามและข้อควรระวังก็คือเรื่องการใช้ลิฟต์ห้ามสาดน้ำใส่ไฟไหม้ที่ห้ามสาดน้ำใส่ไฟไหม้น้ำมันนะจ๊ะเพราะว่าน้ำเนี่ยจะทำให้ไฟแตกตัวแล้วก็ลุกลามหนักกว่าเดิมห้ามหนีไปที่ห้องน้ำนะแต่คืนนี้มีหลายคนที่ไปอยู่ในห้องน้ำแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในส่วนของห้องน้ำนะจ๊ะป้าบอกห้องน้ำเนี่ยมันไม่มีทางระเบิดออกแล้วก็อาจจะทำให้สำลักควันเสียชีวิตอยู่ในฮันไดคือมันมีทางออกเนาะห้ามเปิดประตูทันทีนะจ๊ะถ้าลูกบิดมันฮ้อนเนี่ยแสดงว่าไฟอ่ะมันอยู่ด้านหลังประตูเนี่ยนะก็คือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องมีองค์ความรู้เนาะองค์ความรู้นี่ก็จะมาพร้อมกับสติบางคนนี่คืออยู่ในเหตุการณ์เนี่ยต้องอู้ถึงอ่ะเจ้ามันถึงจะฮู้แค่ไหนเนาะแต่ว่าสติบ่มีเนี่ยมันก็บ่ได้นะมันก็ตึงจวางไปหมดเนี่ยนะเจ้าวิธีป้องกันก่อนเกิดเหตุก็ต้องตรวจสอบนะเจ้าสายไฟเปลี่ยนระบบไฟฟ้าที่เก่าเสื่อมสภาพเลิกใช้ปลั๊กพ่วงที่มันไม่ได้มาตรฐานก็จะป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรได้ถอดปลั๊กไฟทุกครั้งปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อบัดใช้งานนะเจ้าติดเครื่องตรวจจับควันเนาะเพื่อเตือนภัยล่วงหน้าตรวจถังดับเพลิงสภาพต้องพร้อมใช้งานทุกๆ6เดือนเนี่ยนะเจ้าสิ่งเหล่านี้เจ้าคุณผู้ฟังเป็นสิ่งสำคัญเนาะที่เราจะต้องเฝ้าระวังเพื่อเป็นประจำสม่ำเสมอนะเจ้าตรวจเช็คระบบไฟฟ้าการจัดการห้องครัวนะเจ้ายังถูกวิธีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงหมู่นี้ถือเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันไฟไหม้สำหรับบ้านเรือนและก็ร้านอาหารต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพข้อมูลสถิติจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยบอกว่าสาเหตุหลักของการเกิดอัคคีภัยเนี่ยนะเจ้ามักจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและความประมาทจากการทำกับข้าวคุณผู้ฟังซึ่งแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยนะเจ้าก็จะมีทั้งเรื่องของถ้าแบ่งเป็นบ้านเนาะบ้านเราก็ต้องเช็คสายไฟนะเจ้าตรวจสอบสายไฟไม่ตัดวงจรคือห้ามใช้ปลั๊กพ่วงต่อกันหลายต่อจนเกิดปัญหาการใช้ไฟเกินกำลังที่รองรับได้เห็นนะเจ้าถอดปลั๊กออกปิดสวิตช์ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ่ได้ใช้งานทุกครั้งก่อนออกจากบ้านธูปเทียนอันนี้ก็เหมือนกันนะเจ้าตรวจสอบเพื่อแน่ใจว่าดับธูปดับเทียนบูชาพระหรือยากันยุงสดินแล้วหรือยังอันนี้ลาสามบ่ได้นะเจ้าคนเมืองว่าลาสามบ่ได้เนาะชะล่าใจไปได้เลยสำหรับธูปเทียนที่เราจุดไหว้พระอย่างเงี้ยนะจ๊ะเดี๋ยวนี้เปิ้ลมีเทียนมีธูปแบบเป็นไฟฟ้าอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็เบามาได้ส่วนหนึ่งแล้วนะจ๊ะแต่ก็ต้องไปดูเรื่องของปลั๊กฟมปลั๊กไฟอย่างให้ดีนะจ๊ะติดเซ็นเซอร์นะจ๊ะติดตั้งเครื่องตรวจจับควันไฟถ้ามีกำลังเนาะบริเวณเพดานห้องโถงทางเดินต่างๆบ้านใหม่ๆเนี่ยคนจะมีถังดับเพลิงนะเจ้าควรซื้อถังดับเพลิงเคมีแห้งขนาดเล็กติดไว้ประจำบ้านอย่างน้อย1ถังนะเจ้าสำหรับร้านอาหารต่างๆก็ต้องตรวจเช็คแก๊สนะสายส่งแก๊สวาล์วทางแก๊สเนี่ยต้องตรวจสอบล้างคราบไขมันทำความสะอาดดูดปล่องดูดควันฝาผนังห้องครัวบ่ฮือมีคราบน้ำมันสะสมเย็นนะเจ้าแยกโซนฮ้อนจัดวางถังแก๊สเพื่อห่างจากแหล่งความร้อนหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกิดประกายไฟติดตั้งระบบตัดแก๊สใช้วาล์วตัดแก๊สอัตโนมัติหรือเมื่อมีแก๊สรั่วเตรียมผ้าห่มไฟนะเจ้าหรือว่าผ้าห่มดับไฟไว้ในครัวสำหรับดับไฟที่ลุกไหม้ในกระทะ
ฝึกซ้อมพนักงานอบรมพนักงานในร้านให้ใช้ถังดับเพลิงแล้วก็หูวิธีตัดกระแสไฟในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นเป็นต้นนะเจ้าเป็นต้นคุณผู้ฟังและแห่งประการหนึ่งนะเจ้าอันนี้อยากจะแนะนำเป็นการส่วนตัวเลยละกันเนาะซื้อประกันนะเจ้าซื้อประกันคุณผู้ฟังประกันไฟไหม้บ้านเนี่ยนะเจ้าก็ถือว่าจะเป็นแห่งส่วนหนึ่งที่จะเป็นส่วนที่ช่วยเหลือเฮาได้เนาะในกรณีที่มันเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะเจ้าถ้าต้องการซื้อประกันไฟไหม้บ้านเนี่ยสามารถที่จะดูนะเจ้าดูความคุ้มครองต่างๆนะเจ้าเรื่องของไฟไหม้ฟ้าผ่าระเบิดเนี่ยนะน้ำอีกก็ได้นะเจ้าภัยพิบัติต่างๆจากน้ำท่วมพายุแผ่นดินไหวหมู่เนี้ยมันก็จะมีการคุ้มครองที่ครอบคลุมอยู่ประกันในการคุ้มครองไฟไหม้อัคคีภัยนะเจ้าน้ำท่วมหมู่เนี้ยเจ้าก็มีทั่วไปซึ่งเบี้ยประกันเนี่ยก็เริ่มต้นหลัก100บาทต่อปีก็มีหลักพันบาทต่อปีก็มีนะเจ้าครอบคลุมทั้งในส่วนของโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างและก็ทรัพย์สินภายในบ้านตามทุนประกันที่เลือกนะเจ้าอันเนี้ยฝากไว้เป็นแหมกรณีหนึ่งนะเจ้าเพื่อเอาไว้เนาะเพื่อนหนึ่งบอกว่ารู้กันไว้นะเจ้าปลอดภัยกว่าเนาะรู้กันไว้ปลอดภัยกว่านะเจ้าวันนี้เลยต้องนำเรื่องของเหตุการณ์เพลิงไหม้มาอู้กับพี่น้องเฮาแหมก้ำนะเจ้าเพื่อที่จะได้ป้องปรามนะเจ้าในกรณีที่เกิดเหตุต่างๆเขาจะได้ป้องกันบ่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของเฮาและคนที่เฮาฮักนะเจ้าฝากกันไว้เจ้าคุณผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีทรงถึงกันในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

0: ู้ฟังอยู่ด้วยกันในชาวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนนะเจ้าเนาะสลับสับเปลี่ยนกันนะเจ้าเปิดเพลงให้ฟังตัวฟังข่าวสารกันตัวนะเจ้าก็มีหลายเรื่องเจ้าที่จะได้มาประชาสัมพันธ์เนาะแจ้งข่าวกันนะเจ้าบางเรื่องก็อาจจะแจ้งข่าวกันไปพ้องแล้วนะเจ้าดีเจท่านอื่นๆเนี่ยอาจจะมาเล่าให้ฟังกันไปพ้องแล้วเหมือนกันนี่นะเจ้าบางเรื่องก็จะเป็นประเด็นสำคัญนี่จะมาเน้นย้ำมาบอกคือกันได้หูเนาะคุณผู้ฟังสิ่งที่คุณผู้ฟังอยากรู้นะเจ้าควรรู้แล้วก็ต้องรู้เนี่ยก็จะเอามาสลับสับเปลี่ยนคือได้ฟังกันในช่วงของรายการตั้งสวทลปุณเฮานะเจ้ามาติดตามเรื่องของลำไยนะเจ้าพืชเกษตรแล้วก็เรื่องของน้ำ น้ำท่าต่างๆนะเจ้าตีละปุณเฮาพ่องแล้วกันเนาะคือเมื่อวันเสาร์เจ้าคุณผู้ฟังรัฐมนตรีช่วยนะเจ้ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะเจ้ารัฐมนตรีช่วยโฮมเปิ้นชื่อโฮมที่แปลว่าบ้านเนี่ยนะรัฐมนตรีช่วยโฮมปิยรัตติยภัยรัตนะเจ้าก็ในโซเชียลนี่ปั้นดังเนอะนะเจ้ารัฐมนตรีช่วยโฮมนี่นะไปมาวันก่อนฟังคลิปนะเจ้าว่าปั้นอยู่ละปูนนะปั้นว่าอย่างก็อุ้ยเป็นคนหนองจังคืนนี่มันได้อีน่าน้องโฮมมาน้อยๆก็มาอยู่ที่ละปูนเนี่ยอุ้ยเป็นคนหนองจังคืนนะเจ้าพ่ออุ้ยป้าหม่อนป้าตาเนี่ยนะเป็นคนหนองจังคืนแต่ว่าไปเรียนหนังสือนะเจ้าไปไงอยู่ปุ้นเจียงไฮ้เหียทำอันได้ไงอยู่ละปูนนะแต่ว่านี่ถ้าอยากได้ขอเป็นสสละปูนสักคนอีวะนะเจ้าเป็นว่าว่าจะไผ่ที่ไหนใดๆก็เป็นลูกหลานคนละปูนเนี่ยนะเจ้าก็ลงพื้นที่มาที่ละปูนมาดู2เรื่องหลักๆเจ้าคุณผู้ฟังเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เปิ้นไปที่เวียงหนองล่องเนาะเปิ้นมีงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะเจ้าเปิ้นจัดงานวันประชาสัมพันธ์สวนลำไยคุณภาพยกระดับสู่การส่งออกแล้วก็วันเริ่มต้นฤดูการเก็บเกี่ยวลำไยจังหวัดลำพูนนะเจ้าซึ่งเปิ้นเอาสวนของคุณอย่างก็คุณชนะเนาะตี้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่อำเภอเวียงหนองล่องเนี่ยนะเจ้าเป็นจุดในการจัดงานแล้วก็เป็นต้นแบบในการที่จะยกระดับสู่การส่งออกนะเจ้าก้อนก็เน้นเรื่องของการเอาตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ซึ่งก็เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะเจ้าที่มีเป้าหมายในการที่จะให้เกษตรกรเนี่ยสามารถผลิตสินค้าที่ตลาดต้องการผ่านการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อกับสินค้าเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งลำไยเบี้ยวเขียวนะจ๊ะเบี้ยวเขียวละปูนเฮาก็เป็นสินค้า GI เนาะเป็นสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ละนะจ๊ะก็รับฟังนะจ๊ะรับฟังข้อมูลจากเกษตรกรนะจ๊ะว่ามีเรื่องอย่างพ้องเนี่ยนะที่เกษตรกรเจ้าสวนลำไยเนี่ยมีความปัญหาว่าอย่างอ่ะมีสิ่งที่อยากจะคือไปดำเนินการคือไปช่วยเหลือนะเจ้าป้าก็บอกว่าฮับไปแล้วเดี๋ยวป้าจะเอาไปดูทีมงานจะไปดูว่าในโครงการต่างๆเหล่านี้นะเจ้ากระทรวงเกษตรสามารถที่จะผลักดันออกมาเพื่อเป็นโครงการอันไหนที่จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรในระยะเร่งด่วนนะเจ้าในระยะกลางและเกาะในระยะยาวอย่างยั่งยืนเนี่ยจะได้ต่อไปเนี่ยนะซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวป้าจะดูรายละเอียดนะเจ้าแล้วก็จะรีบขับเคลื่อนโครงการนี้ให้เร็วแฮมจุดหนึ่งป้อนก็มาที่ลิมปิงเจ้าที่สะพานศรีวิชัยครูบาศรีวิชัยนะก็มาเจอเกษตรกรเหมือนกันนะเจ้ามาอู้กับเกษตรกรมาจริงๆก็มามอบปัจจัยการผลิตพ่องงบประมาณสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอาชีพเพื่อกับเกษตรกรเนี่ยนะเจ้าตรวจเยี่ยมนะเจ้ากิจกรรมเช็คดินด่วนนี่นะของสถานีพัฒนาที่ดินมอบบัตรดินดีมอบกล้าพันธุ์หญ้าแฝกเนี่ยนะเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำมอบเงินสนับสนุนจากโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้กับกลุ่มเลี้ยงป่านิลอำเภอลี้กลุ่มเลี้ยงกบอำเภอป่าซางกลุ่มเลี้ยงป่าดุกอำเภอบ้านที่กลุ่มเลี้ยงกบอำเภอบ้านที่เอ็นอาจารย์ซึ่งก็ ก็มีการมอบปัจจัยการผลิตอะไรอย่างต่างๆให้กับเกษตรกรแล้วก็รับฟังนะจะรับฟังการขับเคลื่อนเนาะในเรื่องของการทำโครงการปรับปรุงฝ่ายพญาอุดนะเจ้าฝ่ายพญาอุดเนี่ยเป็นฝ่ายสันมนที่แปลงมาตั้งแต่ปี2532แล้วคุณผู้ฟังก็คือขวางน้ำปิงเจียงใหม่ละปูนอยู่นะเจ้าใกล้ๆกับสะพานครูบาศรีวิชัยเนาะบัดเดี๋ยวนี้มันชำรุดนะเจ้าคุณผู้ฟังประตูระบายทรายมันบ่สามารถเปิดใช้งานได้นะเจ้ามันก็ทำให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำเนี่ยลดลงเวลาที่เกิดน้ำหลากน้ำปิงหลากมาเนี่ยนะพอมาถึงตัดละปูนตัดฝ่ายพยาอุดเฮาเนี่ยนะเจ้ามันประสิทธิภาพการระบายทรายระบายน้ำเนี่ยมันไม่ได้เต็มที่ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมปัญหาน้ำแล้งนะเจ้าถ้าสามารถแก้ไขในเรื่องนี้ได้เนาะต่อไปถ้ามีการทำเรื่องของฝ่ายพยาอุดคือมีประสิทธิภาพดีขึ้นนะเจ้าอย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังไปว่าก็มีความพยายามที่จะแปลงฝ่ายพยาอุดใหม่นะเจ้าเพราะตัดที่ฝ่ายพยาอุดตั้งอยู่เนี่ยก็เป็นจุดสำคัญนะเจ้าซึ่งการประปาก็ดูดน้ำจากตัดเนี้ยขึ้นมาทำน้ำประปาตอยนะเจ้าแล้วก็มีผลในเรื่องของการเกษตรในเรื่องของการเป็นน้ำกินน้ำใช้เนาะน้ำเพื่อการอุปโภคเพื่อการบริโภคต่างๆก็อยู่ในจุดนี้ตอยนะเจ้าซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญแต่ว่าลักษณะของฝ่ายเนี่ยมันบ่เอื้ออำนวยต่อการที่จะบริหารจัดการในด้านต่างๆคือได้ดียิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้เจ้าเพิ่งก็มีโครงการที่จะทำแล้วล่ะเพียงแต่ว่ามันติดขัดในเรื่องของการไทยโอนฝ่ายในความรับผิดชอบซึ่งขณะนี้อยู่ในการรับผิดชอบของทางริมปิงเนาะเทศบาลตำบลริมปิงเวลาที่จะคือเทศบาลเอางบเอาอย่างมาทำมันปอเจ้างบเทศบาลมันถึงหมดกุ้มทำเพราะฉะนั้นต้องถ่ายโอนภารกิจตรงเนี้ยมาเฮ่อกับทางกรมชลประทานที่เปิ้นมีงบประมาณเพียงพอมีศักยภาพในการที่จะมาแบ่งฝ่ายตรงเนี้ยขึ้นแถบใหม่เพราะว่ามันต้องใช้เงินว่ากันเป็นหลักร้อยล้านนะเจ้าคุณผู้ฟังแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเปิ้นก็มารับฟังนะเจ้ามารับฟังว่ามันเกิดอะไรอย่างขึ้นเนาะมันจะต้องดำเนินการจะได้พ่อง1 2 3 4เนาะเจ้าก็เพิ่นให้สัมภาษณ์ไว้ตอยนะเจ้าให้สัมภาษณ์กับทีมงานสวทละปูนไว้เดี๋ยวปางคุณผู้ฟังไปฟังเสียงรัฐมนตรีช่วยโฮมหน่อยละกันนะเจ้าถึงแผนการที่จะผลักดันแล้วก็ยกระดับฝ่ายพยาอุดเพื่อดูแลในเรื่องของน้ำกินน้ำใจให้กับพี่น้องชาวละปูนเฮานะเจ้าติดตามกันในช่วงนี้เจ้า
1: วันนี้จุดที่2เนี่ยเราพูดถึงเรื่องน้ำซึ่งวันนี้เราพูดถึงเรื่องฝ่ายพญาอุดมีปัญหาในเรื่องนี้ในการก่อสร้างเนี่ยมานานแล้วเพราะว่าในเรื่องของการที่ว่าฝ่ายตัวนี้ครอบอยู่ระหว่าง2จังหวัดดังนั้นเนี่ยการจะพัฒนาหรือการที่จะซ่อมแซมหรือจะทำต่อเติมเพิ่มเติมเนี่ยค่อนข้างเป็นไปได้ยากดังนั้นวันนี้เราก็เลยพูดคุยถึงกันที่ว่าเราจะโอนคืนให้กับกรมชลประทานโดยที่ทางเทศบาลริมปิงเองเนี่ยก็ต้องเป็นเจ้าภาพในการถ่ายโอนกลับคืนมาให้กับชลประทานหลังจากนั้นชลประทานก็จะมีการทำงานนะคะลงพื้นที่แล้วก็ดูเรื่องของการศึกษาออกแบบต่อซึ่งวันนี้ดิฉันก็พยายามหาข้อมูลให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพราะวันนี้มีทั้งนายกเทศบาลมานะคะแล้วก็มีทั้งสธ.มีพ่อหลวงมีผู้ช่วยมากำนันมาทุกคนมาหมดดังนั้นเนี่ยข้อมูลที่ได้วันนี้เนี่ยจะถูกกระจายต่อโดยผู้นำท้องที่ท้องถิ่นทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายบริหารค่ะซึ่งวันนี้ทางกรมชลเนี่ยชี้แจงได้อย่างชัดเจนว่าหลังจากไทยโอนเสร็จสิ้นแล้วเป็นหน้าที่ของกรมชลประทานในการที่จะทำเอกสารต่อหลังจากนั้นจะมีการลงพื้นที่ครั้งแรกเพื่อที่จะประเมินในเรื่องของการศึกษาออกแบบหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการที่ของงบประมาณในการก่อสร้างซึ่งระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยโดยประมาณคร่าวๆเนี่ยถ้าไม่เกิดปัญหาเรื่องของประชาคมหรือเรื่องของที่ดินก็จะมีระยะเวลาประมาณ 2-3 ปีซึ่งดิฉันก็ได้นำเรียนทางกรมชลไปแล้วว่าวันนี้นโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะท่านบอกชัดเจนว่าในเรื่องของน้ำเนี่ยคือเรื่องสำคัญดังนั้นเนี่ยเราต้องมีการกระชับเวลาในการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็ชาวจังหวัดลำพูนเองเนี่ยเราก็ช้ำจากปี67มาแล้วนะคะจากเชียงใหม่ไหลมาลำพูนดังนั้นเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าจะมาหาอุทกภัยไหมเราว่ามันกระทบกับชีวิตชาวบ้านมากกว่าดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวยังไงเราก็จะช่วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองฝ่ายบริหารรวมถึงทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยค่ะเดี๋ยวกระชับเวลาขึ้นวันนี้
0: นี่ก็เป็นท่านรัฐมนตรีช่วยโฮมนะเจ้ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อู้ถึงเรื่องของฝ่ายพยาอุดนะเจ้าฝ่ายพยาอุดเนาะที่จะกระชับพยายามที่จะกระชับเวลา ถ้าบัตรติดขัดอย่างนั้นนะถ้าบัตรติดขัดอย่างนั้นพยายามที่จะกระชับเวลาให้เร็วที่สุดเนาะเฮาก็ดีเจออยก็ต้องเรียนว่าส่งกำลังใจนะจากติดตามข่าวเรื่องของฝ่ายพยาอุดมาโดยตลอดเหมือนกันคุณผู้ฟังก็อยากจะให้โครงการในการก่อสร้างในการแปลงฝ่ายพยาอุดมูเนี้ยนะเจ้ามันเกิดขึ้นโดยเร็วเพราะว่ามันก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวละปูนนะเจ้าพี่น้องตังเชียงมุมเชียงใหม่นะเจ้าที่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ส่วนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำด้านอื่นๆเนี่ยนะเจ้าเพื่อนก็ติดตามเหมือนกันนะมีทางด้านของโครงการชลประทานละปูนแล้วก็มีทางส่วนของภาคกลางขออภัยส่วนของเขตเนาะพี่น้องโครงชลประทานที่เชียงใหม่เนี่ยเพื่อนก็รายงานเหมือนกันนะเจ้าว่าสถานการณ์โดยรวมนะเจ้าของการบริหารจัดการน้ำด้านอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัญหานะเจ้าไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดเนาะสามารถที่จะบริหารจัดการได้เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเจ้าส่วนเรื่องของลำไยพอมีเวลาอยู่เนาะส่วนเรื่องของลำไยเปิดเสียงลำไยให้ฟังหน่อยดีกว่าค่ะป้าบอกอู้เมืองได้นะเจ้าเป็นคนอู้เก่งรัฐมนตรีโฮมเนี่ยว่าอย่างที่บอกอ่ะอุ้ยป้าแบบคนหนองจังคืนนี้แบบได้ถ้าได้ใหญ่ที่นี่เนี่ยอาจจะได้ขอเป็นสสลับปูนเห็มกำอีวะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงเรื่องลำไยหน่อยละกันพอมีเวลาอยู่เจ้าเนื้อ
1: โอยูหนองจังคืนกระลึกโฮมเกิดเชียงใหม่แต่มาโตที่หนองจังคืนเนาะคุณตาเนาะอุ้ยน้องโฮมเป็นครูอยู่หนองจังคืนก็เลยมาโตตัดตีหนองจังคืนแล้วก็ไปเรียนต่อที่จังหวัดเชียงไฮ้ก็เลยได้เป็นสสเชียงไฮ้เจ้าบ้านคงได้เป็นสสจังหวัดลำพูนสักคนเลยเนาะเจ้ารัฐมนตรีโฮมเจ้าปิยรัตติยภิรัตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะเจ้ารวมถึงท่านอธิบดีทั้งสองกรมนะฮะท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมสหกรณ์รวมถึงท่านผู้ตรวจพรเทพแล้วก็วันนี้ท่านเจริญนะเจ้าท่านเลขานุการเจ้าของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิ่นก็ได้มาโตยวันนี้เฮามารับฟังเสียงของปัญหาบ้านเฮาบ้านลำพูนนะเจ้าว่าวันนี้เกษตรกรบ้านเฮาเป็นจะได้เนื่องในวันงานติดเป็นเริ่มต้นฤดูเกี่ยวเรื่องของลำไยค่ะวันนี้ก็เลยได้ถือโอกาสได้มาฟังเสียงแล้วก็มาฟังปัญหาของคนสวนลำไยตัวแต่ปัจจัยลำไยอย่างเดียวนะวันนี้เปิดฟังในเรื่องของกระเทียมเรื่องของข้าวโพดเรื่องของยางเรื่องของมะม่วงตัวนะเจ้าแต่สิ่งสำคัญติดสุดติดเปิดอยากได้ในเรื่องของการตลาดดังนั้นวันนี้เรามีกรมส่งเสริมสหกรณ์ค่ะเปิดทำแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มในเรื่องของ Easy Shopแล้วเจ้าจะเป็นเรื่องของที่ว่าคนซื้อประสานงานก็คนขายโดยตรงไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลางเลยค่ะดังนั้น เรื่องของราคาเรื่องของกำไรทางเกษตรกรเฮาอู้กันได้หมดเลยเจ้าดังนั้นก็จะเป็นทั้งหนึ่งช่องทางที่จะสามารถช่วยเหลือในเรื่องของการวางขายของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้นะเจ้าแล้วก็วันนี้น้องโฮมเองค่ะในเป็นตัวแทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วกันเจ้าก็ขออนุญาตอยากจะฝากบอกทางพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรลำพูนอย่าพึ่งหมดหวังกับกระทรวงเกษตรวันนี้เนี่ยเฮามารับฟังเสียงแล้วเฮาจะมีการเอาเรื่องของปัญหานะเจ้าไปนำไปประเมินผลแล้วก็สร้างสรรค์เป็นโครงการติดเข้ามาช่วยเหลือนะเจ้าก่อนติดพรบหรือว่าเรื่องอื่นๆจะเข้ามาดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวท่านอธิบดีทั้งสองท่านผู้ตรวจเนี่ยเปิ้นจะเอาเรื่องของการอู้จ่าวันเนี้ยค่ะบ่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เดี๋ยวเฮาก็คงเอาไปประมวลผลแล้วก็ลองดูว่าเฮาจะได้สร้างสรรค์โครงการหรือนโยบายออกมาจะได้ผ่องเจ้าจะได้ขอเนี่ยฝากเนื้อฝากตัวด้วยเจ้าลูกหลานคนลำพูนเหมือนกันเจ้า
0: ก็ชัดถ้อยชัดคำเนาะโอเก่งนะเจ้าก็แจ้งข่าวกันนะเจ้าบอกก็ได้ฟังบางคนก็ตัดก้อมสินเปียงเอาไหมยังป้นป้อนลงละยังลำไยกำลังออกนะเจ้าลำไยกำลังออกส่วนเรื่องของการบริหารจัดการในด้านของสถานการณ์ผลผลิตทางการเกษตรค่ะนะเจ้าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำค่ะมูลนี้นะเจ้าถ้ามีความคืบหน้าในกรณีต่างๆอย่างที่เรียนไปว่าทางสวทลปูนเขาก็จะได้นำมารายงานนายเจ้าเพื่อกับท่านได้ทราบกันเป็นระยะต่อไปละกันนายเจ้าและนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงของรายการช่วงนี้นายเจ้าก็ด้วยความวงใยกันเนาะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังทั้งเรื่องของไฟไหม้ก็ดีเรื่องของน้ำท่าเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรก็ล้วนแล้วแต่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินชีวิตของเราทั้งสิ้นนายเจ้าก็ทุกเรื่องเนาะอย่างที่บอกไปทั้งเรื่องที่อยากรู้ทั้งเรื่องที่ควรรู้นะเจ้าแล้วก็ทั้งเรื่องที่ต้องหูเนี่ยเขาก็จะนำมาให้ท่านได้รับฟังกันนะเจ้าในช่วงของรายการช่วงนี้ นะเจ้าอ่ะคุณผู้ฟังดีจะออยปาคุณผู้ฟังฟังเพลงลากันได้อีกก่อนละกันเนาะเวลาจะเสี้ยงละแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะเจ้าขอบคุณทุกท่านสวัสดีเจ้า

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

ท่านกำลังฟังสวทลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะครับทุกช่องทางเนาะไม่ว่าจะรับฟังผ่านคลื่น FM 95 MHz หรือว่ารับฟังผ่านระบบออนไลน์ของทางสวท.ลำพูนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดดีเพื่อสังคมนะวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะครับ18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับมาฟังเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาแล้วก็รับฟังสาระข่าวสารที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนของเราเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาวันนี้มีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับก็มีหลากหลายกิจกรรมเลยแต่เรื่องที่จะยิบยกนำมาอู้มาคุยกับคุณผู้ฟังต้องเรื่องนี้เลยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของผ้าไทยผ้าไหมยกดอกนะครับใครติดหลงไหลในเสน่ห์ของผ้าไทยผ้าไหมยกดอกของดีเมืองลำพูนห้ามพลาดข้ามพลาดข่าวนี้นะครับแต่ว่าเราปักกันจวงแรกจะนี่เราไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะครับซึ่งศูนย์อุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้ประกาศนะครับลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าจากเวลา18นาฬิกาวันนี้ไปถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือของเรามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดก็อยู่ระหว่าง22ถึง27องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง30ถึง34องศาเซลเซียสนะครับคุณผู้ฟังก็บ่ได้ลืมเนอะนะครับหลายวันที่ผ่านมานี่ช่วงแมลงนี่เฮาบ่ได้บ่ค่อยได้เห็นแดดเลยนะ15นาฬิกาเป็นต้นไปนี่ฝนก็มืดเนาะมันจะตั้งเข้าก่อนสัก 3:00 นแรงในตั้งเข้านะครับ4:00 นแรง5:00 นก้าฝนเริ่มลงมานะครับแต่ว่าช่วงนี้แดดออกนะครับคุณผู้ฟังครับ 2-3 วันที่ผ่านมานี่นะเพราะฉะนั้นการเรื่องดูแลรักษาสุขภาพก็สำคัญรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวท.ลำพูนนะครับ FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์ทักทายกันพอสมควรแล้วในช่วงหน้าเราจะมาอู้ในเรื่องของผ้ากันดีกว่าครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ก็ต้องอู้กันสักน้อยหนึ่งนะครับในช่วงนี้ก็เป็นข่าวนะเกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับเนาะซึ่งก็มาจากการกินปลาน้ำจืดดิบๆหรือสุกดิบๆนะต่ออันตรายเนอะคุณผู้ฟังตัวการลักนะครับก็ปลาน้ำจืดมีเกล็ดขาวยกตัวอย่างนะครับเช่นปลาตะเพียนปลาขาวนะปลาสร้อยแล้วเขาก็ไปกินดิบนะหรือว่าสุกดิบๆอันตรายนะครับเมนูที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาดนะครับซึ่งนะจะไปเชื่อมโยงกับโรคมะเร็งต่อน้ำดีนี่อันตรายนะได้แก่เมนูก้อยปลาลาบปลาดิบปลาส้มนะครับปลาราดิบปลาจอมนะมั่มปลานะครับแล้วก็เมนูที่ควรระวังเป็นพิเศษนะก้อยปลาลาบปลาพลาปลานะครับที่ทำจากเนื้อดิบนะที่นำมาปรุงรสนะครับนะเอาเนื้อดิบๆมาปรุงรสนี่อันตรายปลาราดิบเนี่ยการทำส้มตำปลาราดิบเนี่ยแจ่วบองหรือว่าน้ำพริกตีไซปลาราบ่ผ่านความร้อนนี่อันตรายปลาส้มปลาจอมมัมปลานี่นะเมนูปลามักดองที่มักกินแบบดิบนี่อันตรายปลาปิ้งปลาเผาหากเนื้อปลาบริเวณกลางตัวหรือยังดิบๆซุกๆนี่นะยังคงมีพยาธิตัวอ่อนอยู่นะมีตัวอ่อนของพยาธิอยู่นะครับปลาปิ้งปลาเผานะถ้ายังซุกๆดิบๆนี่ก็อันตรายนะครับอันตรายที่บุคคลมองข้ามนะที่อู้ไปตะกี้ก็คือได้แก่พยาธิใบไม้ในตับเข้าสู่ร่างกายนะครับเข้าต่อทางเดินน้ำดีอักเสบเรื้อรังน้ำดีต่อน้ำดีตีบก็เสี่ยงมะเร็งต่อน้ำดีนะครับเพราะฉะนั้นต้องป้องกันกันก่อนกินปลาที่สุกแต่ๆนะสุกทั่วถึงด้วยความร้อนนะครับอันนี้ก็ปลาแช่แข็งลบ 20 องศานาน7วันหรือนาน4วันนะครับปลาทั้งตัวโดนน็อกความเย็นนะครับแยกเขียงแยกอุปกรณ์ระวังของดิบของสุกตัวเนอร์เมื่อพบความเสี่ยงนะครับตรวจคัดกรองได้แต่มันล้างมือและอุปกรณ์ให้สะอาดหลังสัมผัสปลาล้างผักผลไม้นะให้สะอาดก่อนกินนะครับรู้ไว้ป้องกันได้เลี่ยงเมนูเสี่ยงลดความเสี่ยงไม่เป็นมะเร็งท่อน้ำดีเนอะคุณผู้ฟังครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับมาอู้ถึงในเรื่องของการบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะกันดีกว่าครับคุณผู้ฟังครับเนื่องในโอกาสมหามงคลนะวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์นะครับพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในวันที่28กรกฎาคม2569จังหวัดลำพูนก็ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนรวมถึงโรงพยาบาลลำพูนนะครับก็ขอเชิญชวนประชาชนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงออกความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยด้วยการรวมกิจกรรมบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะนะครับเพื่อส่งต่อความหวังและชีวิตใหม่ให้แก่เพื่อนมนุษย์อันเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลนะครับก็จะมีขึ้นนะจัดขึ้นวันที่18กรกฎาคมนะวันอังคารเนาะ10โมงเช้าถึง3โมงแลงหรือว่า10นาฬิกาถึง15นาฬิกาณจันทร์1ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ละปูนนะครับโลหิตกาอวัยวะกาแล้วก็ดวงตาเนาะก็ถือเป็นทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีค่าที่สุดเลยนะคุณผู้ฟังซึ่งบ่สามารถผลิตขึ้นเองนะในทุกวันนี้ก็ยังมีผู้ป่วยจำนวนมากที่รอคอยโอกาสในการรักษาบ่ว่าจะเป็นผู้ป่วยอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดใหญ่และผู้ป่วยโรคเฉพาะทางการบริจาคในครั้งนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีการเสียสละนะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดการทำความดีเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรและประเทศชาตินะครับคุณผู้ฟังและเพื่อนะครับให้การบริจาคโลหิตมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดนะก็ขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเนาะเตรียมตัวก่อนจะไปบริจาคโลหิตนะบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอนะครับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย5ชั่วโมงก่อนวันบริจาคนะครับรับประทานอาหารมื้อละนิ้วเรียบร้อยเนาะงดอาหารไขมันสูงและดื่มน้ำสะอาด 3-4 แก้วก่อนรับบริจาค30นาทีในเรื่องของสุขภาพต้องบ่มีอาการเจ็บป่วยนะบ่ได้รับประทานยาปฏิชีวนะหรือว่ายาแก้ปวดในช่วง 3-7 วันที่ผ่านมานะครับงดพฤติกรรมเสี่ยงก่อนมาบริจาคนะบ่จะเป็นในเรื่องของงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์24ชั่วโมงงดสูบบุหรี่1ชั่วโมงทั้งก่อนและหลังบริจาคนะครับเอกสารก็เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนคือพร้อมนะครับเพื่อใช้ในการลงทะเบียนนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่านะครับถ้าพี่น้องประชาชนที่พลาดโอกาสในกิจกรรมพิเศษครั้งนี้นะแต่ก็สามารถมาเป็นผู้ฮื้อได้นะครับทุกวันนะณห้องรับบริจาคโลหิตตึกผู้ป่วยนอกนะ OPD ชั้น2โรงพยาบาลลำพูนนะครับเพิ่นก็จะเปิดฮื้อบริการทุกวันบ่เว้นวันหยุดราชการนะเพื่อช่วยขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขของจังหวัดลำพูนคือมีความมั่นคงและพร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยในทุกสถานการณ์นะครับมารวมกันสร้างพลังแห่งความดีครับคุณผู้ฟังส่งต่อความรักเติมเต็มโลหิตคือคลังเลือดจังหวัดลำพูนเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมนี้โดยพร้อมเพรียงกันเน้อ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับมีกิจกรรมดีๆและก็ได้บุญมาฝากคุณผู้ฟังตัวนั่นก็คือกิจกรรมขึ้นรถไฟไปทำบุญครั้งที่17นะครับต่างชมรมอิ่มบุญละปูนวัดมหาวันลำพูนและกลุ่มสะพานบุญละปูนเพิ่นก็ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะครับเพื่อเปิดโอกาสคือบุคคลทั่วไปเนี่ยได้มีโอกาสเข้าวัดทำบุญและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับก็นับเป็นกิจกรรมหนึ่งเดียวในไทยนี่นะใจรถไฟเป็นสื่อกลางเนาะนำปลาผู้คนนักท่องเที่ยวคนละปูนพุทธศาสนิกชนเนาะไปทำบุญตัวกันนะครับแล้วก็หลายท่านก็เกิดสนใจที่จะไปทำบุญนะครับก็ไปกันได้เนาะไปร่วมกันถวายเทียนพรรษามหามงคลไปถวายชุดมหาสังฆทานนะครับพร้อมด้วยต้นเงินจตุปัจจัยทายทานประจำปี2569ณวัดดอยขุนตานตำบลทาปลาดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมดีๆเนาะเพราะฉะนั้นมาช่วยกันดำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนาให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดกันต่อไปเน้อคุณผู้ฟังครับในการนี้นะครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนักท่องเที่ยวต่างๆก็ขึ้นรถไฟไปทำบุญด้วยกันนะครับครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่17แล้วจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นะครับจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมก็ได้อู้ไปตะกี้แล้วแต่ขอเสริมแฮมน้อยนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆเนาะที่เปิดปลูกฝังประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมที่ดีงามคือแก่น้องๆเด็กๆและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับจะได้สัมผัสวิถีชีวิตการเดินทางบนรถไฟนะครับผ่านสะพานประวัติศาสตร์สะพานขาวทาชมพูและยังไปเยี่ยมชมอุโมงค์ขุนตาลนะครับซึ่งก็เป็นคุณปะเป็นอุโมงค์นะรถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทยไปสัมผัสชีวิตนะวิถีชีวิตของคนขับรถไฟในชุมชนเล็กๆนะที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาบ้านขุนตาล นะครับก็หวังอย่างยิ่งนะครับพี่น้องประชาชนก็จะไปทำบุญด้วยกันไปร่วมทำบุญด้วยกันเน้อเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี2569นี่วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569มาพร้อมกันที่สถานีรถไฟละปูนะลงทะเบียนเวลา 6:00 นเจ้านะครับหลังจากนั้นรถไฟก็จะออกเดินทางนะด้วยขบวนที่102มุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟขุนตาลนะครับ7:00 น. สัก30อ่ะเนาะ7:30 น.ก็จะเดินทางถึงสถานีรถไฟขุนตาลละนะครับก็ไปรวมกันแต่งดาต้นเงินแล้วก็เครื่องไทยทานนะหลังจากนั้น8:00 น.นะครับก็รวมกันสมาทานต้นเทียนพรรษาต้นเงินแล้วก็เครื่องไทยทานเนาะที่นำไปถวายนะครับ8:30 น.นี่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็จะกล่าวทักทายคณะศรัทธาประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับหลังจากนั้นก็จะเดินเท้าขึ้นไปยังวัดดอยขุนตาล นะครับหลังจากนั้น 9:19 น.เลิกงามยามดีก็จะเป็นเรื่องของพิธีสงฆ์ละนะพอพิธีสงฆ์เสร็จปุ๊บนะพิธีต่างๆเสร็จปุ๊บก็จะมีการฟ้อนมีกลุ่มช่างฟ้อนจิตอาสามาฟ้อนรำถวายมือเนี่ยเพื่อเป็นการสักการะบูชาเจ้าพ่อขุนตาลนะครับก็หลังจากนั้นเขาก็รวมกันสักการะเนาะแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัย10:00 น.นะครับพร้อมกันที่หน้าสถานีรถไฟขุนตาลเนาะเพื่อรอเดินทางกลับนะแล้วก็หลังจากนั้นรถไฟก็จะมาเวลา10:20 น.นะครับก็กลับละปูนเฮาด้วยขบวนที่51นะก็จะมุ่งหน้ามาที่สถานีรถไฟละปูนนะครับหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันโดยสวัสดิภาพนะครับก็เป็นทริปดีๆนะครับที่เฮาจะป้ากันแน่นอนดีเจโอมดีเจน้องอั้นนะครับถ้ามีโอกาสก็จะไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มาร่วมทำบุญด้วยกันนะครับที่วัดดอยขุนตาล นะครับไปร่วมกิจกรรมดีๆเนาะได้แอลตวยได้บุญตวยนะปีหนึ่งมีเตียเดียวนะไปด้วยกันครับวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569ครับ

แล้วมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมครับก่อนที่จะลากันไปน้องก็ฝากกันสักน้อยหนึ่งสักเรื่องหนึ่งนะครับขณะนี้เวลาเกือบทุ่มเนาะหลายท่านก็ยังสัญจรบนท้องถนนอยู่หลายท่านก็กำลังตีจะเดินทางกลับบ้านหลายท่านก็รับประทานอาหารเสร็จแล้วหรือว่าซื้อกับข้าวกับปลากลับไปทำที่บ้านลดหนักนะครับบนท้องถนนเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นเดินทางบัวจะใกล้หรือจะไกลนะความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับบ่ได้ประมาทเคารพกฎจราจรบ่ได้ขับรถเร็วนะครับบนถนนเฮาต้องยึดเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งนะครับบ่ได้ประมาทเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าบ่เล่นมือถือขณะขับขี่มีสตินะครับบอดี้สติลดบอดี้หันไปจับมือถือนะประมาณแม้แต่วินาทีเดียวก็สามารถเปลี่ยนอนาคตเปลี่ยนชีวิตเราได้เพราะฉะนั้นนะความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเน้นย้ำทุกวันเน้นย้ำทุกช่วงเน้นย้ำทุกครั้งที่เจอกันนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสปทละปูด FM 95วันนี้ดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวคาดว่าจะทราบสาเหตุเพลิงไหม้ได้ภายใน7วันกระทรวงการคลังเร่งกลั่นกรองโครงการภายใต้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทเข้มงวดเรื่องความโปร่งใสและการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนบาเรนคูเวตและโอมานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวพร้อมสั่งการให้เร่งหาสาเหตุต้นเพลิงพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง27รายและกำชับให้เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจรวมถึงเปิดศูนย์รับแจ้งข้อมูลญาติขณะที่ผู้บาดเจ็บ63รายได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามอาการและดูแลสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยส่วนเจ้าของสถานบันเทิงซึ่งยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU จะรอแพทย์ประเมินความพร้อมก่อนเข้าให้ปากคำและจากการตรวจสอบภายในอาคารพบผู้เสียชีวิตจำนวนมากบริเวณห้องน้ำด้านหลังซึ่งอยู่ใกล้ประตูทางออกอีกจุดหนึ่งเจ้าหน้าที่จึงเร่งตรวจสอบว่าประตูดังกล่าวถูกล็อกหรือไม่หากพบว่าไม่สามารถใช้งานได้อาจเข้าข่ายการกระทำโดยประมาทนอกจากนี้ยังพบสิ่งของวางกีดขวางทางเดินไปยังประตูทางออกด้านห้องครัวซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการอพยพในภาวะฉุกเฉินสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้เบื้องต้นมุ่งเป้าไปที่บริเวณเวทีแสดงดนตรีซึ่งมีการติดตั้งระบบเครื่องเสียงและวัสดุตกแต่งเพิ่มเติมโดยกองพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าวัสดุดังกล่าวเป็นเชื้อเพลิงที่ติดไฟได้ง่ายหรือไม่รวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการต่อเติมอาคารอย่างละเอียดเนื่องจากอาคารมีอายุการใช้งานกว่า53ปีทั้งนี้ได้สั่งตั้งคณะทำงานสอบสวนร่วมระหว่างกองบังคับการตำรวจนครบาล2และสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานจากทุกฝ่ายเร่งสรุปสาเหตุของเพลิงไหม้และดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเบื้องต้นมุ่งดำเนินคดีในความผิดฐานกระทำโดยประมาทและหากพบการต่อเติมอาคารหรือฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคารจะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมต่อไป
2: มองไปในเรื่องของประมาทคือเป็นความผิดอาญาก่อน2การต่อเติมปรับปรุงอาคารจะเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมอาคารอย่างไรหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการอนุมัติอนุญาตนะครับได้ดำเนินการถูกต้องไหมอย่างไรส่วนเรื่องอาญาเนี่ยก็เป็นเรื่องของหน่วยงานตำรวจที่จะต้องสอบกลุ่มต่างๆที่ผมบอกนะครับทั้งดับเพลิงกู้ภัยแต่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยทางทีมของผู้บริหารผู้จัดการหุ้นส่วนพนักงานเสิร์ฟเจ้าหน้าที่ที่บาร์แม่ครัวพ่อครัวรปภ.ทั้งหมดผมให้แบ่งเป็นกลุ่มๆแล้วตั้งประเด็นสอบให้ได้เพื่อที่จะนำเข้ามาสู่การพิจารณาและวินิจฉัยว่าประมาทในเรื่องใดบ้าง
1: ขณะที่กรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุเบื้องต้นพบจุดบกพร่องของอาคารหลายจุดและเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
3: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมอบหมายให้ร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการและนายสานุพัฒน์เด่นธรรมผู้อำนวยการส่วนการอนุญาตโรงแรมและกฎหมายสถานบริการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ลาดพร้าวโดยข้อสันนิษฐานสาเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณเครื่องปรับอากาศบริเวณฝ้าเพดานก่อนลุกลามอย่างรวดเร็วส่วนข้อบกพร่องของอาคารที่พบเบื้องต้นพบว่าไม่ใช้วัสดุกันไฟในการก่อสร้างและตกแต่งทางหนีไฟถูกปิดกั้นมีการตั้งโต๊ะขายลูกอมขวางเส้นทางบริเวณหลังร้านทำให้ใช้งานไม่ได้ประตูฉุกเฉินไม่ได้มาตรฐานเป็นเพียงประตูไม้ธรรมดาและติดป้ายห้ามเปิดเฉพาะพนักงานและเจ้าหน้าที่ทำให้ผู้ใช้บริการสับสนขณะที่การตรวจสอบข้อกฎหมายและลักษณะการประกอบกิจการพบว่าร้านดังกล่าวมีการจำหน่ายอาหารสุรามีดนตรีและมีการเต้นต หรือยินยอมให้มีการเต้นจึงเข้าข่ายเป็นสถานบริการซึ่งแตกต่างจากการขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารที่ต้องปิดทำการหลังเวลา 24 นาฬิกาโดยไม่มีการเต้นเบื้องต้นจึงเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช 2509โดยจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการขออนุญาตใช้อาคารหรือไม่และใช้อาคารผิดประเภทหรือไม่จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านกองพิสูจน์หลักฐานใช้เวลาเก็บหลักฐานกว่า4ชั่วโมงคาดว่าจะทราบสาเหตุเพลิงไหม้ได้ภายใน7วัน
4: ความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดพนักงานร้าน1คนได้เข้าพบพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนพังและโครงสร้างภายในร้านโดยใช้เวลาสอบถามประมาณ1ชั่วโมงขณะที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานยังคงเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดโดยใช้เวลาเก็บพยานหลักฐานนานกว่า4ชั่วโมงเพื่อรวบรวมข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วนและรอบคอบก่อนนำไปตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ7วันจึงจะสามารถสรุปสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ได้อย่างชัดเจนล่าสุดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรายงานว่าสามารถยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้เพิ่มอีก3รายได้แก่นายสิทธิพงษ์ชัยโยสิบตำรวจตีหญิงเตมิกาอ่อนศรีและนางสาวพานิชาสิงห์ขอนส่งผลให้ขณะนี้สามารถยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว15รายด้านยอดผู้บาดเจ็บยังคงอยู่ที่71รายและผู้สูญหาย45รายไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงเวลา 14:00 น.มีครอบครัวผู้ประสบเหตุทั้งที่เดินทางเข้ามาแจ้งข้อมูลด้วยตนเองและโทรศัพท์เข้ามาติดตามผู้สูญหายรวมแล้วประมาณ50ครอบครัวโดยเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งประสานข้อมูลกับหน่วยงานเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและติดตามผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีติดตามผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวสั่งเตรียม ICU หน่วยแผลไฟไหม้รองรับส่งต่อ
5: นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อติดตามการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยผู้บาดเจ็บ63รายแยกเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤตสีแดง22รายอาการปานกลางสีเหลือง33รายและอาการเล็กน้อยสีเขียว8รายส่งเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล11แห่งทั้งนี้ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีแผลไฟไหม้และอาการสำลักควันจำเป็นต้องได้รับการดูแลในหอผู้ป่วยแผลไฟไหม้และหอผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU จึงได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมความพร้อมหน่วยแผลไฟไหม้และ ICU รองรับการส่งต่อผู้ป่วยพร้อมประสานเครือข่ายโรงพยาบาลภาครัฐโดยขณะนี้มีโรงพยาบาลที่พร้อมรับส่งต่อผู้ป่วย6แห่งได้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโรงพยาบาลวชิรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลชลบุรีสำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลราชวิถีจำนวน17รายพบว่าเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤต6รายอาการปานกลาง1รายอาการเล็กน้อย1รายและอีก3รายไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาล่าสุดผู้ป่วยอาการเล็กน้อยสามารถกลับบ้านได้แล้วเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล7รายนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวและตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ส่วนหน้าน
6: างสาวสุภมาศอิสระภัตตีรัฐมนตรีประจำสำนักงานยกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบแสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากซึ่งสั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนำทีมเจ้าหน้าที่สคบบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยสคบได้ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าณสถานี MRT พหลโยธินเพื่อรับเรื่องร้องเรียนรับเอกสารและพยานหลักฐานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิตในการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายรวมทั้งเป็นตัวกลางประสานผู้เสียหายและผู้ประกอบการเพื่อเร่งเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยและการเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการชดใช้เยียวยาค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าทรัพย์สินที่เสียหายและความเสียหายอื่นที่เกี่ยวข้องส อกจากนี้สคบจะประสานงานร่วมกับพนักงานสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานประกอบการดำเนินการตามกฎหมายหากผลการตรวจสอบพบว่ามีเหตุอันทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายและผู้ประกอบการไม่แสดงความรับผิดชอบหรือปฏิเสธการเยียวยาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการโดยเฉพาะสถานบันเทิงเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือสสปท.เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงร้านอาหารและสถานประกอบกิจการที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำเบื้องต้นสสปท.จะเร่งรณรงค์ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทางหนีไฟไฟส่องสว่างฉุกเฉินระบบไฟฟ้าระบบก๊าซและอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพร้อมจัดทำและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถรับมือเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเสนอภาครัฐเร่งแก้ไขกฎหมายยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสถานประกอบการกึ่งสถานบันเทิงให้เท่าเทียมสถานบริการและให้มีผลบังคับโดยเร็ว
8: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความคล้ายกับเหตุที่เกิดกับสถานบันเทิงเมื่อปี2552เป็นอย่างมากโดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไฟไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วคือการใช้วัสดุตกแต่งที่ไวต่อการติดไฟซึ่งถือเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเมื่อเกิดประกายไฟจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือสาเหตุอื่นๆจึงทำให้เกิดการลุกไหม้อย่างรวดเร็วและรุนแรงนอกจากนี้ยังมีประเด็นความหนาแน่นของผู้ใช้บริการที่เกินกว่ารองรับได้ซึ่งปกติสถานบันเทิงต้องมีการคำนวณสัดส่วนของจำนวนคนต่อขนาดและจำนวนประตูทางออกแต่ในเหตุการณ์นี้พบว่ามีคนอยู่หนาแน่นมากอีกทั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงประตูทางหนีไฟกลับถูกปิดหรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติสะท้อนถึงความล้มเหลวของระบบป้องกันอัคคีภัยและการบริหารจัดการพื้นที่ในภาวะวิกฤตอีกทั้งปัจจุบันยังพบว่าสถานประกอบการหลายแห่งอยู่นอกพื้นที่โซนิ่งตามพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509ซึ่งเมื่อไม่สามารถจดทะเบียนเป็นสถานบริการได้จึงเลือกจดทะเบียนเป็นร้านอาหารที่มีดนตรีแทนส่งผลให้ความเข้มงวดของมาตรฐานความปลอดภัยลดต่ำลงกว่ากฎหมายสถานบริการกำหนดไว้มากทั้งที่เป็นพื้นที่ที่มีคนเข้าไปใช้บริการในลักษณะเดียวกันจึงมองว่าควรให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของร้านอาหารที่มีลักษณะเป็นสถานบันเทิงให้เท่าเทียมกับสถานบริการโดยไม่ต้องยึดติดกับเรื่องโซนิ่งและที่สำคัญที่สุดคือต้องออกกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังอีกด้วยชาวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์สนับสนุนโครงข่ายไฟฟ้าภูมิภาคเสริมความมั่นคงพลังงานและการลงทุน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายวิเวียนบารากิสนันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการเตรียมการประชุมผู้นำไทยสิงคโปร์จะจัดขึ้นในประเทศไทยช่วงปลายปีนี้โดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่จะต้อนรับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์คาดหวังว่าจะมีคณะผู้บริหารภาคธุรกิจชั้นนำร่วมเดินทางมาเพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศพร้อมเห็นพ้องให้ใช้การประชุม Civil ServiceExchange โปรแกรมเป็นกลไกเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมผู้นำดังกล่าวด้านพลังงานเห็นพ้องยกระดับโครงการอาเซียน Power Gridซึ่งเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างสปป.ลาวไทยมาเลเซียและสิงคโปร์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของภูมิภาคให้แข็งแกร่งลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานจากนอกภูมิภาค เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการพลังงานร่วมกันและรับรองความผันผวนของสถานการณ์โลกโดยเฉพาะความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและด้านพลังงานเป็นก้าวสำคัญของการสร้างการเชื่อมโยงอาเซียนอย่างไร้รอยต่อซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคดึงดูดการลงทุนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังเร่งกลั่นกรองโครงการภายใต้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทเข้มงวดเรื่องความโปร่งใสและการบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมนำร่องปรับเปลี่ยนพลังงานทดแทนในภาคขนส่ง
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในส่วนของวงเงินกู้ 200,000 ล้านบาทจะเน้นความโปร่งใสและรอบคอบเป็นหลักโดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองถึง2ชั้นซึ่งมีอดีตปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานอนุกรรมการชุดแรกและมีตัวแทนจากภาคเอกชนร่วมพิจารณาด้วยโครงการที่ได้รับอนุมัติจะมุ่งเน้นไปที่พลังงานสะอาดเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในภาวะที่ราคาน้ำมันโลกยังคงผันผวนนอกจากนี้กระทรวงการคลังกำลังเร่งหารือร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐเพื่อออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เปิดกว้างสำหรับประชาชนทั่วไปในการนำไปใช้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขณะเดียวกันรัฐบาลยังมีนโยบายสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านการขนส่งโดยส่งเสริมให้รถรับจ้างรถบัสและรถกระบะหันมาใช้พลังงานทดแทนเช่นน้ำมันปาล์มผสมดีเซลหรือ B20 ควบคู่ไปกับมาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV 3.5 ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเสนอแนวทางคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมปีนี้ไว้4แนวทางหลังต้นทุนราคาพลังงานปรับสูงขึ้น
11: นายกุลพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.กล่าวว่าความไม่แน่นอนของการสู้รบในตะวันออกกลางส่งผลต่อต้นทุนราคาพลังงานทั้งน้ำมันแก๊สและไฟฟ้ากกพ.และภาคนโยบายได้พยายามบริหารต้นทุนและหาแนวทางการคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่า FT ในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ด้วย4แนวทางเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและรักษาความมั่นคงระบบพลังงานของประเทศให้ได้มากที่สุดซึ่งจะทำให้ค่าไฟเฉลี่ยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่หน่วยละ3.95 บาทถึง4.73 บาทโดยแนวทางแรกจะจ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างทั้งไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติทั้งหมดในงวดเดียวเพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้เสริมสภาพคล่องให้สถานะทางการเงินคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วแนวทางที่2กรณีต้นทุนประจำงวดส่วนที่ต่างจากค่าไฟฐานแนวทางที่3กรณีปรับปรุงราคากลางของก๊าซธรรมชาติหรือโพแก๊สให้เหมาะกับปัจจุบันตามนโยบายกระทรวงพลังงานและแนวทางที่4กรณีปรับปรุงราคาโพแก๊สให้เหมาะกับปัจจุบันตามนโยบายกระทรวงพลังงานร่วมกับกกพ.

0: โภคจึงไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยคดีสำคัญที่ตรวจยึดได้อาทิผ้าอนามัยลักลอบนำเข้ายาแก้ไอปลอมฟิลเลอร์และโบท็อกซ์เถื่อนเครื่องสำอางผิดกฎหมายผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าผิดกฎหมายถุงมือแพทย์เถื่อนและแก๊สไนตรัสออกไซด์หรือแก๊สหัวเราะ
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนหมุนสิทธิประโยชน์3กรณีได้แก่1การฝากครรภ์สามารถเบิกได้สูงสุด 1,500 บาท2การคลอดบุตรเบิกค่าคลอดบุตรได้จำนวน 1,500 บาทต่อการคลอด1ครั้งสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและ3การส่งคลอดบุตรจำนวน 1,000 บาทจนอายุครบ6ปีทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ครอบครัวผู้ประกันตนและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวโดยผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-self service หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ที่อ้างว่า IRGC ได้ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอแดนบาเรนคูเวตและโอมานในวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพหลายแห่งในดินแดนของอิหร่านเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีในครั้งนี้ IRGC ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าหนทางเดียวที่จะทำให้อิหร่านกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งคือการที่กองทัพสหรัฐจะต้องหยุดปฏิบัติการทางทหารในช่องแคบแห่งนี้พร้อมเตือนว่าหากปฏิบัติการดังกล่าวของสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปอาจส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมากขึ้นต่ออุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของโลกสำนักข่าวซินหัวได้รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเมืองเซินหยางเมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนที่ออกประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นบาวีตามความรุนแรงระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในเมืองเซินหยาเนื่องจากเมืองแห่งนี้อาจเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันอังคารนี้โดยมีปริมาณน้ำฝนสะสมราว 60-160 มิลลิเมตรทางด้านทางการมณฑลเหลียวหนิงได้สั่งปิดสถานศึกษาสถานประกอบการและสำนักงานใน5เมืองของมณฑลเหลียวหนิงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุอุทกภัยขณะเดียวกันประชาชนมากกว่า 171,000 คนในมณฑลเหลียวหนิงอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ฉบับที่11 ในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมี

0: กำลังอ่อนลงแต่ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมทั้งภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่น 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร27เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา14นาฬิกา2นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา34นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา57นาที
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาดอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 ถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้13กรกฎาคม2567นะขอ2569นะขออภัยคุณผู้ฟังขอแหบแห้งหน่อยนะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาลงมาจากคอนเสิร์ตนะครับดนตรีไลฟ์นะครับหาว่าจะให้เป็นสุขกับคาราบาวนะครับเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็ชื่นมื่นนะครับมีความสุขกันนะครับก็รอติดตามครั้งต่อไปเมื่อไหร่นะครับวันนี้กีฬาวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณทุนชัยคำรอดอยู่ที่ห้องส่งควบคุมเสียงนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้นะครับคุณอัครเดชคำพิระคุณเดชธรชัยโสดาและคุณคุณากรสิมพิทักษ์ครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาในวันนี้นะไปที่วอลเลย์บอลนะครับก็จบมาเรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับสนามที่3ที่นครโอซาก้าญี่ปุ่นนะนัดสุดท้ายของเรานะครับชนะเจอกับตุรกีนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะบราซิลมานะครับ3-0เซตวันนี้เจอกับตุรกีนะครับก็แข่งขันกันนะโค้ชออสกิตติพงศ์รัชตาเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็ส่งชุดที่ชุดใหญ่แล้วของเราลงไปแข่งขันนั่นนะครับแล้วก็มีพรพันธ์เกิดปราศหัวหน้าทีมนะครับกับบรรทีมมีแก้วกัลยากมุนทลาวริศราศรีทาเลิศสาธิภาพรจันทวิสูตรท่าดาวนึกแก้งพิมพิยากกรำนะครับมีปีนแป้นน้อยนะครับส่วนปีนส่วนตุรกีนะฮะโอ้วากัสนะครับเขามาเป็นหัวแถวหัวเสาเลยนะวากัสนี่ตบหนักมากนะครับทางด้านของเซธากูเนสนะครับแล้วก็ทางด้านของซินิดแจ็คนะครับนะนี่คือทางด้านของตุรกีนะครับเราชนะไปก่อนในเซตแรกนะครับนะ27-25สูสีนะครับแต่ว่าพอตุรกีตั้งหลักได้ตบหนักจริงๆนะครับชนะเรา25-21 25-19 125-22นะครับก็ของไทยนี่พิมพ์พิจารกกรำก็ทำแต้มให้เรามากที่สุด25คะแนนนะครับเราก็แพ้ไป1-3เซตนะครับก็เราลงสนามที่3นะครับแข่งศรีนัทชนะ1แพ้3นะครับแพ้สหรัฐ0-3ชนะแพ้ญี่ปุ่น1-3ชนะบราซิล3-0แล้วก็แพ้ตุรกี1-3เซตเราได้12คะแนนนะครับลงแข่งขัน12นัดนะเลขสวยนะฮะก็รั้งจบอันดับที่14ของตารางนะครับการันตีใน VNL ต่อไปนะครับส่วนตุรกีเนี่ยทำผลงานชนะ9นะฮะแพ้3มี25คะแนนอยู่อันดับที่4ผ่านเข้าไปสู่รอบสุดท้าย8ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งตุรกีนะครับจะไปรอบสุดท้ายนะครับที่มาเก๊านะรอบสุดท้ายเนี่ยนอกจากตุรกีแล้วก็ยังมีสหรัฐอเมริกาอิตาลีบราซิลญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์และจีนครับก็จะเป็นทีมสุดท้ายที่เข้าไปแข่งขันรอบในรอบสุดท้ายนะครับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับเงินรางวัลของสาวไทยนะฮะก็จากการแข่งขันเนี่ยแพ้9นัดนะครับชนะ3นัดก็จะมีเงินรวมรางวัลทั้งหมดทั้งสิ้นนะฮะก็ประมาณ 66,000 ดอลลาร์นะครับแล้วก็เงินรางวัลจากการอัดฉีดนะครับก็ด้วยนะจากอัดฉีดจากจาสกมอนูโมโนนะฮะแมตช์นัดละ1ล้านเนี่ยได้มา2นัดนะครับแล้วก็นัดละ3ล้านอีก1นัดรวมอีก4ล้านนะครับรวมอีกทางด้านของแมตช์ที่เราชนะนะใน3สัปดาห์นะที่สภาวอลเลย์บอลนานาชาติเนี่ยนะทางด้านของให้มานะครับก็2ล้านรวมอีกก็6ล้านกว่าบาทนะ6,220,000บาทนะครับสำหรับสาวไทยได้เงินอัดฉีดในครั้งนี้นะครับซึ่งรายการต่อไปของวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับจะไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI ครั้งที่6ครับ CV Cup นะที่เวียดนาม31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนะส่วนสนามที่2นะเชียงใหม่นะครับรอต้อนรับกันเลยทีเดียวนะเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพสนามที่2 7ถึง9สิงหาคมนะนี่คือวอลเลย์บอลนะครับของฝ่ายหญิงก็คือ BYD DMI ครั้งที่6 CV League นะครับแล้วก็จากนั้น2งานนี้แล้วเราก็ไปแข่งขันรายการใหญ่ละก็คือ Asian Game ครั้งที่20ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนทีมชายก็เดินทางไปฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้วนะครับคุณสมพรชัยบางยังนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ส่งนักกีฬาแล้วก็ให้โอวาททีมวอลเลย์บอลชายไทยไปแข่งขันวอลเลย์บอล CV Cup 2026นะครับ15-19 กรกฎาคมที่ฟิลิปปินส์นะครับส่วนสนามที่2นะครับ 22-26 กรกฎาคมที่อินโดนีเซียนะครับเนี่ยนะฮะทีมหญิงกลับมาถึงบ้านเราในค่ำคืนนี้3ทุ่มโดยประมาณนะครับแฟนวอลเลย์บอลไปรอต้อนรับกันได้เลยนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของการแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกเปิดสนาม WGP 1 Water Jet World Series 2026ครับที่ชายหาดซาราโฟโวเมืองบูการ์ดประเทศบัลกเรียนะครับจบวันสุดท้ายนักกีฬาเราลงแข่งขันกันหลายคู่หลายประเภทและได้แชมป์นะในสนามที่1ครับโดยรุ่นมือสมัครเล่นและกึ่งอาชีพครับนะฟิแนลโมโต Expert SK1 GP นะครับน้องธนวิทย์โมลีนะนำแบบม้วนเดียวจบนะม้วนเดียวจบเลยนะได้อันดับที่1นะเพอร์เฟคเกมนะคว้าแชมป์ทุกโมโตนะ180คะแนนคว้าแชมป์นะครับขณะที่อีกรายการนึงก็จะเป็นรุ่นWomen Runabout 1100cc สต็อกนะครับก็สศินาผิวงามแชมป์โลก World Series ของปัจจุบันนะฮะทำเพอร์เฟคนะครับชนะรวดทุกโมโต180คะแนนเต็มนะครับแชมป์ไร้พ่ายเลยทีเดียวนะคว้าโทฟี่ของให้นักกีฬาขอแพ้ให้นักกีฬาไทยอีกคนหนึ่งนะครับขณะเดียวกันรุ่นระดับมืออาชีพครับก็คือไฟนอลโมโตนะครับธนวิทย์โมลีกับธนาของธนวินโมลีนะก็ของเราทั้งไทยทั้ง2คนคู่แฝดนะครับเข้าที่1และที่2นะครับโดยธนาของธนวิทย์เนี่ยได้ที่1นะครับ173คะแนนส่วนธนวินเนี่ยได้ที่2นะครับ166คะแนนเข้าขึ้นโพเดียม1กับ2พร้อมกันเลยนะในรุ่น Pro Am SK1 Stock นะแชมป์นะให้กับทีมไทยนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะก็เป็นรุ่นที่เราแข่งกันเองนะฮะกับศิริธิรประทีปกับกิติพงษ์เกียรติกมลสุขนะฮะแบทเทิลกันเองในรุ่นโปรแอมรันอเบา1100โอเพ่นนะครับก็เป็นทางด้านของกสิดิษฐ์ธีรประทีปชนะนะคว้าแชมป์ไปนะครับแล้วก็กิติพงษ์ได้อันดับที่2นะครับแล้วก็รุ่นใหญ่ครับโปรรันอเบา GP นะรุ่นเรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุดของโลกนะครับโมโตที่3และ4ปรากฏว่ากสิดิษฐ์ธีรประทีปนะที่ตกเป็นรองในช่วงแรกนะครับพลิกสถานการณ์ในโมโตสุดท้ายแซงชนะเกอร์กี้คาซาจากฮังการีนะครับได้207คะแนนนะเหลือเชื่อฮะหลังจากที่ตามมาตลอดครับแล้วก็มาแซงคว้าแชมป์ในโมโตสุดท้ายนี่แหละครับนะได้แชมป์ที่6ของทัพนักกีฬาไทยแล้วก็แชมป์ที่2ของทีมโมโตของ World WGP 1ของไทยด้วยนะคว้าแชมป์รวมแล้วแชมป์ที่6นะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเราได้แชมป์มารายการหนึ่งนะวันแรกนะวันเสาร์นะเสาร์ต่อวันอาทิตย์เราได้แชมป์จากน้องผู้หญิงนะซึ่งไปแข่งขันคนแรกที่คว้าแชมป์นะครับแบบไม่มีใครสู้เลยนะครับเอาคว้าแชมป์นะก็คือทางด้านของน้องพายนะน้องพายคว้าแชมป์คนแรกกับนักกีฬาไทยนะครับน้องพายณัฐกิจสุริยะอธิวัฒน์นะลงแข่งขันจูเนียร์อายุ 13-15 สปาร์คสต็อกนะคว้าแชมป์ไป175คะแนนนะนี่คือทีมการแข่งขันของเจ็ตสกีนะชิงแชมป์โลกบังกอเรียกลางปี2026ครับเราคว้าเหรียญทองนะฮะก็แชมป์สุดยอดจริงๆยินดีด้วยนะสนามต่อไปจะเป็นอย่างไรก็จะมารายงานให้ทราบนะครับจากบังกอเรียก็ต้องไปที่อเมริกาแล้วก็ปิดท้ายที่พัทยานะครับนี่คือเรื่องของเจ็ตสกีนะครับจากเจ็ตสกีไปดูเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับฟุตบอลโลกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับฟีฟ่านะนั่นเหมือนจะเปิดทางให้กับอาร์เจนตินานะกลุยทางให้กับอาร์เจนตินาเข้าไปสู่รอบชิงประมาณนั้นหรือได้แชมป์นะครับอาร์เจนตินาเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับนะโอ้โหเหมือนว่าจะได้ประตูเร็วนะอเล็กซิสแม็กอเลสเตอร์นะมงให้กับอาร์เจนตินานำไปก่อนนะนาทีที่10เท่านั้นเองแต่เล่นไปเล่นมาพอนำปั๊บอาร์เจนตินาลงมารับมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่ต่อที่สู้นะและก็ของแดนเอนดอยยิงประตูในครึ่งหลังตีเสมอให้กับสวิตเซอร์แลนด์นะตอนนี้สวิตเซอร์แลนด์บุกหนักมากนะยิงตีเสมอแต่ว่าในจังหวะที่เสมออยู่นั้นนะมีจังหวะที่เบรียลเอมโบโล่นะไปเดินพุ่งล้มโดนลงโทษพุ่งล้มเป็นเหลืองสองนะครับแหมน่าเสียดายนะครับก็ทำให้โมเมนตัมเนี่ยมาทางสวิตเซอร์แลนด์แล้วต้องกลับไปทางอาร์เจนตินาครับที่มีผู้เล่นมากกว่า11ต่อ10นะมากกว่า1คนบุกและฮูเลียนอัลวาเรสครับยิงประตูให้กับทีมนำ 2-1 ก่อนที่ลาวตาโรมาร์ติเนสครับยิงประตูปิดกล่องให้ทีมชนะ 3-1 นะครับโอ้นะเป็นอาร์เจนตินาฟ้าขาวนะผ่านก็สู่รอบรองชนะเลิศ นะครับนะไปเจอกับใครครับไปเจอกับอังกฤษครับอังกฤษชนะนอร์เวย์2ประตูต่อ1นะครับเล่นไปเล่นมาเนี่ยนอร์เวย์ยิงนำไปก่อนครับแอเดียนเซดรูฟนะครับนาทีที่36นะครับแล้วก็โจ จูดเบลลิงแฮมยิงตีเสมอให้กับอังกฤษนาทีที่45+2นะครับนอร์เวย์มีโอกาสนํา 2-1 ด้วยนะครับมงเข้าไปแล้วยิงเข้าไปแล้วด้วยนะแต่ว่า VAR มาดูตอนหลังว่าทางด้านของออลลิงฮาแลนด์เนี่ยไปผลักผู้เล่นของกองหลังอังกฤษก่อนนะฮะก็ไม่ได้ประตูนะมี VAR นะดูย้อนฟาวกันนานมากนะคุณฟังครับบางทีนู่นฟาวที่เสาธงนู่นนะเกมเล่นไปนานแล้วนะมาย้อนดูฟาวอีกแม่นะแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะก็ต่อเวลานะครับจูดเบลลิงแฮมก็ยิงประตูให้กับอังกฤษนำนะครับ 2-1 และปิดด้วยสกอร์นี้ครับอังกฤษชนะนอร์เวย์ครับ2-1เข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับอังกฤษขวัญใจมหาชนนะครับจมเรือไวกิ้งนอร์เวย์นะก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งรอบรองชนะเลิศก็รอลุ้นกันนะครับฝรั่งเศสเจอกับสเปนนะวันที่15 กรกฎาคมเวลา14:00แล้วก็อังกฤษเจอกับอาร์เจนตินาวันที่16 กรกฎาคม14:00นะครับทั้ง2นัดรอบรองนะนะรอบรองชนะเลิศและรอบชิงข่าวว่าทางด้านของประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือจัสนะครับดร.โสรัตน์อัศวประภาบอกเลยว่ารอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศคนไทยดูฟรีครับขอบคุณมากครับแน่ขอบคุณจากใจเลยทีเดียวนะได้ดูฟรีนะครับแต่ได้ดูฟรีหมายความว่าใครที่มีจานดาวเทียมดูไม่ได้นะซีแบนนะครับกล่องดิจิตอลดูได้นะกล่องดิจิตอลดูได้นะครับนะบอกคุณผู้ฟังนะครับส่วนใครที่มีกล่องทูกล่องอะไรนะทูไอดีดูไม่ได้นะบอกไว้ก่อนนะครับเอาล่ะดาวซันโบฟุตบอลโลก2026นะครับตอนนี้ก็ยังคั่วกันอยู่นะจะเป็นเลโอเมสซี่หรือว่าคิลิอันเอ็มบัปเป้ครับอาร์เจนตินาหรือฝรั่งเศสนะครับ8ประตูเท่ากันส่วนเออร์ลิงฮาแลนด์นะปิดประตูไปแล้วนะจบที่7ประตูกลับบ้านไปแล้วนะ6ประตูยังมีโอกาสนะฮะแฮร์รี่เคนกับจูดเบลลิงแฮมนี่คนละ6ประตูนะอังกฤษ2คนนี่ยิงไปแล้ว12ประตูแล้วอ่ะแฮร์รี่เคนกับจูดเบลลิงแฮมนะครับยังมีโอกาสอยู่นะครับส่วนอุสมานเดเมเล่นะครับ5ประตูนะจากฝรั่งเศสนะครับเอาล่ะจากฝรั่งเศส2คนนี่มี8กับมี5อังกฤษ2คนมี6ประตูด้วยทั้งคู่เลยนะครับอาร์เจนตินามีคนเดียวเมสซี่ฮะยิงไปแล้ว8ประตูใครจะได้เป็นดาวซันโบก็รอลุ้นอีกนะรอบรองนะรอบชิงและชิงที่3เนี่ยนะจะได้ยิงเพิ่มมันอีกรอดูติดตามนะครับการแข่งขันกอล์ฟกันบ้างนะครับกอล์ฟเมเจอร์นะรายการเอวิยองแชมเปี้ยนชิพนะครับเมเจอร์รายการที่4ของปีนะที่ฝรั่งเศสนะแชมป์ไม่ใช่เป็นนักกอล์ฟของไทยนะนะโปรจินอธิยาธิติกุลนักกอล์ฟมือ2ของโลกรองแชมป์เก่าปีที่แล้วนะฮะก็ตีดีในวันที่3ครับวันที่4ก็ตีพยายามจะสู้นะแต่ว่าจบด้วยอันดับที่11ร่วมนะ11อันเดอร์พา203ดีที่สุดของสาวไทยนะที่11ร่วม16ร่วมก็มีโปรเมเอเรียจุฑานุการนะฮะโปรจีอัตยาเนี่ยได้ที่11ร่วมโปรเมเอเรียที่16ร่วม8อันเดอร์พานะครับโปรแพตตี้ประพังกรเนี่ย26อันเดอร์พานะขออภัยนะ6อันเดอร์พา26ร่วมนะฮะ35ร่วมโปรเมียปัจจรีเนี่ย5อันเดอร์พาและ41ร่วมโปรเปียโนนะครับ4อันเดอร์พานะครับอันดับ1นะครับก็เป็นการเพลย์ออฟกันนะครับระหว่างผู้นำชาวเกาหลีก็ฮารุเฮรันนะจากเกาหลีนะครับมาตีเท่ากับบุคแฮริงตันนะครับซึ่งบุคแฮริงตันเนี่ยมาได้2เบอร์ดี้2หลุมติดต่อกันเลยนะหลุม17 18ประมาณนี้ก็แต้มเท่ากันต้องเพลย์ออฟก่อนที่รายูเฮรันนะจะเพลย์ออฟชนะบุคแฮริงตันคว้าแชมป์ไปนะฮะนี่คือกอล์ฟนะครับแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะจากกอล์ฟนะไปดูเรื่องของมอเตอร์ไซค์ทางเรียบ MotoGP สนาม11สนามกลางปีซักเซรินประเทศเยอรมนีนะที่ซักเซรินนะครับซักเซรินเยอรมันนะรอบสปินเรสเนี่ยมาร์คมาร์เกสคว้าแชมป์นะที่2อเล็กมาร์เกสน้องชายแล้วก็ที่3เป็นฟาบิโอดิเจียนาอันโตนิโอนะได้อันดับที่3นะในสปินเรสพอเมนเรสนะปรากฏว่าเป็นมาร์คมาร์เกสม้วนเดียวจบจริงๆนะครับโอ้โหม้วนเดียวจบคว้าแชมป์อีกแล้วนะที่2มาจากไหนนี่มาอะไรจริงตั้งแต่ได้แชมป์3ที่แล้วนะที่2นี่เป็นไอโอกุระจากเทคเฮาส์เรซซิ่งเขาบอกว่าปีหน้าจะไปทางด้านของยามาฮ่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไอโอกุระนะครับแล้วก็ที่3ครับราอูลเฟร์นันเดสครับจากแท็กเฮาส์อีกคนหนึ่งนะหล่นได้อันดับที่3นะส่วนอเล็กมาร์เกสล้มในช่วงของรอบแรกๆนะล้มนะก็ส่วนฮอเก้มาร์ตินเนี่ยติดอันดับที่5นะครับคะแนนสะสมตอนนี้เนี่ยนะครับทางด้านของฮอเก้มาร์ตินนะจากอาพิเลียโรงงานเนี่ย 208แล้วนะที่2ไอโอกุระ194ห่างกันไม่เยอะและที่3มาร์คมาเกสมาแล้วฮะได้25คะแนนเต็มตอนนี้190คะแนนแล้วนะครับนะโอ้สุดยอดจริงๆนะมาร์คมาเกสมาร์คมาเกสเนี่ยมาคว้าแชมป์พรีเมียร์คัส MotoGP สนามซักเซรินนะครับเป็นครั้งที่13แห่งนี้แล้วนะครั้งที่13ของเขาในสนามแห่งนี้นะครับเทียบเท่ากับตำนานตลอดกาลของสนามแห่งนี้ก็คือจาโคโมอากอสตินีเคยทำไว้13ชัยชนะของ MotoGP นะที่สนามเยอรมนีครับซักเซนริงนะครับผมว่าปีหน้าถ้าเขายังแข่งนะถ้ามาสนามนี้อีกมาเกสก็ชนะอีกนะครับคือมาหูโค้งแบบนี้มาเกสชอบมากนะได้แชมป์อีกแล้วนะครับส่วนสนามต่อไป MotoGP ครับ British Grand Prix นะที่ Silverstone สหราชอาณาจักรนะครับ British Grand Prix Silverstone สหราชอาณาจักร 7-9 สิงหาคมนะครับส่วนรายการที่มาเลเซียซุปเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนชิพนะครับ2นักบิดจาก Honda Hi Racing Thailand นะก็เข้าที่1และเข้าที่2นะครับในเดทวันเสาร์ได้แรกนะพอเดทที่2นี่ปรากฏว่าทั้งมิกธนัทลองปลิวแล้วก็ไฮเป็กกฤษดานะครับกฤษดาธนาโชคนะก็ขึ้นโพเดียมทั้งคู่เลยนะโดยมิกธนัทลองปลิวได้ที่1นะหมายเลข31ขึ้นที่1นะครับคว้าชัยชนะมา2เรทเลยฮะทั้งเรทวันเสาร์แล้วก็เรทวันอาทิตย์ส่วนไฮเป็กครับได้ที่2วันเสาร์วันอาทิตย์นะได้อันดับที่3มีการบาดเจ็บนิดหน่อยนะครับก็ตอนนี้ในรุ่นมี 600cc เนี่ยทางด้านของมิกเนี่ยนะก็ CBR 600RR เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยมิกก็มีคะแนนนำสะสมอันดับที่1อยู่นะครับสนามที่3ของมาเลเซียซุปเปอร์ไบค์นะครับก็แข่งขันกัน31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนะที่เซปังมาเลเซียนะครับส่วนโวซุปเปอร์ไบค์นะครับสนามที่8นะครับที่โนลิงตันปาร์คสหราชอาณาจักรนะครับอีกเรทหนึ่งนะฮะก้องสมเกียรติจันทราลงแข่งขันด้วยพร้อมกับเจคดิกสันนะครับแมตช์ในวันเสาร์ก้องก็เข้าอันดับที่20นะแล้วก็แจ็คดิกสันอันดับที่18นะครับพอรุ่นซุปเปอร์โพเรสเนี่ยก้องรถมีปัญหาต้องออกจากการแข่งขันไม่จบครับไม่จบนะครับก้องไม่จบนะฮะล้มในรอบที่3ด้วยนะเจอเกี่ยวกับรถของคู่แข่งนะบาฮัตตันโซฟูโกลูนะครับล้มในรอบที่3นะไปต่อได้แค่รอบเดียวรอบที่4ก็ออกเลยคะแนนสะสมของก้องอยู่ที่8คะแนนอยู่นะครับแต่ว่าผู้นำนี่โหยาวๆเลยก็คือเรื่องของนิโคโลบูเลกานะจากดูคาติเขานำยาวๆเลยก็จองแชมป์อ่ะโวซูเปอร์ไบค์ครับสนามที่9ไปฝรั่งเศสนะครับ 4-6 กันยายนนะครับนะส่วนรุกกี้ MotoGP ครับนะ MotoGP รุกกี้ครับนะครับน้องไมค์คิวกิติศักดิ์สิงห์อพงษ์ในวันเสาร์นี่ออกสตาร์ทที่22จบที่3นะครับมีคะแนนมาด้วยนะ16คะแนนเป็น84คะแนนอยู่ว่าแถว1ถึง5ท็อป5อยู่วันอาทิตย์นะครับน้องไมค์คิวนะก็ลงแข่งขันด้วยนะขยับมาอยู่ที่8แล้วเกิดอุบัติเหตุในรอบที่15ก็ทำให้มีธงแดงนะครับอุบัติเหตุล้มกันตรงโค้งนะฮะไมค์คิวหล่นไปอยู่ที่11แล้วก็มีธงแดงก็ทำให้ยุติการแข่งขันนะครับก็จบที่11ในวันที่2เรทที่2นะครับแต่ก็ยังอยู่คะแนนสะสมอยู่ในกลุ่มท็อป5อยู่นะครับส่วนโวซุปเปอร์ไบค์ในประเภทหญิงนะครับมอเตอร์ไซค์หญิงคิงแชมป์โลกโว WCR ฤดูกาล2026ซัพพอร์ตเรทนะของโวซุปเปอร์ไบค์นะครับรอบสนามที่5สนามรองสุดท้ายที่โดนิงตันปาร์คสหราชอาณาจักรนะครับเมื่อ12กรกฎาคมนะครับมุกดาสารพีดนะครับเมื่อวันเสาร์ขึ้นอันดับโพเดียมที่3นะโอ้โหลุ้นโพเดียมแต่ว่าวันอาทิตย์นะเองสนามหนึ่งนะวันอาทิตย์เรทที่2เนี่ยแข่งไม่จบนะครับนะแข่งไม่จบการแข่งขันออกจากการแข่งขันคะแนนสะสมอยู่ในกลุ่มหัวแถวอยู่นะครับมี99คะแนนนะครับอยู่ในกลุ่มหัวแถวอยู่สนามต่อไปที่เคเรสสเปนนะครับ 16-18 ตุลาคมนะครับเทนนิสวิมเบิลดันนะในประเภทหญิงเนี่ยชิงกันเองระหว่างเช็คกับเช็คนะครับแล้วก็เป็นเช็ควัย21ปีฮะน้องโนสโควานะมือ9ของรายการนะครับเอาชนะมูโควานะนะครับมือวัย29ปีมือ10ของรายการไปนะครับ2ต่อ1เซตครับ6-2 5-7 6-3เป็นคว้าแชมป์หญิงเดี่ยววิมเบิลดันเป็นสมัยแรกนะครับน้องลินดาโนสโควานะครับส่วนในประเภทชายนะแชมป์ปีนี้วิมเบิลดันเป็นของยานิกซิกเนอร์นะชนะอเล็กซานเดอร์ซาเวเรฟ3-1เซตป้องกันแชมป์วิมเบิลดันไว้ได้นะทางด้านของเซตวิมเบิลดันทั้งชายและหญิงก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับยานิกซิกเนอร์มือหนึ่งของโลกก็สมราคานะคว้าแชมป์ในปีนี้ไปครองนะครับ ส่วนเทนนิสรายการหญิงเดี่ยวของเราไปแข่งขันรายการ Hall of Fame Open นะครับน้องไหมบัญชยาสว่างแก้วนะฮะเข้ามาถึงรอบรองนะเจอกับจอมเก๋าจากเยอรมนีก็คือทาเทียนามาเรียมือ96ของโลกนะฮะแล้วก็มือ2รายการนะน้องไหมแพ้ไปนะครับรอบรองเนี่ย0ต่อ2เซต26และ16ตกรอบรองนะครับส่วนในเทนนิส Challenger 125ที่อเมริกานะครับปรัชญาอิสโรจับคู่กับนิกิปูชานาจากอินเดียนะเข้าสู่รอบรองแพ้กับคู่ของนิวซีแลนด์นะครับ0ต่อ1ต่อ2เซต62 46และซุปเปอร์ไทเบรก3ต่อ10ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะตกรอบรองชนะเลิศนะนี่เรื่องของเทนนิสนักกีฬาของเราไปแข่งขันนะครับมาเรื่องสสสเมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมา11 12กรกฎาคมที่อุบลราชธานีนะครับสสสร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีและก็ภาคีเครือข่ายกว่า10องค์กรนะครับจัดโครงการต้นแบบอุบลอยู่ดีเทศกาล The Iconic Run Fest 2026ครับรันอุบลนะ 11-12 กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบลราชธานีนะฮะเปิดโครงการอุบลอยู่ดีและเทศกาลไอคอนิกรันเฟส2026นะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะร้อยตรีสรมงคลวังคละสิรินะฮะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลนะฮะรวมถึงกรรมการของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสครับคุณประภาสีบุญวิเศษนะฮะประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่5ดร.นายแพทย์พระโรจน์ สอนุ่มนะฮะรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็ผู้บริหารจากภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาชนเปิดงานอย่างพร้อมเพรียงนะที่อุบลราชธานีนะฮะงานรณรงค์อุบลอยู่ดีนะก็นำเสนอแนวคิดในการพัฒนาเมืองที่สุขกับภาวะที่เชื่อมโยงกับชีวิตของประชาชนทุกเพศทุกวัยผ่านการออกกำลังกายนะครับการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDS นะครับการพัฒนาอาหารสุขภาพการออกแบบเมืองนะการต่อยอดทุนวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานีให้กลายเป็นต้นทุนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ในที่ดีขึ้นในระยะยาวนะครับแล้วก็มีกิจกรรมฟู้ดแมปปิ้งนะผักดันเมนูท้องถิ่นนะลดโซเดียมการจัดแสดงต้นแบบพื้นฐานสุขภาวะการสาธิตทำเทียนพรรษาและกิจกรรมที่มีส่วนร่วมของชุมชนนะได้รับการร่วมมือเข้าร่วมของประชาชนมากมายนะนับพันคนเลยทีเดียวนะครับวันที่11นะอุบลอยู่ดีนะครับแล้วก็มีซิตี้รันด้วยนะส่งหมุดสัญลักษณ์และร่วมพิธีปักหมุด Global Digital Mark นะที่ย่านเมืองเก่าอุบลราชธานีนะครับเริ่มต้นโครงการขับเคลื่อนอุบลอยู่ดีภายใต้รูปแบบเรื่องของรูปธรรมสร้างสีสันชานเมืองเก่าแล้วก็เต็มไปด้วยนักวิ่งประชาชนร่วมกิจกรรมมากมายนะครับแล้วก็จากนั้นวันที่12ก็มีจัดกิจกรรมนะไอคอนิกรันเฟสรันอุบลอุบลอยู่ดีเรดวิลเลจนะครับนะเปลี่ยนถนนคนเดินให้เป็นลานกิจกรรมลานสุขภาพของอุบลนะฮะมีการวิ่งออกกำลังกายกัน10กิโลเมตรตั้งแต่5นาฬิกานะครับมีประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คนนะฮะมาสร้างบริษัทหน้าใหม่ของเมืองอุบล นะครับซึ่งความสำเร็จของเทศกาลไอคอนิกรันเฟส2026นะรันอุบลก็เป็นการเปิดตัวอุบลอยู่ดีนะฮะก็ต่อยอดให้อุบลราชธานีเป็นเมืองต้นแบบสุขภาวะของประเทศไทยนะครับก็เป็นจุดหมายใหม่ของเชิงท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของอุบลในอนาคตนะครับก็เรื่องของสุขภาพนะกิจกรรมนะครับสสสก็ร่วมมือกับหลายจังหวัดนะทำกิจกรรมให้กับประชาชนได้ออกกำลังกายกันนะครับแมนยูมีข่าวแล้วนะครับซื้อนักเตะคนใหม่มายูริเทเลมองนะครับกองกลางจากเบลเยียมนะครับมาร่วมทีมค่าตัวค่าเหนื่อยข่าวว่า50ล้านเป็นกองกลางที่ไม่ค่อยขยันวิ่งนะเดินแต่ยิงดีจริงๆนะยูริเทเลมองนะมาอยู่กับแมนยูเอาละดีไม่ดีค่อยว่ากันวันนี้เวลาหมดเวลาวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569ณโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพมหานครองคมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่41ประจำปี2569ให้แก่หน่วยงานและผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมในการทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรฟีฟ่าเตรียมหารือข้อเสนอเพิ่มจำนวนทีมในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2030จาก48ทีมเป็น64ทีมเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569ณโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 13:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิตติคุณสุรศักดิ์ฐานีพาณิชย์สกุลนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนกนำคณะผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในวันเดียวกันนี้เวลา 8:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถไปในการบำเพ็ญพระกุศลปล่อยโคนกและพันสัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อถวายพระราชกุศล12กิจกรรมหลักประกอบด้วยกิจกรรมทางศาสนาพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์75รูป3สายคลองรวม225รูปจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ40วัดการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัดใน4จังหวัดร่วมพัฒนาพื้นที่ริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลกิจกรรมสาธารณประโยชน์อาทิบริจาคโลหิตบ ลูกต้นไม้ชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ 7,575 ต้นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ท่องเที่ยวเชิงพื้นที่และพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ถนนคนเดินระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมประกวดสตรีทอาร์ต75ภาพพัฒนาภูมิทัศน์คลองหลอดวัดราชนัดดารามและคลองหลอดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานรางวัลประชาบดีประจำปี2569เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์และต้นแบบคนสู้ชีวิตพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประธานรางวัลประชาบดีประจำปี2569แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นโอกาสนี้นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานขณะที่นางสาวแรมรุ้งสุบรรณเสนีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลทั้งนี้นายชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในฐานะคณะทำงานสรรหารางวัลประชาบดีประเภทสื่อสร้างสรรค์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จรางวัลประชาบดีเป็นรางวัลเกียรติยศที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลองค์กรและสื่อที่อุทิศตนช่วยเหลือผู้ตกอยู่ในสภาวะยากลำบากรวมถึงยกย่องบุคคลต้นแบบที่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคของชีวิตและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมอันเป็นการส่งเสริมค่านิยมแห่งการแบ่งปันความเอื้ออาทรและการเห็นคุณค่าในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สำหรับปี2569มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลประชาบดีจำนวน28รายแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ประเภทสื่อสร้างสรรค์และประเภทต้นแบบคนสู้ชีวิตซึ่งตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับรางวัลประชาบดีแล้วจำนวน 1,121 รายสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างสังคมแห่งการให้โอกาสและไม่ทอดทิ้งผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถ13กรกฎาคม2569
2: ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติ์เสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ณหอประชุมโสมกิติยาภาสำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมพร้อมพระสงฆ์รวม10รูปจากพระอารามหลวง8แห่งนำประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชร กิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการดำเนินงานตลอด30ปีที่ผ่านมาได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยหรือภัยพิบัติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงพระกรุณาโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกสำเร็จและเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพจิตใจในช่วงอุทกภัยทั้งยังเสด็จไปยังพื้นที่ประสบภัยส่งประกอบอาหารและประทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยด้วยพระองค์เองมาชโยรายงาน
1: องคมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลสุริยะสสิธรประจำปี2569แก่หน่วยงานและผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ปฏิทินเป็นสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้สังคมได้รับรู้ข่าวสารและใช้ประโยชน์จากปฏิทิน
3: พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่41ประจำปีพุทธศักราช2569ให้แก่หน่วยงานและผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมในปีนี้ซึ่งจัดโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยทั้งนี้นายอภินันท์จันทรังสีนายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการจัดประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรเป็นเวทีระดับชาติที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องผู้ออกแบบเจ้าของปฏิทินในการทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ทำให้สังคมได้รับรู้ข่าวสารและการใช้ประโยชน์จากปฏิทินได้ทั้งปีอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมหลักของสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยโดยมุ่งหวังเพื่อส่งเสริมการผลิตปฏิทินที่แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและความเป็นชาติไทยการประกวดจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2518และจัดประกวดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยในการประกวดได้กำหนดชนิดปฏิทินไว้3ชนิดคือปฏิทินชนิดแขวนปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะและปฏิทินชนิดสมุดบันทึกซึ่งแต่ละชนิดจะแยกเป็นประเภทต่างๆได้4ประเภทคือประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติประเภทจันทร์ลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันประเภททั่วไปโดยคณะกรรมการที่พิจารณาการตัดสินเป็นผู้ทรงคุณวุฒิครบทุกด้านในการใช้ศิลปะในการออกแบบโครงสร้างเนื้อหารูปแบบการใช้ประโยชน์และบ่งบอกการใช้ประโยชน์อเนกประสงค์เป็นการพิจารณาจากคณะกรรมการอย่างเที่ยงธรรมอย่างไรก็ตามการประกวดในครั้งนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น37รางวัลนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยจัดงาน4ทศวรรษศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์มาตรฐานสากลสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิด40ปีแห่งการให้ที่มากกว่ารอยยิ้มนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงาน4ทศวรรษศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์มาตรฐานสากลสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิด40ปีแห่งการให้ที่มากกว่ารอยยิ้มBeyond the Smile เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ40ปีแห่งการอุทิศตนในการดูแลผู้ป่วยและเผยแพร่ความสำเร็จของการดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายเตชกล่าวว่าตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษศูนย์แห่งนี้ได้ทำหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรงซึ่งเป็นการรักษาระดับสูงที่ต้องอาศัยทีมแพทย์และบุคลากรหลากหลายสาขาในการดูแลผู้ป่วยทั้งรายใหม่และรายเก่าที่เข้ารับบริการกว่า 3,000 รายมีผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรักษาแล้วกว่า 2,000 รายทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์กล่าวว่าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ดำเนินงานมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2529และได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการและพระราชทานนามใหม่ในเวลาต่อมาว่า ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยศูนย์ดังกล่าวได้บูรณาการความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรงแบบสหสาขาวิชาชีพอย่างครบวงจรนับเป็นศูนย์แห่งแรกในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับภายในงานมีการจัดนิทรรศการภาพถ่าย Miracle of Hope 4 เคสแห่งความหวัง Miracle of Dream นิทรรศการแห่งความฝันที่จะจัดแสดงต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17กรกฎาคมที่อาคารรัตนวิทยาภัทรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนำงานวิจัยการสื่อสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยุคดิจิทัลสนับสนุนการจัดทำกฎหมายลำดับรองเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การโฆษณาในสื่อออนไลน์เพื่อคุ้มครองเยาวชนและผู้บริโภค
4: ศาสตราจารย์จรวยพรศรีศิลักษ์รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือสวรส.เปิดเผยว่าสวรส.ร่วมกับคณะผู้วิจัยโครงการวิจัยเชิงระบบเพื่อสนับสนุนการจัดทำกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่2พุทธศักราช2568เพื่อพัฒนาแนวทางการสื่อสารการให้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ทำให้การบังคับใช้มีความชัดเจนเป็นธรรมและสามารถคุ้มครองเด็กเยาวชนและผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ผลเชษวิจิตรคุณากรหัวหน้าโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่าหลักการสำคัญของการสื่อสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรทำได้เฉพาะข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้เช่นแหล่งกำเนิดวัตถุดิบกระบวนการผลิตปริมาณแอลกอฮอล์และมาตรฐานการผลิตโดยต้องไม่ใช้ถ้อยคำหรือภาพที่จูงใจให้ผู้บริโภคไม่เชื่อมโยงกับความสำเร็จความสนุกหรือวิถีชีวิตรวมทั้งเสนอให้กำหนดหลักเกณฑ์ควบคุมการให้ผู้ที่มีชื่อเสียงหรืออินฟลูเอนเซอร์ตราเสมือนและกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อป้องกันการตลาดแฝงบนสื่อดิจิทัลทางนี้ข้อเสนอจากงานวิจัยนี้จะนำไปใช้ประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อจัดทำกฎหมายลำดับรองและแนวทางบังคับใช้ที่มีความชัดเจนลดการใช้ดุลยพินิจและสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนกับการสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นโดยมีเป้าหมายสำคัญคือป้องกันผลกระทบต่อเด็กเยาวชนและสังคมจากการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในยุคดิจิทัลนฤมลอุดมพรรายงาน
5: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อท้องถิ่นของเกาหลีใต้รายงานว่าศาลแขวงกลางกรุงโซลมีคำสั่งพิพากษาจำคุกนายยุนซอกยอนอดีตประธานาธิบดี

0: ให้จำคุกตลอดชีวิตในความผิดฐานเป็นแกนนำก่อกบฏจากกรณีประกาศใช้กฎอัยการศึกที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเมื่อช่วงปลายปี2567สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงเมืองบี้ลินที่ระบุว่าทางการเมียนมาสั่งอพยพประชาชนกว่า 1,600 คนจากทั้งหมด435ครัวเรือนในเมืองบี้ลินรัฐมอนหลังฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำบี้ลินสูงเกินระดับอันตรายและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำของเมืองบี้ลินพร้อมเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยจำนวน10แห่งอย่างไรก็ตามแม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำบี้ลินจะเริ่มลดลงแล้วในเช้าวันนี้แต่ประชาชนที่อพยพออกจากพื้นที่ยังจำเป็นต้องพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงเพื่อความปลอดภัยโดยคาดว่าจะสามารถทยอยเดินทางกลับบ้านได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหากปริมาณน้ำฝนลดลงอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการแคว้นอันดาลูซีอาทางตอนใต้ของสเปนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟป่ารุนแรงที่จังหวัดอัลเมริอาในแคว้นอันดาลูซีอาซึ่งปะทุขึ้นเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13รายบาดเจ็บ7รายและมีผู้สูญหาย10รายนอกจากนี้เหตุไฟป่าดังกล่าวเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วมากกว่า 43,700 ไร่ขณะที่นายฮวนมานูเอลโมเรโนผู้นำรัฐบาลแคว้นอันดูลาซิอาผู้นำรัฐบาลแคว้นอันดาลูซิอาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมไฟป่าในจังหวัดอัลเมริอาได้แล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามรัฐบาลแคว้นอันดาลูซิอายังคงจำเป็นต้องดำเนินงานเพิ่มเติมเพื่อทำให้แน่ใจว่าไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ในพื้นที่ดังกล่าวจะสามารถถูกควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกรายการ WGP1 Waterjet World Series 2026สนามเปิดฤดูกาลที่ชายหาดซาราโฟโวเมืองบูการ์สประเทศบัลแกเรียระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคมนักกีฬาไทยทำผลงานโดดเด่นโดยธนวิทย์โมลีคว้าแชมป์รุ่น Expert Ski GPและศศินาผิวงามคว้าแชมป์รุ่น Women Run About 1,100 สต็อกด้วยผลงานชนะทุกโมโตส่วนในรุ่นอาชีพธนวินและธนวิทย์โมลีคว้าอันดับ1และ2รุ่น Pro Am Ski Stock ขณะที่กสิทธิ์ธีระประทีปคว้าแชมป์รุ่น Pro Am Run About 1,100 Open และสร้างผลงานสุดประทับใจในรุ่น Pro Run About GP หลังเร่งแซงขึ้นอันดับ3ในโมโตสุดท้ายก่อนคว้าแชมป์บัลแกเรียกลางปี2026ด้วยคะแนนรวม207คะแนนเฉือนชนะแชมป์จากฮังการีเพียง1คะแนนสร้างความสำเร็จให้กับทัพเจ็ตสกีไทยอย่างยอดเยี่ยมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันจัดงบประมาณส่งทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครบถ้วนทั้งหมดติดตามได้จากรายงาน
2: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมเรื่องการส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในช่วงเดือนกันยายนนี้ร่วมกับคณะผู้บริหารด้านกีฬาและคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่วนราชการแจ้งวัฒนะสำหรับในการประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้มีนักกีฬาที่ผ่านเกณฑ์เข้าไปร่วมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จำนวน43ชนิดกีฬารวมนักกีฬาทั้งหมด690คนโดยในเรื่องของงบประมาณนักกีฬาทุกคนที่ผ่านหลักเกณฑ์จะได้เงินสนับสนุนครบถ้วนทั้งหมดไม่มีการตัดงบแต่อย่างใดโดยทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว131ล้านบาทขณะที่อีก3สมาคมกีฬาที่ควอลิฟายได้เพิ่มจากกีฬาฮอกกี้ปีนหน้าผาและปัญจักรกีฬาทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะช่วยหางบประมาณมาเพิ่มให้6ล้านบาทรวมเป็นงบประมาณในการส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขันทั้งสิ้น137ล้านบาทส่วนกีฬาพาเดลเนื่องจากสมาคมพาเดลอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นกีฬาแห่งประเทศไทยจึงไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ส่งแข่งภายใต้งบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทยทางสมาคมก็พร้อมออกค่าใช้จ่ายเองพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: พลเอกวิสุทธิ์เดชสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬายกน้ำหนัก ทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายน

0: จนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกำลังเก็บตัวฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกกีฬายกน้ำหนักแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้การสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ทั้งด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพการวางแผนฝึกซ้อมและฟื้นฟูอาการบาดเจ็บเพื่อให้นักกีฬามีความพร้อมสูงสุดโดยยกน้ำหนักยังเป็นหนึ่งในกีฬาความหวังของไทยในการคว้าเหรียญรางวัลสำหรับนักกีฬาความหวังของไทยนำโดยเวฟวีรพลวิชุมาเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่33และเหรียญเงินโอลิมปิกเกมส์2024รวมถึงออยสุรจนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่33และเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์2024ซึ่งทั้งคู่เป็นกำลังสำคัญในการลุ้นคว้าเหรียญรางวัลให้กับทัพไทยในศึกเอเชียนเกมส์2026พิชาอุตรากองกลางทีมชาติไทยเปิดเผยภายหลังมีชื่อกลับมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกครั้งในชุดลุยศึกอาเซียนฮุนไดครับ2026โดยระบุว่ารู้สึกภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้มีชื่อติดทีมชาติไทยโดยเป้าหมายในครั้งนี้ต้องการทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดในทุกนาทีที่ได้ลงสนามทุกนาทีที่ได้ลงฝึกซ้อมกับทีมสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มB ของทีมชาติไทยเริ่มประเดิมสนามด้วยการออกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมต่อด้วยเปิดบ้านรับมาเลเซียวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกไปเยือนฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง True Vision Nowจานนี่อินฟาติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเปิดเผยว่าฟีฟ่ากำลังจะพิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายขนาดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2030จากเดิมที่กำหนดไว้48ทีมเพิ่มเป็น64ทีมเพื่อเปิดโอกาสให้ชาติต่างๆได้เข้าร่วมการแข่งขันมากยิ่งขึ้นและเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของทัวร์นาเมนต์โดยข้อเสนอดังกล่าวจะถูกนำเข้าสู่การประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้สำหรับฟุตบอลโลก2030กำหนดจัดขึ้นใน3ทวีปโดยมีโมร็อกโกโปรตุเกสและสเปนเป็นเจ้าภาพหลักขณะที่อุรุกวัยอาร์เจนตินาและปารากวัยจะได้จัดแมตช์เฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของทัวร์นาเมนต์ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
3: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านจึงเปรียบเทียบว่านั้นก็โคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกหลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรแท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก
4: ้ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผล แม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาดอ่าน

พลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะพบกันในช่วงเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยก็เป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะเป็นการประกวดที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่โลกของวรรณกรรมเชื่อมร้อยกับโลกของการเมืองการปกครองให้เป็นหนึ่งเดียวกันผ่านความคิดของนักเขียนค่ะที่มีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์มาบอกเล่าเรื่องราวร่วมกันเสริมสร้างประชาธิปไตยปลุกจิตสำนึกความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยค่ะผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นตอนต่อจากในสัปดาห์ที่แล้วมีชื่อเรื่องว่าใต้ก๋งผู้มิเคยท่องทะเลประพันธ์โดยชิตชยากรค่ะซึ่งเป็นเรื่องของเรือประมงลำหนึ่งค่ะที่เป็นเรือลำใหญ่มากการที่ใครจะได้ครอบครองเรือลำนี้จะต้องรับสัมปทานมาค่ะและเถ้าแก่ตั๊กก็เป็นผู้ที่ได้รับสัมปทานมาแต่ด้วยอายุและสุขภาพร่างกายที่ไม่เอื้ออำนวยค่ะจึงให้ลูกชายรับตำแหน่งใต้ก๋งแทนถึงแม้ว่าใต้ก๋งคนใหม่จะยังไม่มีประสบการณ์ในการออกท่องทะเลแต่ว่าก็มีบรรดายี่ชิ่วซึ่งเป็นตำแหน่งรองจากใต้ก๋งคอยดูแลเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำกับใต้ก๋งคนใหม่แต่ทว่าบรรดายี่ชิ่วเองก็ไม่ได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันค่ะเพราะยี่ชิ่วก็มาจากการรวมตัวของคนหลายๆกลุ่มเพื่อมาร่วมกันครอบครองสัมปทานนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังได้กันต่อค่ะ

ความสงสัยทยอยไล่ไต่ถามฉันรู้ว่าคนบนเรือทั้งหมดถูกเลือกมาโดยประชาชนในประเทศพวกเขาคือตัวแทนของทุกสิทธิเสียงแห่งแผ่นดินพวกเขาควรเป็นบุคคลทรงคุณค่าแต่วันที่ฉันพบเจอและได้ร่วมเรือลำเดียวกันกลับไม่ใช่ทำไมคนพวกนี้ได้รับการคัดเลือกมาทำงานใหญ่นี่เป็นสัมปทานใหญ่ที่สุดในประเทศนี่เป็นตำแหน่งงานสูงสุดในแผ่นดินแต่เกรดของตัวแทนประชาชนบางคนต่ำตมอย่างไม่น่าเชื่อใต้กงหนุ่มมิได้เก่งกาจสมตำแหน่งบางคนในเรือรวมหัวกันซุบซิบนินทาฉันเชื่อแล้วว่าประสบการณ์สำคัญกว่าการศึกษาวิชาการประมงที่เรียนในรั้วมหาวิทยาลัยจะอย่างไรมิอาจเท่าเทียมวิชาเดียวกันที่เรียนจากทะเลลึกสติปัญญามีคุณค่ากว่าความรู้เพชรดีมิได้กำเนิดจากสภาพแวดล้อมดีเสมอไปฉันเห็นยี่ชิ่วอูพูดจายกยอปอปั้นใต้กงหนุ่มเกินจริงได้ยินคำสอพอประจบประแจงมิว่างเว้นแต่ละวันบางวาจาฟังแล้วแทบอาเจียนคนพวกนี้น่าซื่อใสแต่หัวใจเจ้าเล่ห์และอำมหิตฉันพอจะหยั่งความรู้สึกในใจของเขาได้เขาคงหวังว่าสักวันต้องได้นั่งตำแหน่งอันทรงเกียรติแทนลูกชายเท่าแก่ตั๊กเขี้ยวเล็บของเขาแหลมคมพร้อมที่จะคลี่กางขย่ำถ้ามีโอกาสฉันไม่สบายใจกลัวนาวาใหญ่จะไปไม่รอดตลอด4ปีการเดินทางต้องใช้เวลาอีกยาวนานทะเลคล้ายกว้างใหญ่ไม่รู้จบความผันแปรของคลื่นลมยากอย่างคาดคำนวณแม้ใต้กงปอบประโลมให้คนบนเรือสู้ตามแนวทางของการให้กำลังใจแต่บารมีเขาดูด้อยกว่าทุกใต้กงที่ฉันเคยพบพาหลายเสียงซุบซิบจากกลุ่มย่อยบนเรือพูดกันว่าสถานการณ์ของเท่าแก่ตั๊กเองก็ไม่ค่อยดีนักเพราะมีชนักปักหลังเรื่องความผิดในอดีตอยู่หลายคดีเท่าแก่อาจจะล้มคลืนได้ในทันทีถ้าถูกพิสูจน์ทราบว่ากระทำผิดจริงก่อนสายยันย่างเยื้อนไม่กี่มากน้อยท้องฟ้าเปลี่ยนสีจนฉันตระหนกนอนมันมาแล้วอุกาฟ้าเหลืองที่คนโบราณหวาดหวั่นกวนผวาถ้ามีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นชาวประมงมิกล้าออกเรือไปหาปลาเพราะรู้ดีว่าพายุใหญ่กำลังจะมาความจริงก่อนหน้านี้ 3-4 ชั่วโมงฉันได้ยินศูนย์วิทยุในเรือแจ้งให้กลุ่มยี่ชิ่วทราบเรื่องนี้แล้วพวกเขาได้รับแจ้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าพายุใหญ่คาสิโนก่อตัวขึ้นทางตอนใต้ของแหลมยวนมันกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาในน่านน้ำนี้ยี่ชิ่วชวนสั่งการให้คนบนเรือระวังอย่างเต็มที่อวนและอุปกรณ์จับปลาถูกเก็บขึ้นมาทั้งหมดสมอใหญ่ถูกทอดลงตรึงกับผืนดินใต้ทะเลเรือต้องส่งตัวได้อย่างมั่นคงเพื่อให้รอดพ้นปีศาจวายโยจากประเทศเวียดนามใต้กงมิได้ตื่นตกใจมากเขามีรอยยิ้มและปลอบเหล่าบริวารว่าไม่ต้องกลัวเรือของเขาใหญ่พอจะต้านพายุร้ายได้ยี่ชิวชวนขอให้เขาเก็บตัวอยู่ในห้องพักเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของหน่อเนื้อเจ้านายฉันได้ยินเท่าแก่ตักวิทยุมาสั่งการกับยี่ชิวชวนอย่างร้อนลนผู้ตายบังคับบัญชารับปากครับครับตลอดเวลาทั้งสองคนเหมือนรู้ใจกันมากไม่ต้องอธิบายอะไรให้เยิ่นเย้อมากความส่วนยี่ชิวอูที่ยืนอยู่ด้านข้างพยายามเงี่ยหูฟังการสนทนาของยี่ชิวชวนและเท่าแก่ตักสมาธิเขาจดจ่อกับทุกคำพูดเรามิให้ตกหล่นคนคนนี้หน้าตาระรื่นมีอารมณ์ขันเป็นนิดแต่ดูออกว่าลึกซึ้งเจ้าเล่ไม่น่าคบหาเป็นเพื่อนเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่มิได้มาจากกลุ่มของเท่าแก่ตักแต่มีสายสัมพันธ์โยงใยกันอยู่ไม่น้อยท่าทางของคล้ายมีความสามารถสูงถ้าอยู่ข้างเท่าแก่ตักอย่างจริงใจเขาต้องนำเรือลำนี้ฝ่ามรสุมไปได้แน่แต่จิตใจมนุษย์ลึกยิ่งกว่าจุดลึกสุดของมหาสมุทรให้คาดอย่างใดฉันพออย่างได้แต่กับความลับเร้นของยี่ชิ่วอูฉันยอมยกธงขาวส่วนยี่ชิ่วบุ๋ยรับฟังอย่างนิ่งเงียบเขาเก็บอารมณ์และความรู้สึกได้ดีเขาไม่ใช่คนช่างพูด
มิมีวาจาเป็นเอกเขาเป็นคนตรงและเด็ดขาดฉันเห็นแววกังวลจากดวงตาของเขาเขาพยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเงียบๆฉันรู้สึกว่ามือไม้เขาสะอาดเหมือนจิตใจถ้าเขาเป็นคนดีจริงเขาจะอยู่ในตำแหน่งนี้ได้นานหรือยากเพราะเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่มาจากฝั่งไม้เบื่อไม้เมาของเท่าแก่ตักเขาเข้ามาเติมเต็มเพื่อสนับสนุนให้เท่าแก่ตักได้สัมปทานเพื่อต่อต้านคู่แข่งอีกกลุ่มหนึ่งให้หลุดจากวงโคจรแห่งการช่วงชิงเมื่อมาจากต่างกลุ่มต่างขั้วความคิดอ่านไม่ตรงกันทั้งที่เป้าหมายของหน้าที่การงานเหมือนกันยีชิวบุ๋ยตั้งใจทำเพื่อประชาชนแต่บางกลุ่มกับเพนผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าฐานะของยี่ชิวหมุยจึงค่อนข้างล่อแหลมเขาอาจจะถูกกำจัดได้ทันทีถ้าไปขวางทางเดินของเท่าแก่ตักอุกาฟ้าเหลืองมิได้เหลืองดังชื่อแต่ท้องฟ้าเป็นสีส้มเข้มจนกลายเป็นสีแดงชาวเรือทราบว่าฝนฟ้าจะคะนองหนักความชื้นในอากาศสูงไอ้น้ำปริมาณมหาศาลถูกพัดผ่ามาตามสายลมเมื่อแสงอาทิตย์ส่องกระทบละอองไอน้ำแสงจากละอองน้ำหักเหเป็นแสงสีแดงเข้าสู่ระบบการมองเห็นของเราท้องฟ้าจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มทุกยี่ชิ่วสั่งการคนบนเรืออย่างเร่งด่วนยี่ชิ่วหมุยดูคล่ำเคร่งกว่าคนอื่นๆเขาสั่งงานอย่างจริงจังและเข้มงวดส่วนยี่ชิ่วชวนมีความนุ่มนวลทางวาจามากกว่าเขาสั่งงานช้าๆแต่เข้าใจง่ายต่างกับยี่ชิ่วอูที่ดูเหมือนจะคอยเอาใจใต้กงมากกว่าคนอื่นหรือเขามั่นใจในความปลอดภัยแม้เผชิญกับพายุร้ายเป็นไปได้เหมือนกันฉันคาดว่าเขาน่าจะมีอนาคตยาวไกลบนเส้นทางสายนี้คุณลักษณะประจำตัวครบถ้วนพอจะเป็นใต้กงได้ไม่ยากเขาเป็นทั้งลูกแกะและราชสีห์ได้ในเวลาเดียวกันเหลือแต่ความสัตย์ซื่อเท่านั้นฉันยังยากประเมินระลอกแรกของพายุคาสิโนมิหนักหนาสาหัสนักเรือโค้งเคงพอประมาณคนบนเรือเข้าประจำตำแหน่งตามได้รับมอบหมายผ่านไปสักพักลมแรงโหมใส่หนักขึ้นหนักจนเรือใหญ่ทำท่าจะพลิกคว่ำเสียงร้องตื่นตกใจดังมากขึ้นหลายคนยกมือไหว้พระภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองฉันเองก็มีต่างกันฉันรวบรวมสมาธิตั้งใจแน่วแน่เพื่อขอให้ทุกคนรอดพ้นจากมหันตภัยในคราวนี้บางครั้งสถานการณ์เลวร้ายกลับทำให้หัวใจแจ่มใสฉันสวดมนต์ได้อย่างชำนิชำนาญในขณะที่หัวใจคิดถึงความดีและคนดีฉันเชื่อเสมอว่าคนดียากมีภัยกล้ำกลายคนดียากจะพบพานกับสิ่งเลวร้ายในชีวิตคนโชคร้ายส่วนมากไม่ใช่คนดีฉันนึกว่าถ้าพวกเขาไม่ลงเรือลำนี้เขาก็ต้องเผชิญกับสิ่งเลวร้ายอื่นแน่แล้วทำไมเขาต้องเลือกลงเรือลำนี้เขาเลือกเกียรติยศและความมั่งคั่งในชีวิตหรือเป็นไปได้เหมือนกันถ้าคนเรารักความสงบรักความพอเพียงเขาต้องไม่ลงเรือลำนี้แน่แต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่เหมือนกันบ้างถ้าเขารักความเป็นธรรมเขาต้องการช่วยเหลือประชาชนด้วยความจริงใจเขาก็ต้องลงเรือลำนี้ลงมาฝ่าฟันเพื่อก้าวสู่ฝันอันยิ่งใหญ่ในใจของเขาแต่มีสักกี่คนที่เป็นเช่นนี้บางครั้งเขาคิดดีและก้าวมาลงเรือลำนี้ได้แต่น้อยคนจะรอดพ้นจากการถูกกลืนจากอำนาจเหนือกว่าคนคิดดีที่รอดพ้นมือมารถึงจะมีอยู่บ้างแต่ถือว่าน้อยกว่าน้อยใช่คนบนเรือลำนี้ส่วนมากมิใช่คนดีนักเขาก้าวเข้ามารับเกียรติรับตำแหน่งด้วยเล่ห์เหลี่ยมสารพัดกลโกงทุกรูปแบบถูกนำมาใช้ให้ประชาชนหลงเชื่อวันนี้ชีวิตเขาประดับเกียรติอย่างเต็มที่ส่วนกรรมแห่งการกระทำน่าจะทยอยไล่ล่าจนกว่าจะถึงวันสิ้นสุดแห่งลมหายใจฉันไม่ปรารถนาให้คนไม่ดีได้ลงเรือลำนี้แต่ตัวเองไม่มีสิทธิ์คัดเลือกพวกเขาคนเลือกเขาเข้ามาคือประชาชนพอนึกมาถึงตรงนี้ฉันอดถามตัวเองไม่ได้ว่าแล้วทำไมประชาชนเลือกคนไม่ดีเข้ามาบางคนเลวจนไม่ควรอยู่ในสังคมด้วยซ้ำคำตอบของฉันคือเขาไม่มีความรู้พอกับสิทธิ์ที่ได้รับถ้าเขารู้และมีสติปัญญามากพอเ
เขาไม่เลือกคนเหล่านี้เข้ามาแน่ฉันปรารถนาให้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งช่วยป้อนองค์ความรู้ให้กับเขาให้เขาได้รู้เหมาะสมกับสิทธิ์ที่ตัวเองมีคาสิโนกระหน่ำหนักคลื่นยักษ์ลูกแล้วลูกเล่าซัดใส่ราวโกรธกันมาเป็น100 ปีคนบนเรือปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถทุกคนเปียกปอนดังลูกหมาตกน้ำฉันเห็นแล้วรู้สึกเหมือนฟ้าลงทันสวรรค์ลงโทษฉันภาวนาอย่าให้เป็นโทษทันหนักหนาขอแค่ตักเตือนให้รู้สึกสำนึกก็พอฉันเองเหนื่อยอ่อนภาวนาให้พายุอ่อนแรงก่อนฉันจะล้มลงนานนับนานกว่าทุกอย่างจะคลี่คลายทะเลหายพิโรธฟ้าคล้ายเลิกโกรธมวลมนุษย์มือมารหยุดการกระชากลำเรือราวโรยลาสงบแล้วคาสิโนใต้กงหนุ่มออกมาจากห้องพักอย่างอิบัดอิโรยยี่ชิวชวนกับยี่ชิวอูเดินเคียงข้างเจ้านายหนุ่มยี่ชิวชวนหน้าแดงเปล่งปลั่งราวดีใจที่ผ่านมหันตภัยมาได้ส่วนยี่ชิวอูใบหน้าประดับยิ้มเขาถามขึ้นมาลอยๆว่าไม่มีใครเป็นอะไรใช่ไหมมียี่ชิวบุยตอบสั้นๆลูกเรือพัดตกจากเรือจมหายไปในทะเล2 คนยี่ชิวบุยเปียกโชกไปทั้งร่างเขาบัญชาการลูกเรืออยู่ด้านนอกส่วนยี่ชิวคนอื่นหลบอยู่ภายในห้องพักเหมือนใต้กงหนุ่มสถานการณ์บนเรือถูกรายงานให้เท่าแก่ตักทราบในทันทียิ่งเรือไกลฝั่งฉันยิ่งเป็นห่วงฉันห่วงประชาชนผู้ตั้งความหวังรอผลประโยชน์จากเรือลำนี้ขอให้ความหวังของพวกเขาจงอย่าพังทลายขอให้พวกเขาได้มีชีวิตดีขึ้นมีความเป็นอยู่ดีกว่าวันเดิมๆฉันมองออกว่าถ้าสัมปทานหนนี้สิ้นสุดลงการเลือกตั้งผู้รับสัมปทานใหม่ต้องดุเดือดขึ้นกว่าเดิมแน่วิชามารวิชาอเวจียอมถูกขุดคุ้ยมาใช้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดถ้าคนไม่ดีมีโอกาสไต่บันไดดาวอีกสังคมคงไม่มีอะไรดีขึ้นฉันได้แต่พร่ำพรรณนาขอให้ดวงตาสว่างใสหัวใจสว่างจ้าปรากฏแก่ทุกผู้คนขอให้พวกเขาใช้สติพิจารณาขจัดเรือไรออกไปให้ได้ส่วนคนบนเรือในขณะนี้ฉันภาวนาให้พวกเขารอดพ้นทุกเพศภัยในทะเลกว้างขอให้เขาคืนสู่ฟากฝั่งด้วยปลาเต็มลำเรือด้วยขุมทรัพยากรใต้ทะเลอันทรงคุณค่าขออย่าให้ใครมีอันเป็นไปก่อนเสร็จสิ้นภารกิจฉันวอนฟ้าวอนดินวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลกล่าให้คุ้มครองทุกผู้คนฉันทำอะไรได้ไม่มากกว่านี้แน่เพราะฉันเป็นแค่แม่ย่านางเรือ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าใต้ก๋งผู้มิเคยท่องทะเลได้จบลงแล้วนะคะรายการสาราวรรณกรรมก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นในวันพรุ่งนี้นะคะพร้อมกับนำวรรณกรรมเรื่องใหม่มาฝากกับคุณผู้ฟังกันแต่จะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสส่งเสริมประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสส่งเสริมประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ช่วยค่าแรกเข้าร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทต่อราย
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.และภาคีเครือข่ายเดินหน้าส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและสร้างรายได้ผ่านธุรกิจแฟรนไชส์โดยคัดเลือกแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ที่มีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทเข้าร่วมโครงการพร้อมตั้งเป้าช่วยเหลือ 10,000 รายโดยโครงการจะสนับสนุนค่าแรกค่าแฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายรวมถึงสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านธนาคารกรุงไทย SME D Bank ธนาคารออมสินและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.พร้อมสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายโดยบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนจะสนับสนุนพื้นที่ในโลตัสและแมคโครกว่า 2,000 สาขารวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศฟรี6เดือนและพื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยกว่า100ตลาดปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวพร้อมบูรณาการหน่วยงานแพทย์เร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย
8: กรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดเวลา 18:11 นพบว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน28รายและมีผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น71คนสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลได้มีการจำแนกตามระดับความรุนแรงของอาการประกอบด้วยผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน25รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน14รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน32รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดแพทย์ได้อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วทั้งนี้สำนักงานเขตจตุจักรยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและร่วมบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลรักษาและฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยคาดว่าเหตุเพลิงไหม้อาจเป็นที่อาคารมีลักษณะปิดทึบรวมถึงวัสดุตกแต่งภายในร้านอาจเป็นฉนวนเร่งไฟลุกลาม
9: นายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุเพลิงไหม้ได้เนื่องจากต้องรอผลตรวจพิสูจน์หลักฐานแต่ในมุมวิศวกรรมพบว่าลักษณะอาคารเป็นพื้นที่ติดอากาศถ่ายเทน้อยเพดานค่อนข้างต่ำและหากใช้วัสดุตกแต่งที่ติดไฟง่ายอาจเป็นปัจจัยให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วรวมถึงสภาพดังกล่าวอาจทำให้เกิดภาวะที่ความร้อนสะสมจนวัสดุภายในห้องติดไฟพร้อมกันทั้งพื้นที่ภายในเวลาเพียง 3-4 นาทีจึงอาจส่งผลให้เกิดควันพิษและอุณหภูมิสูงอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากทั้งนี้ภาครัฐต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบร้านอาหารที่เปิดให้บริการในลักษณะสถานบันเทิงโดยเฉพาะการตรวจในช่วงเวลาที่มีการเปิดให้บริการจริงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยในอนาคตดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21:10 ถึง 22:00 น
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
5: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์บุคคลเร็วๆบุคคลเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
6: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
7: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
7: โอเคร
5: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมค่ำคืนแบบนี้3ทุ่มถึง4ทุ่มเรามาอยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณนะครับคุณอยู่ทุกท่านอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทับปิงครับผมไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนะครับเนื่องจากว่ามีภารกิจนะฮะค่อนข้างรัดตัวมากเลยนะขออภัยด้วยละกันนะครับผมก็เปิดเพลงให้ทุกท่านได้รับฟังกันในยามค่ำคืนแบบนี้นะครับแน่นอนเลยนะครับวันนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารนะครับรวมไปถึงเพลงเพราะๆนะครับเป็นเพลงลูกกรุงลูกทุ่งนะฮะที่จะมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้อื่นใดแล้วต้องบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียในเหตุเพลิงไหม้ที่ลาดพร้าวนะถึงแม้ว่าไม่ได้เกิดในจังหวัดลำพูนของเราแต่ก็เป็นเพื่อนนะเพื่อนที่อยู่ในประเทศของเราในไงแล้วก็ร่วมกันนะแสดงความอาลัยด้วยนะครับวันนี้ก็จะนำในเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับในเรื่องของไฟไหม้มาฝากกันในยามค่ำคืนแบบนี้เผื่อเป็นวิทยาทานนะครับเผื่อว่าวันหนึ่งวันใดเนาะที่จริงแล้วไม่มีใครอยากจะให้ไปพบเจอในเรื่องของสถานการณ์เหล่านี้หรอกครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันพบเจอขึ้นมาแล้วสิ่งที่เราควรจะเตรียมตัวมีอะไรบ้างนะครับผมหรือว่าเมื่อไหร่ที่เราเจอแล้วกระบวนการหรือวิธีการที่เราจะเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ต่างๆเป็นแบบไหนเราจะมาติดตามกันในคืนนี้นะครับแน่นอนเลยก่อนอื่นใดเราไปฟังเพลงกันก่อนเพลงเพราะๆที่จะมาขับกล่อมนะทุกท่านก่อนที่จะเข้านอนแบบนี้หรือว่าใครที่ยังไม่อยากนอนนะครับผมหรือว่านอนดึกๆนะครับก็สามารถติดตามสวทลำพูนของเราได้ไปยาวๆเลยนะครับจนถึงเที่ยงคืนนะครับผมมีดีเจหลายๆท่านนะที่จะมารอมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังในค่ำคืนแบบนี้รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารที่ทุกท่านนะครับต้องทราบเนาะเพราะบางทีมันอาจจะเป็นแบบว่าข้อที่ควรระวังแล้วก็เอามาเตือนเราได้ในอนาคตนะครับไปพักฟังเพลงกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทับปิงนะครับ

กลับเข้าสู่รายการเพลงเพื่อคุณนะครับผมเมื่อสักครู่น่าจะฟังเพลงแบบอิ่มใจกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะได้แบบผ่อนคลายกันเนาะทำงานมาทั้งวันนะครับผมก็อยากจะให้ถ้าผู้ฟังทุกท่านได้พักผ่อนนะในการฟังเพลงที่จะผ่อนคลายอารมณ์ผ่อนคลายความรู้สึกกับความเหนื่อยล้าต่างๆที่เกิดมาตลอดทั้งวันแล้วนะครับผมช่วงค่ำๆแบบนี้ก็มาฟังเพลงสบายๆพร้อมข้อมูลข่าวสารที่น้องอั้นจะนำมาฝากกับทุกท่านนะครับผมใครที่ดูข่าวคราวในช่วงของเช้าๆเนาะเพราะมันเกิดเหตุเมื่อคืนเนาะเผื่อใครนอนดึกก็อาจจะเจอเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วนะครับคืนเมื่อวานแต่ว่าตอนเช้าก็จะมีข่าวเยอะมากๆเลยนะครับที่มีเหตุไฟไหม้ที่ร้านนะครับแห่งหนึ่งที่แถวแถวลาดพร้าวนะครับผมก็เป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวยามกลางคืนเนาะก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บมีผู้เสียชีวิตนะ20กว่ารายเลยทีเดียวก็เป็นเหตุที่สลดใจนะครับยังไงแล้วก็แสดงความเสียใจก่อนเลยเป็นอันดับแรกนะครับแต่ในภาพข่าวต่างๆที่เห็นแล้วก็เป็นไวรัลนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่มีไฟพุ่งออกมาจากประตูทางเข้านะครับผมนั่นก็คือเขาเรียกว่าแบ็คดราฟต์นะครับผมการระเบิดขณะเกิดไฟไหม้นั่นเองนะครับผมปรากฏการระเบิดของควันที่เกิดนะครับในพื้นที่ปิดนะเมื่ออากาศไหลเข้าสู่จุดที่ยังมีความร้อนสะสมทำให้ก๊าซนะครับผมติดไฟปะทุรุนแรงสังเกตได้จากควันดำหนาแน่นแล้วก็มีแรงดันผิดปกตินั่นเองนะครับผมปรากฏการนะครับผมแบล็กดราฟต์นี่นะครับเป็นการระเบิดเนื่องจากอากาศวิ่งเข้าหาเชื้อเพลิงที่เป็นไฟหรือควันที่ยังติดไฟหรือไฟใกล้ดับนะครับในบางครั้งนะครับผมอาจจะเรียกว่าการระเบิดของควันก็เป็นไปได้นะครับผมเป็นปรากฏการณ์ที่ควันเกิดการลุกไหม้อย่างรวดเร็วและก็รุนแรงเกิดขึ้นในการนำมันเป็นการนำออกซิเจนเข้าไปในห้องหรือว่าบริเวณพื้นที่จำกัดที่มีการเผาไหม้จนออกซิเจนนะครับผมที่มีอยู่ในห้องนั้นแหละลดน้อยลงนะครับหรือว่าใกล้จะหมดลงอย่างเฉียบพลันนะขณะที่ไฟยังไม่ดับนะครับผมสนิทหรือไม่ดับสนิทหรือว่ามีการติดอยู่เพราะมีความร้อนสะสมอยู่ในห้องที่มันปิดอยู่ในนั้นนะครับผมเมื่อเปิดห้องนะครับมีช่องให้อากาศนะครับจากภายนอกไหลเข้าทำให้ปัจจัยการเกิดไฟครบสมบูรณ์นะเกิดจากการติดนะครับอย่างรวดเร็วฉับพลันรุนแรงและมีขนาดใหญ่เหมือนกับระเบิดเลยเหมือนที่ภาพเราเห็นเลยนะครับสิ่งที่บ่งบอกนะครับว่ากำลังเกิดการปรากฏการณ์นี้ขึ้นก็คือบริเวณควันดำหนาแน่นมากควันไหลเข้าออกนะครับตามรอยประตูหน้าต่างนะครับควันถูกผลักนะครับออกด้วยแรงดันห้องหรืออาคารที่เกิดเหตุมีลักษณะที่ปิดสนิทขนาดเล็กมีช่องระบายอากาศนะมีช่องระบายอากาศเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ผนังห้องหรืออาคารมีความร้อนสูงนั่นเองนะครับผมก่อนที่จะเกิดนะครับแบ็กดราฟต์นะครับผมหรือปรากฏการณ์ที่เป็นการระเบิดนี้นะครับผมจะสังเกตเห็นควันนะครับถูกดูดนะครับไหลเข้าออกตามช่องเปิดต่างๆตามกระจกหน้าต่างและการและจะมองเห็นควันดำนะครับและในขณะนั้นนะครับห้องทั้งห้องจะเต็มไปด้วยความร้อนคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วก็ไอระเหยอื่นๆดังนั้นนะครับเมื่อเปิดประตูเข้าไปควันภายในจะพุ่งออกมาเนื่องจากภายในมีแรงดันสูงกว่าอากาศนะครับอากาศเย็นจากภายนอกนะครับจะถูกดูดเข้าไปภายในอาคารโดยอากาศนะครับที่เย็นกว่าจะอยู่ในอยู่ที่บริเวณด้านล่างนะครับของห้องเนาะเหมือนที่เขาบอกว่าเวลาไฟไหม้ให้ก้มเนื่องจากว่าอากาศที่เย็นอากาศที่มีออกซิเจนก็จะลอยอยู่ข้างล่างนะครับจึงเกิดการผสมระหว่างก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์กับอากาศจากภายนอกที่มีออกซิเจนนะครับผมซึ่งจะค่อยๆไหลเข้าสู่จุดกำเนิดไฟไปแทนที่อากาศร้อนที่จุดกำเนิดไฟทำให้อากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้นเห็นไฟวิ่งนะครับอยู่ระดับพื้นนะครับต่ำกว่าระดับควันนะเมื่อควันลอยสูงขึ้นนะครับอีก 1-2 นิ้วทำให้คาร์บอนนะครับแล้วก็ออกซิเจนผสมกันนะครับมากขึ้นซึ่งเมื่อผสมกันแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นการไหลรวมไปถึงไฟด้วยนะครับทำให้องค์ประกอบมันครบ3อย่างเนาะทำให้เกิดการจุดติดขึ้นมาและเกิดการลุกไหม้เริ่มที่ฐานของไฟนะครับใต้ควันแล้วก็ย้อนกลับไปทางทิศทางที่อากาศเข้ามานั่นเองเหมือนที่เราเห็นในภาพข่าวว่ามีไฟลุกโชนเลยนะครับผมตรงประตูเนาะปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเร็วมากนะครับเสมือนการระเบิดเนาะการเผาไหม้ทำให้เกิดความร้อนทำให้อากาศเกิดการขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความดันสูงที่อาจทำให้กระจกหน้าต่างแตกได้ผนังลมได้ความรุนแรงของการระเบิดแบ็กดราฟต์นี่นะครับผมจึงขึ้น
กับปัจจัยหลายๆอย่างด้วยกันเนาะชั้นของความร้อนนะครับผมในห้องที่กำลังลุกไหม้นั้นนะครับก่อนที่จะเกิดปรากฏการณ์ทั้งแบ็กดราฟแล้วก็มีการรั่วไหลของควันออกมานะครับมีชั้นของความร้อนแฝงอยู่โดยแยกความร้อนนะครับผมผลผลิตโดยแยกความร้อนผลผลิตจากการเผาไหม้นะครับผมเป็นเปลวไฟมีก๊าซมีขมเหลานะซึ่งแบ่งได้3ชั้นดังนี้เนาะก็คือชั้นความร้อนสูงสุดมีชั้นความร้อนปานกลางแล้วก็ชั้นความร้อนต่ำทั้ง2ปรากฏการณ์นี้นะครับผมมีผลอันตรายกับตัวเจ้าหน้าที่ดับเพลิงด้วยนะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับหากไม่สังเกตหรือไม่มีกระบวนการในการที่จะเข้าไปดับเพลิงเนาะส่วนในเรื่องของการระเบิดครั้งนี้นะครับก็ทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวอาคารแต่ที่น่าเสียใจที่สุดก็คือการทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตของพี่น้องนะครับที่อยู่ในบริเวณนั้นๆดังนั้นแล้วก็วันนี้ก็อยากจะเป็นตัวแทนในการที่จะแสดงความเสียใจในส่วนของผู้ที่สูญเสียแล้วก็ใครที่ได้รับบาดเจ็บก็อยากให้หายไวๆนะครับยังไงแล้วก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาบอกกันในค่ำคืนแบบนี้พักฟังเพลงคลายเครียดกันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณครับผม

กับเข้าสู่รายการเพลงเพื่อคุณนะครับเมื่อสักครู่นี้เราพูดคุยกันไปในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลาดพร้าวเนาะว่ามันมีคลิปไวรัลอันนึงที่มีไฟพุ่งออกมานะความรุนแรงเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับผมเรารู้ที่มากันแล้วแต่อื่นใดแล้วการป้องกันตัวเองเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับผมทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนาะเขามีการแนะนำในเรื่องของวิธีปฏิบัตินะครับแล้วก็อพยพออกจากอาคารเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้สิ่งเหล่านี้นะครับอยากจะให้ทุกท่านได้รับทราบแล้วก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวสักหน่อยนะเนื่องจากว่ามันเกิดได้ทุกเมื่อเนาะจากว่าเราอาศัยอยู่ในอาคารไม่ว่าจะเป็นการทำงานการนอนพักต่างๆนะครับดังนั้นแล้วสิ่งแรกที่เวลาเกิดไฟไหม้เมื่อได้รับสัญญาณหรือรู้สึกถึงไฟไหม้เราควรจะตั้งสติให้ดีนะครับอย่างแรกคือตั้งสติไม่ตื่นตระหนกแล้วก็ประเมินสถานการณ์ไว้เบื้องต้นก่อนนะครับว่าเหตุไฟไหม้นะครับมีความอันตรายรุนแรงขนาดไหนนะครับอยู่ไกลแค่ไหนอยู่ใกล้ตัวเราไหมหากเหตุไฟไหม้นั้นนะครับเกิดขึ้นในบ้านเรือนของตัวเองนะครับให้โทรแจ้ง199ได้เลยนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของการแจ้งให้รถดับเพลิงนะครับผมมาดูในเรื่องของสถานการณ์แล้วก็ควบคุมสถานการณ์กดสัญญาณเตือนได้นะครับหากเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นอาคารหรือห้างสรรพสินค้าต่างๆเนาะหากเป็นไฟไหม้ที่อยู่สำนักงานออฟฟิศแน่นอนเลยจะมีปุ่มนึงนะครับผมที่เป็นสัญญาณเตือนนะครับเพื่อให้คนที่อยู่ในพื้นที่ได้อพยพนะครับหรือว่ารู้แล้วก็ทราบโดยทั่วกันว่าบริเวณนั้นเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นนะครับแน่นอนเลย199เป็นเหตุไฟไหม้นะครับเป็นลำดับ3ที่เราควรจะทำแต่ถ้าเป็นบ้านเรือนตัวเองก็สามารถโทรได้เลย199เนาะก็จะมีรถดับเพลิงนะครับผมเข้ามาควบคุมสถานการณ์นะครับหากใครนะครับผมมีถังดับเพลิงติดอยู่ที่บ้านติดอยู่ที่อาคารแน่นอนเลยนะครับข้อบังคับของส่วนราชการหรือว่าตึกรังต่างๆที่เป็นตึกนะครับผมก็จะมีถังดับเพลิงขนาดเล็กนะครับผมเอาไว้ใช้ดับเพลิงถังดับเพลิงนี้นะครับหากเรารู้วิธีใช้แล้วก็ประเมินสถานการณ์แล้วว่ามันเอาอยู่และไม่เป็นอันตรายต่อตัวเองก็สามารถใช้ได้กันเลยนะครับผมใช้ผ้าชุบน้ำปิดปากหรือปิดจมูกนะครับเพื่อเมื่อพบควันนะครับแล้วก็ให้หมอบต่ำนะครับแล้วก็คลานออกมาการที่เราหมอบต่ำนะครับเพื่อที่เราจะได้เห็นนะครับทางนะครับโดยที่เราจะไม่ได้สูดควันที่ลอยอยู่เหนือศีรษะเรานะครับเข้าไปในปอดของเราไม่งั้นเราจะอาจจะหมดสติได้เนาะอย่าเปิดประตูทันทีนะครับเหมือนที่บอกไปนะครับหากเกิดไฟไหม้ข้างนอกและติดอยู่ในห้องก่อนออกจากห้องนะครับให้ใช้มือสัมผัสผนังหรือลูกบิดเบาๆนะครับหรือลูกบิดประตูหากไม่ร้อนให้เปิดประตูออกไปอย่างช้าๆและอพยพนะครับตามเส้นหนีไฟให้อย่างปลอดภัยแต่หากสัมผัสผนังและลูกบิดนะครับพบว่ามีความร้อนสูงห้ามเปิดประตูออกไปเพราะจะตกอยู่ในวงล้อมของเพลิงนั่นเองและอาจจะเกิดในเรื่องของแบ็กดราฟต์ได้ก็คือการระเบิดของควันเนาะห้ามใช้ลิฟต์นะครับผมอันนี้ต้องเตือนกันเลยนะครับห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเมื่อเกิดไฟไหม้เนาะบางทีลิฟต์มันอาจจะแบบว่ามีไฟไหม้ด้วยขาดอากาศหายใจได้ด้วยหรือแม้แต่ไฟฟ้าที่ใช้ก็อาจจะทำให้ลิฟต์ค้างได้และที่สำคัญมันอาจจะขาดตกลงมาได้ดังนั้นแล้วความเสี่ยงเหล่านี้อย่าพึ่งเลยนะครับผมหากมีทางหนีไฟให้ลงบันไดหนีไฟนะครับอันนี้ก็นำมาฝากท่านผู้ฟังในค่ำคืนแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราฟังเพลงกันนะครับผมยังไงวันนี้อยากให้ทุกท่านได้พักผ่อนนะครับในเรื่องของสมองพักผ่อนในเรื่องของอารมณ์ต่างๆด้วยเพลงเพราะๆที่น้องอั้นจะนำมาฝากกันในค่ำคืนแบบนี้เดี๋ยวลากันในช่วงนี้เลยละกันนะครับผมแล้วก็ส่งท้ายด้วยเพลงต่างๆที่จะนำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ขับกล่อมกันก่อนนอนนะครับอื่นใดแล้ววันนี้ต้องนำคำนี้มาฝากผู้ฟังอีกแล้วแหละราตรีสวัสดิ์นะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดตัวแคมเปญ Unlock ปลดล็อกธุรกิจ SME ไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดตัวแคมเปญ Unlock ปลดล็อกธุรกิจ SME ไทยเชื่อมโยงโอกาสและทลายข้อจำกัดทางธุรกิจพร้อมเดินสายสัญจร4ภูมิภาคหนุนผู้ประกอบการทั่วประเทศ
7: นางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการและรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการสสว. Unlockปลดล็อกธุรกิจ SME ไทยซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15กรกฎาคม2569หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวเพื่อประกาศทิศทางใหม่ขององค์กรในฐานะ The Growth Connector ที่พร้อมเชื่อมโยงโอกาสและทลายข้อจำกัดทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการไทยภายในงานมีการนำเสนอกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ผ่านแนวคิดการไขกุญแจ5ดอกสู่ความสำเร็จได้แก่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านโครงการเด่นองค์ความรู้และคำปรึกษาสิทธิประโยชน์จากกว่า50หน่วยงานพันธมิตรโอกาสทางการตลาดและนโยบายรับเชิงรุกควบคู่ไปกับการจัดการแสดงธุรกิจต้นแบบและเวทีเสวนาแบ่งปันกลยุทธ์จากนักธุรกิจชั้นนำระดับประเทศทั้งนี้เพื่อขยายโอกาสให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ One Map เร่งแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐในพื้นที่เป้าหมายเพื่อคืนสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ประชาชนนายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามผลการสำรวจและตรวจสอบแนวเขตที่ดินของรัฐในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานีตามมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.โดยใช้หลักเกณฑ์ One Map มาตราส่วน1ต่อ 4,000 เพื่อแก้ไขปัญหาแนวเขตทับซ้อนระหว่างพื้นที่นิคมกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าและพื้นที่ป่าสงวนผลการดำเนินงานมีความคืบหน้าในพื้นที่ต่างๆได้แก่นิคมสร้างตนเองศรีสาครและนิคมสร้างตนเองสุขิรินทร์ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงแนวเขตให้ตรงกับสภาพพื้นที่จริงเพื่อคืนพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้คทช.นำไปจัดสรรต่อขณะที่นิคมสหกรณ์ปิเหลงและที่นิคมสหกรณ์บาเจาะได้เร่งแก้ไขพื้นที่ทับซ้อนกับเขตป่าพร้อมปรับปรุงแนวเขตและเนื้อที่ให้ถูกต้องเพื่อคุ้มครองสิทธิของสมาชิกนิคมและลดปัญหาข้อพิพาทด้านที่ดิน ทั้งนี้ผลการสำรวจทั้งหมดจะเสนอให้คณะอนุกรรมการวันแมปพิจารณาอนุมัติแนวเขตที่ดินของรัฐอย่างเป็นทางการซึ่งจะช่วยสร้างความชัดเจนในการใช้ประโยชน์ที่ดินคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ศึกษาปัญหาการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อหาแนวทางป้องกันการบุกรุกและการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
8: คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายวงศ์วัชระขาวทองรองประธานคณะกรรมาธิการคนที่5พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการยึดถือครอบครองและใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์การศึกษาดูงานครั้งนี้มุ่งตรวจสอบการถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินและที่ดินของรัฐซึ่งอาจเข้าข่ายการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบรวมถึงพิจารณามาตรการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์การดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่ดินของรัฐและแนวทางประสานข้อมูลกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ในกรณีที่เข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินทั้งนี้ผลการศึกษาจะนำไปใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการทางกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองที่ดินของรัฐและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569สายชลนีสังควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489และพระราชทานทำนองให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องค่ะภาษาไทยให้ชื่อว่ายามเย็นส่วนคำร้องภาษาอังกฤษนั้นท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยาเป็นผู้ประพันธ์ชื่อ Loved at Sundown และพระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกในปี2489ในงานสมาคมปราบวัณโรคที่เวทีลีลาศสวนอัมพรนะคะเพื่อเก็บเงินบำรุงการกุศลเพลง Loved at Sundown หรือยามเย็นนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่2ค่ะเกิดขึ้นในปี2489คืนวันนี้จะเป็นการบรรเลงเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่สองเกิดขึ้นในปี2489คือเพลง Love at Sundown หรือยามเย็นเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงค่ะท่านผู้ฟังครับเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นั้นก็จะมีคำที่ขึ้นต้นด้วยสรรพนามบุรุษที่หนึ่งคือฉันและบุรุษที่สองคือเธออยู่จำนวนหนึ่งค่ะเราจะเริ่มกันด้วยเพลงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเธอนะคะสามเพลงเธออยู่ไหนโดยคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเอื้อค่ะเธอกับฉันโดยคุณจันทนาโอบายวาทนะคะครูแก้แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและเธอเท่านั้นคุณสารวณีโพธิเทศบันทึกเสียงศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและครูเอื้อร่วมกันประพันธ์สามเพลงค่ะ

นั่นคือเพลงที่มีชื่อขึ้นต้นว่าเธอ3เพลงผ่านไปแล้วนะคะมาถึงเพลงที่ใช้แทนตัวเองว่าฉันคือสรรพนามบุรุษที่1มีหลายเพลงทีเดียวเริ่มด้วยฉันอยู่ใกล้เธอโดยคุณวินัยครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งฉันอยากจะลองโดยคุณจันทนาโอบายวาทค่ะและฉันไม่ลองคุณจันทนาและคุณชวรีขับร้อง2เพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูสริยงยุทธ

Oi, calma.

นั่นคือ3เพลงที่ชื่อเพลงมีคำว่าฉันอยู่นะคะชุดต่อไปก็เช่นเดียวกันฉันคอยขวัญใจโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะต่อได้ฉันจะคอยคุณภูศรีเจริญพงษ์ขับร้อง2เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อและเพลงที่3ฉันยังคอยสุนทรพรขับร้องค่ะผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อรวม3เพลงนะคะ

3เพลงที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงที่ขึ้นต้นได้คำว่าฉันยังมีอีกหลายเพลงทีเดียวค่ะทำให้คิดไปว่าเมื่อครูเพลงจะแต่งคำร้องท่านก็จะมีมโนภาพออกไปจากตัวเองก่อนฟังต่ออีก3เพลงนะคะฉันรักเธอโดยคุณยันยงเสลานนท์ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูสริยงยุทธต่อได้ฉันละเบื่อคุณวรนุชอารีขับร้องผลงานของคุณอโศกด้านคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและฉันเป็นคนสุดท้ายคุณวรนุชขับร้องอีกเช่นเดียวกัน

ก่อนที่จะฟังข่าวนะคะฟังเพลงฉันไม่งามโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศใส่ทำนองและฉันไม่ชอบเดือนหงายโดยคุณสุภาพรัศมีทัศน์ครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันแต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางเยือนสหรัฐเพื่อหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางเยือนสหรัฐเพื่อหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเร่งสรุปข้อตกลงภาษีต่างตอบแทนมุ่งรักษาความสามารถแข่งขันผู้ส่งออกไทย
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจะนำคณะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคมนี้เพื่อหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายเร่งสรุปการเจรจาข้อตกลงอัตราภาษีต่างตอบแทนหรือ RTEXก่อนวันที่24กรกฎาคมซึ่งเป็นวันครบรอบกำหนดของกระบวนการตามมาตรา122โดยไทยคาดหวังว่าการสรุป Artex จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการพิจารณาภายใต้มาตรา301ของสหรัฐและช่วยลดความไม่แน่นอนด้านมาตรการภาษีให้แก่ผู้ประกอบการไทยนอกจากนี้ไทยจะเสนอข้อยกเว้นภาษีสินค้า6กลุ่มกว่า 1,000 รายการครอบคลุมสินค้าเกษตรเช่นข้าวหอมมะลิสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทซึ่งเป็นสินค้าที่สหรัฐผลิตไม่ได้และใช้เป็นวัตถุดิบในภาคการผลิตพร้อมยืนยันจุดยืนในประเด็นที่ไม่สามารถยอมรับได้เช่นการเปิดให้ใช้สารเร่งเนื้อแดงและเงื่อนไข Country of Concern ที่อาจกระทบต่อการเจรจาการค้าของไทยกับประเทศอื่นได้ในอนาคตปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศปรับขึ้นราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอีก2บาทต่อกิโลกรัมมีผลวันพรุ่งนี้
8: สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรีจำกัดร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติออกประกาศปรับขึ้นราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสำหรับสมาชิกและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรอีก2บาทต่อกิโลกรัมโดยจะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ส่งผลให้ราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มในพื้นที่ภาคตะวันออกปรับเป็น 68-71 บาทต่อกิโลกรัมจากเดิม 66-69 บาทต่อกิโลกรัมขณะเดียวกันสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคกลางตอนบนเพื่อการค้าปรับราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้น2บาทต่อกิโลกรัมเช่นกันส่วนสมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ยังคงราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มไว้ที่70บาทต่อกิโลกรัมด้านชมรมผู้เลี้ยงเป็ดไข่ได้ประกาศปรับราคาไข่เป็ดหน้าฟาร์มจากฟองละ4บาท60สตางค์เป็น4บาท80สตางค์ต่อฟองหรือเพิ่มขึ้น20สตางค์ต่อฟองคิดเป็น6บาทต่อแผง30ฟอง เป็นผลจากต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ยังอยู่ในระดับสูงแม้ต้นทุนบางรายการเริ่มทรงตัวชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งตรวจเข้มสถานประกอบการทั่วจังหวัดเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัย
9: นายชนลินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง19แห่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการทุกประเภททั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตพร้อมยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานครซึ่งมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายทั้งนี้สั่งให้ตรวจเข้มระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟอุปกรณ์ดับเพลิงมาตรฐานอาคารและความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินรวมทั้งกำชับให้มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถรับมือเกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตระบุว่าแม้นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่แต่ทุกหน่วยงานต้องนำมาเป็นบทเรียนและทบทวนมาตรการความปลอดภัยเพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้านสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการพร้อมยืนยันว่าจังหวัดภูเก็ตจะบังคับใช้กฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันในอนาคตเพราะจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาตินวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ต่อไปนี้ขอเชิญท่านฟังรายการเพื่อนฝันดำเนินรายการโดยจารุลินมุสิกพงษ์
1: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2558

0: ่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: ถ้าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ฟังเพลงเพราะFM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ For the Good Time นะครับจากทางสวทลำปูนกรมประชาสัมพันธ์ FM 95 MHz นะวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็มีสาระเบาๆสลับกับเสียงเพลงเพราะๆมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับวันนี้ก็ทักทายกันนะครับด้วยเสียงเพลงเก่าๆเพราะๆนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ฟังเพลงอะไรขอกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็มีข่าวมีสาระบอก

ับมาป้ากันครับนะในช่วงนี้ก็จะมาอู้ถึงเรื่องของกลิ่นคนแก่นะคุณผู้ฟังครับเรื่องจะนี่แก่จะได้ดีนะหลายคำถามถามกันเข้ามาอายุหนักแล้วต้องมีกลิ่นแก่ทุกคนก็อินเนาะเมื่อคนเฒ่าอายุหนักขึ้นนะครับร่างกายก็จะเปลี่ยนเป็นธรรมดาเนาะถึงเปลี่ยนแปลงภายในและก็ภายนอกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนพบเจอนั่นก็คือเรื่องของกลิ่นตัวนะครับซึ่งจะเป็นกลิ่นเฉพาะที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุหรือที่หลายคนห้องกับกินคนแก่กินคนเฒ่าเนาะแน่นอนว่าครบหมดมีใครอยากจะมีกลิ่นจะเนี่ยติดตัวเนาะแต่สามารถเฮาจะสามารถแก้กลิ่นจะนี่ได้จะใดเดี๋ยวเฮาไปหาคำตอบพร้อมกันคุณผู้ฟังกลิ่นคนแก่นี่เกิดจากอะไรมีตอนอายุเท่าไหร่นะครับคุณผู้ฟังครับทำไมเนาะผู้สูงอายุส่วนใหญ่ถึงมีกลิ่นคนแก่นะกลิ่นคนแก่นี่จะเกิดขึ้นครับผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเป็นกลิ่นตีเป็นกลิ่นเฉพาะตีแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลนะครับซึ่งกลิ่นคนแก่นี่เกิดได้จากหลายสาเหตุอันเนื่องจากอายุที่นักขึ้นนะครับกินผู้สูงอายุหรือว่ากินคนแก่นี่ก็เกิดจากต่อมไขมันและต่อมเหงื่อทำงานได้ลดลงทำให้กรดไขมันชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าลิปิดเปอร์ออกไซด์มีปริมาณตีสูงขึ้นและมีการสะสมของสารบางอย่างนะครับถ้าอ่านบทพิษนี่โอนะครับโนนีเนลนะครับซึ่งเป็นสารนะครับเป็นต้นเหตุของกินคนแก่เนาะยิ่งอายุนักขึ้นต่อใดนะครับการสะสมสารเหล่านี้ก็นักขึ้นกินคนแก่จึงนักขึ้นตามไปโดยนั่นเองนะครับนอกจากนี้สารที่ว่าไปตะกี้ฮะนะเป็นสารที่มีคุณสมบัติบ่ละลายน้ำหรือไขมันจึงทำให้การอาบน้ำบ่ได้จ่วยให้กลิ่นคนแก่นี่หายไปนะครับกลิ่นคนแก่บ่ได้เกิดจากความสกปรกหรือว่าบ่อาบน้ำอย่างที่หลายคนคิดนะแต่เป็นกลิ่นที่เกิดโดยกลไกธรรมชาตินะครับบางคนยังบ่แก่แต่ทำไมมีกลิ่นคนแก่ก่อนไวนะหูก็ครับแม่ว่าจะจื้อกินคนแก่นี่นะแต่กลิ่นนี่สามารถเกิดขึ้นกับบางคนที่บ่ได้อยู่ในช่วงวัยสูงอายุได้นะครับปัจจัยก็มีหลายอย่างนะบ่จะเป็นในเรื่องของทั้งร่างกายและพฤติกรรมสิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดกินคนแก่หรือว่ากินผู้สูงอายุตามมาได้นะโดยมีปัจจัยหลายอย่างดังนี้1แบคทีเรียบางตัวนะบางชนิดบนผิวหนังนะครับสามารถทำให้เกิดกินอันบ่พึงประสงค์ได้นะครับ2เกิดจากสุขอนามัยส่วนบุคคลนะครับ3เสื้อผ้าที่ใส่เนี่ยบ่สะอาดนะครับ4กินตัวคนแก่นี่อาจจะเกิดการรับประทานอาหารและยาบางชนิด5ภาวะสุขภาพพื้นฐานเนาะเช่นโรคเบาหวานหรือว่าโรคตับก็สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของกินตัวได้นะครับ5นะครับวิธีแก้กินคนแก่นะด้วยวิธีธรรมชาติมีนะคุณผู้ฟังกินคนแก่นะครับสามารถแก้ไขด้วยวิธีธรรมชาติได้ดังนี้1งดสูบบุหรี่2ลดเนื้อนะลดเนื้อสัตว์และไขมันนะครับ3ออกกำลังกาย4อาบน้ำร้อนนะเพราะการอาบน้ำร้อนก็จะทำให้รูขุมขนเนี่ยขยาย5ก็เช็ดเหงื่อบ่อยๆนะครับเช็ดเหงื่อด้วยทิชชู่เปียกที่ระงับกินได้นะครับอย่างที่ฮู้กันเนาะกินเกิดจากการผสมกันระหว่างเหงื่อไขมันและแบคทีเรียการตัดวงจรบ่ฮื้อเกิดกินคนแก่ง่ายๆนั่นก็คือการเช็ดเหงื่อทำให้ตัวเองนะเหงื่อออกน้อยที่สุดนะครับก็อย่างที่ทราบกันเนาะเมื่อเฮาอายุนักขึ้นทั้งรับร่างกายของเฮาก็เปลี่ยนแปลงมากถึงภายในถึงภายนอกเนาะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถแสดงออกได้หลายวิธีรวมถึงกลิ่นคนแก่นี่ตัวนะครับแต่จะได้ก็จังเฮาสามารถทำความเข้าใจปัจจัยและเหตุติดต่อติดก่อให้เกิดกลิ่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อกำจัดสาเหตุเหล่านั้นนะครับก็ช่วยลดกลิ่นคนแก่ได้รวมทั้งเทคนิคต่างๆนะครับคุณผู้ฟังติอูติเอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับฟังไปตะกี้นะครับพักฟังเพลงกิจกรรมหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาพากันต่อครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับมีกิจกรรมดีๆและก็ได้บุญมาฝากคุณผู้ฟังตัวนั่นก็คือกิจกรรมขึ้นรถไฟไปทำบุญครั้งที่17นะครับต่างชมรมอิ่มบุญละปูนวัดมหาวันลำพูนและกลุ่มสะพานบุญละปูนเพิ่นก็ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะครับเพื่อเปิดโอกาสคือบุคคลทั่วไปเนี่ยได้มีโอกาสเข้าวัดทำบุญและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับก็นับเป็นกิจกรรมหนึ่งเดียวในไทยนี่นะใจรถไฟเป็นสื่อกลางเนาะนำปลาผู้คนนักท่องเที่ยวคนละปูนพุทธศาสนิกชนเนาะไปทำบุญตัวกันนะครับแล้วก็หลายท่านก็เกิดสนใจตีจะไปทำบุญนะครับก็ไปกันได้เนาะไปร่วมกันถวายเทียนพรรษามหามงคลไปถวายชุดมหาสังฆทานนะครับพร้อมด้วยต้นเงินจตุปัจจัยทายทานนะประจำปี2569ณวัดดอยณวัดดอยขุนตานตำบลทาปลาดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมดีๆเนาะเพราะฉะนั้นมาช่วยกันดำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนาให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดกันต่อไปเน้อคุณผู้ฟังครับในการนี้นะครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนักท่องเที่ยวต่างๆก็ขึ้นรถไฟไปทำบุญด้วยกันนะครับครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่17แล้วจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นะครับจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมก็ได้อู้ไปตะกี้แล้วแต่ขอเสริมแฮมน้อยนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆเนาะตีเปิกปลูกฝังประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมที่ดีงามให้แก่น้องๆเด็กๆและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับจะได้สัมผัสวิถีชีวิตการเดินทางบนรถไฟนะครับผ่านสะพานประวัติศาสตร์สะพานขาวทาชมพูและยังไปเยี่ยมชมอุโมงค์ขุนตาลนะครับซึ่งก็เป็นคุณปะเป็นอุโมงค์นะรถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทยไปสัมผัสชีวิตนะวิถีชีวิตของคนขับรถไฟในชุมชนเล็กๆนะติดตั้งอยู่กลางหุบเขาบ้านขุนตาล นะครับก็หวังอย่างยิ่งนะครับพี่น้องประชาชนก็จะไปทำบุญด้วยกันไปร่วมทำบุญด้วยกันเน้อเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี2569นี่วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569มาพร้อมกันที่สถานีรถไฟละปูนะลงทะเบียนเวลา 6:00 น.นะครับหลังจากนั้นรถไฟก็จะออกเดินทางนะด้วยขบวนที่102มุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟขุนตาล นะครับ7โมงไป7โมงไปสัก30อ่ะเนาะ7โมงครึ่งก็จะเดินทางถึงสถานีรถไฟขุนตาลละนะครับก็ไปรวมกันแต่งดาต้นเงินแล้วก็เครื่องไทยทานนะหลังจากนั้น8โมงนะครับก็รวมกันสมาทานต้นเทียนพรรษาต้นเงินแล้วก็เครื่องไทยทานเนาะติอ่ะนำไปถวายนะครับ8โมงครึ่งนี่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็จะกล่าวทักทายคณะศรัทธาประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับหลังจากนั้นก็จะเดินเท้าขึ้นไปยังวัดดอยขุนตาล นะครับหลังจากนั้น 9:19 น.เลิกงามยามดีก็จะเป็นเรื่องของพิธีสงฆ์ละนะพอพิธีสงฆ์เสร็จปุ๊บนะพิธีต่างๆเสร็จปุ๊บก็จะมีการฟ้อนมีกลุ่มช่างฟ้อนจิตอาสามาฟ้อนรำถวายมือนะเพื่อเป็นการสักการะบูชาเจ้าพ่อขุนตาล นะครับก็หลังจากนั้นเขาก็รวมกันสักการะเนาะแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัย10โมงนะครับพร้อมกันที่หน้าสถานีรถไฟขุนตาลเนาะเพื่อรอเดินทางกลับนะแล้วก็หลังจากนั้นรถไฟก็จะมาเวลา10โมง20นาทีนะครับก็กลับละปูนเฮาด้วยขบวนตี51นะก็จะมุ่งหน้ามาตีสถานีรถไฟละปูนนะครับหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันโดยสวัสดีภาพนะครับก็เป็นทริปดีๆนะครับที่เฮาจะป้ากันแน่นอนดีเจโอมดีเจน้องอั้นนะครับถ้ามีโอกาสก็จะไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มาร่วมทำบุญด้วยกันนะครับตีวัดดอยขุนตาล นะครับไปร่วมกิจกรรมดีๆเนาะได้แอลตวยได้บุญตวยนะปีหนึ่งมีเตียเดียวนะไปด้วยกันครับวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569ครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ก็ต้องอู้กันสักน้อยหนึ่งนะครับในช่วงนี้ก็เป็นข่าวนะเกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับเนาะซึ่งก็มาจากการกินปลาน้ำจืดดิบๆหรือสุกดิบๆนะต่ออันตรายเนอะคุณผู้ฟังตัวการลักนะครับก็ปลาน้ำจืดมีเกล็ดขาวยกตัวอย่างนะครับเช่นปลาตะเพียนปลาขาวนะปลาสร้อยแล้วห้องก็ไปกินดิบนะหรือว่าสุกดิบๆอันตรายนะครับเมนูที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาดนะครับซึ่งนะจะไปเชื่อมโยงกับโรคมะเร็งต่อน้ำดีนี่อันตรายนะได้แก่เมนูก้อยปลาลาบปลาดิบปลาส้มนะครับปลาราดิบปลาจอมนะมั่มปลานะครับแล้วก็เมนูที่ควรระวังเป็นพิเศษนะก้อยปลาลาบปลาพลาปลานะครับที่ทำจากเนื้อดิบนะที่นำมาปรุงรสนะครับนะเอาเนื้อดิบๆมาปรุงรสนี่อันตรายปลาราดิบเนี่ยการทำส้มตำปลาราดิบเนี่ยแจ่วบองหรือว่าน้ำพริกตีไซปลาราบ่ผ่านความร้อนนี่อันตรายปลาส้มปลาจอมมัมปลานี่นะเมนูปลามักดองที่มักกินแบบดิบนี่อันตรายปลาปิ้งปลาเผาหากเนื้อปลาบริเวณกลางตัวหรือยังดิบๆสุกๆนี่นะยังคงมีพยาธิตัวอ่อนอยู่นะมีตัวอ่อนของพยาธิอยู่นะครับปลาปิ้งปลาเผานะถ้ายังสุกๆดิบๆนี่ก็อันตรายนะครับอันตรายที่บุคคลมองข้ามนะที่อู้ไปตะกี้ก็คือได้แก่พยาธิใบไม้ในตับเข้าสู่ร่างกายนะครับเข้าต่อทางเดินน้ำดีอักเสบเรื้อรังน้ำดีต่อน้ำดีตีบก็เสี่ยงมะเร็งต่อน้ำดีนะครับเพราะฉะนั้นต้องป้องกันกันก่อนกินปลาที่สุกแต่ๆนะสุกทั่วถึงด้วยความร้อนนะครับอันนี้ก็ปลาแช่แข็งลบ20องศานาน7วันหรือนาน4วันนะครับปลาทั้งตัวโดนน็อกความเย็นนะครับแยกเขียงแยกอุปกรณ์ระวังของดิบของสุกตัวเนอร์เมื่อพบความเสี่ยงนะครับตรวจคัดกรองได้แต่มันล้างมือและอุปกรณ์ให้สะอาดหลังสัมผัสปลาล้างผักผลไม้นะให้สะอาดก่อนกินนะครับรู้ไว้ป้องกันได้เลี่ยงเมนูเสี่ยงลดความเสี่ยงไม่เป็นมะเร็งท่อน้ำดีเนอคุณผู้ฟังครับ Let me be your hero Would you dance

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

กลับมาป้ากันช่วงท้ายๆของรายการ For the Good Time แล้วเนาะเวลาแหมน้อยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวคอนตีเฮาจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนไปรับไปนอนนะครับก็ฝากไว้นิดนึงก่อนที่จะลากันไปนอกวันพรุ่งนี้ก็ยังมาบ่ถึงเตื่อนะครับเรื่องที่ยังค้างอยู่ยังแก้ได้ก็วางมันไว้ก่อนนะคืนนี้คืนเดียวเนาะพักร่างกายพักสมองก่อนบางทีการพักบ่ใช่แค่ร่างกายนะแต่มันคือการฮือหัวเฮาเนี่ยได้หยุดคิดตัวฮือสมองได้หยุดคิดตัวนะผ่อนคลายฟังเพลงเพราะๆในค่ำคืนนี้นะแล้วก็ค่อยๆปิดตาฟังนะครับสำหรับดีเจโอมนะวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นเพื่อนกันมาฟังเพลงกันตลอดทั้งคืนนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะนอนหลับสบายทุกคนฝันดีทุกคนและกลับมาปะกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้ 5:00 น.วันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไหวพุทธาได้เหียนได้หู้เก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาพรวัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อัตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้าตีห้าถึงหกโมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายหากหมู่เฮาได้ศึกษาพุทธประวัติคือประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาก็จะได้รับทราบว่าพระพุทธองค์นั้นท่านทรงบำเพ็ญพุทธการกะธรรมบำเพ็ญกตัมบารมีมา30ทัศน์ด้วยกันนับตั้งแต่อุเบกขาบารมีเมตตาบารมีอธิฐานบารมีสัจจะบารมีสัจจะบารมีขันติปรมีวิริยะปรมีปัญญาปรมีเนกขัมมะปรมีศีลปรมีและก็ตานะบารมีตานะบารมีนี่ก็บำเพ็ญมาพระชาติสุดท้ายตอนที่ได้เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรนอโพธิสัตว์เจ้าและทีนี้ก็พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีพระชาติกำเนิดเกิดมาในพระชาติใหญ่ๆอยู่10ครั้งเรียกกันว่าพระเจ้า10ชาติหรือปรากฏอยู่ในคัมภีร์ต่างๆเรื่องทศชาติ
2: หรือว่าการเกิดของพระพุทธเจ้าทั้งหมดทั้งปวงจำนวน10ครั้งด้วยกันครั้งแรกที่บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีนั้นได้เกิดมาเป็นพระเตมีราชกุมารบำเพ็ญวิริยะบารมีได้เกิดมาเป็นพระมหาชนกบำเพ็ญเมตตาบารมีก็เกิดมาเป็นเจ้าสุวรรณสามอธิฐานะบารมีก็เกิดมาเป็นพระเนมิราชปัญญาบารมีก็เกิดมาเป็นเจ้ามโหสถศีลบารมีก็เกิดมาเป็นเจ้าภูริทัตขันติบารมีก็เกิดมาเป็นพระจันทกุมารอุเบกขาบารมีก็เกิดมาเป็นพระนารทะและสัจจะบารมีก็เกิดมาเป็นเจ้าวิทุรบัณฑิตตาหน้าบารมีก็เกิดมาเป็นพระเวสสันดรทีนี้ก็มีพระคาถาญาติโยมคาถาหัวใจพระเจ้าสิบจาบที่เฮาตันทั้งหลายเอาไว้ท่องกันว่าเตจะสุเนมะภูจนาวิเวคาถาสิบกรรมนี้เนี่ยสิบพยางนี้เป็นคาถาหัวใจพระเจ้าสิบจาบเป็นว่าปุคคละผู้ใดเจริญสมาธิภาวนาท่องคาถานี้อยู่ตลอดอายุมั่นขวัญยืนมีสติปัญญาแตกฉานปราศจากทุกโศกโรคภัยศัตรูกู้อาฆาตมาตร้ายทำอันตรายต่อเฮาบ่ได้จำไว้แห่งกรรมหนึ่งเน้อเตจะสุเนมะภูจนาวิเวทีนี้ก็แต่ละครั้งแต่ละพระชาตินั้นที่บำเพ็ญบารมีอย่างกรณีว่าบำเพ็ญตาณบารมีเนี่ยญาติโยมทั้งหลายก็อาจจะถามอาตมาภาพว่าท่านพระครูก็กล่าวว่าบารมีมีเพียงแค่10อย่างแต่ทีนี้ทำไมบอกว่าบารมี30ตัดคือบารมีแต่ละอย่างนั้นจะมีตั้งแต่เบื้องต้นอย่างตาณบารมีตาณอุปปารมีตาณปรมัตถบารมีอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างเป็นต้นว่าตาณบารมีเบื้องต้นนั้นคือตาณทรัพย์สิ่งของต่างๆนานาเป็นต้นว่าเสื้อผ้าแพรพันอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยนี่เป็นการคือตาณในเบื้องต้นทีนี้ต่อมาตาณสูงสุดขึ้นไปแห่งกรรมหนึ่งก็สามารถสละบรรดาบุตรภรรยาได้และตาลที่สูงขึ้นมาแห่งระดับหนึ่งชื่อว่าตาณอุปปารมีสามารถที่จะสละบุตรภริยาให้เป็นตาลได้สูงขึ้นมาแห่งลำดับหนึ่งก็คือตาณปรมัตถบารมีแม้กระทั่งหัวใจจิ้นเลือดไขมันในเนื้อในตัวนี้ก็สามารถจะบริจาคตาลได้เพราะฉะนั้นบารมีแต่ละอย่างก็จะมีบารมีในเบื้องต้นแล้วก็มีอุปปารมีแล้วก็มีปรมัตถบารมี10อย่างนี้แต่ละอย่างนั้นมี3ลำดับขั้นเปิ้นจึงเรียกกันว่าบารมี30ตัดทีนี้มาถึงนอโพธิสัตว์เจ้าของเฮาท่านก็ทรงปั้มเป็งบารมีมา30ตัดนี้อยู่ครบถ้วนพระชาติสุดท้ายได้เกิดมาเป็นพระเวสสันดร นอโพธิสัตว์เจ้ามาถึงภพชาติณปัจจุบันนี้พระองค์ท่านก็ได้เสด็จอุบัติเกิดมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนอบรมโพธิสัตว์เจ้าพุทธังกุลผู้บำเพ็ญพุทธการกะธรรมปั้มเป็งบำเพ็ญบารมี30ตัดมาครบถ้วนพร้อมที่จะเสด็จอุบัติเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ละแต่ว่าเมื่อแรกเริ่มเดิมทีนั้นพระองค์ท่านประสูติก็ประสูติมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารเฮาเฮียนประวัติศาสตร์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฮาก็จะทราบดีว่าเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารนั้นเป็นพระราชโอรสของพญาสรีสุทโธทนะและก็พระมารดาคือพระนางสิริมหามายาเทวีหรือพระนางมายาเทวีพระนางมายาเทวีนี้เป็นพระมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะหรือต่อมาก็คือพระโคตมะพุทธเจ้าพระบรมศาสดาแห่งพระพุทธศาสนา พระนางสิริมหามายานั้นเป็นพระเชษฐภคินีคือเป็นพี่สาวของพระนางประชาบดีโคตมีเถรีผู้ได้ออกบวชเป็นภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนาเรื่องราวประวัติในทางพระพุทธศาสนาระบุว่าพระนางสิริมหามายาเตวีนั้นสวรรคตหลังจากมีพระประสูติการพระโคตมะพุทธเจ้าหรือประสูติเจ้าชายสิทธัตถะได้เพียงแค่7วันว่าแลการเป็นแม่ของพระพุทธเจ้านั้นมีบุญอันใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ก็ในเมื่อเป็นแม่ของพระพุทธเจ้าทำไมอายุสั้นมีอายุอยู่ได้เพียงแค่7วันหลังประสูติมีเหตุผลตามที่พระอัฏฐกถาจารย์ท่านอธิบายไว้ว่าที่พระนางต้องรีบสวรรคตนั้นก็เพราะว่าสงวนพระครรภ์ไว้แด่พระโพธิสัตว์เพียงแค่พระองค์เดียวคือท้องของพระนางสิริมหามายานี้เป็นท้องที่บริสุทธิ์พุทธพงบ่ควรที่จะมีบุคคลอื่นมาประสูติซ้อนหรือประสูติร่วมกับนอโพธิสัตว์เจ้าดังนั้นหลังจากที่พระองค์ท่านฮือพระประสูติการต่อเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารแล้ว7วันสวรรคตสวรรคตแล้วพระองค์ท่านจึงไปจุติอยู่บนสวรรค์และก็ไปอยู่บนสวรรค์จันดุสิตเป็นเทพบุตรชื่อว่ามหามายาเทพบุตรส่วนว่าเจ้าชายสิทธัตถะพระราชกุมารนั้นได้รับการอภิบาลบำรุงดูแลโดยเสด็จพระมาตุฉาน้านางคือพระนางมหาประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นน้องสาวของพระนางสิริมหามายานละต่อมาพระเจ้าสรีสุทโธทนะได้ยกไว้เพื่อเป็นพระอัครมเหสีสืบแทนพระนางสิริมหามายาเตวีทีนี้คำว่ามายานั้นแปลว่าภาพลวงตาพ่องก็ออกพระนามว่ามหามายามายาผู้ยิ่งใหญ่หรือมหามายาเทวีมหามายาผู้เป็นนางกษัตริย์คำว่ามายานี่ภาพลวงตาก็คือว่าสมมติว่าบุคคลผู้นี้เป็นแม่ของพระพุทธเจ้าเพราะร่างกายของเรานี้เป็นสิ่งสมมุติทั้งสิ้นบ่จีรังยั่งยืนบ่เที่ยงแท้แน่นอนบ่ถาวรมั่นคงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปในที่สุดพระนางสิริมหามายาเตวีนั้นถามว่าพระชนมาชีพตอนต้นเป็นอย่างไรปรากฏความในพุทธประวัติว่าพระนางประสูติในราชตระกูลของพระราชาผู้ปกครองแคว้นโกริยะเมืองเทวัฏฐะพระนางเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าอัญชนะแห่งโกริยะวงศ์พระราชมารดาชื่อว่าพระนางยโสธราอันนี้เป็นกษัตริย์ในสากยะราชตระกูลเมืองกบิลพัสดุ์พระนางนั้นมีพระเชษฐาสองพระองค์ก่อพระองค์แรกคือพระเจ้าสุปพุทธะพระองค์ที่สองก็คือพระเจ้าทันดปานิและมีน้องสาวพระคณิษฐาก็คือว่าพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระชนกพระชนนีคือพระเจ้าอัญชนะและพระนางยโสธรายโสธรานี่บัจจัยยโสธราที่เป็นอัครชายาของเจ้าชายสิทธัตถะนะแต่ว่ายโสธราผู้นี้คือแม่ของพระนางมหามายาเทวีพระเจ้าอัญชนะและพระนางยโสธราผู้เป็นพระราชบิดาพระราชมารดาของพระนางมหามายาเทวีนั้นได้สืบเชื้อเครือวงสืบราชตระกูลมาจากพระเจ้าโอกากราชบรรดาเจ้ากษัตริย์ทั้งหลายผู้สืบเชื้อเครือวงมาจากพระเจ้าโอกากราชนี้แบ่งออกมาเป็นสองสายตระกูลคือตระกูลสากยะและก็ตระกูลโกริยะสากยะราชตระกูลนั้นครองเมืองกบิลพัสดุ์โกริยะราชตระกูลนั้นครองเมืองเตวัฏฐะซึ่งสายตระกูลโกริยะวงนี้เปิ้นบอกว่าสืบเชื้อสายมาแต่เจ้าหญิงปิยาพระราชธิดาของพระเจ้าโอกากราชพระเจ้าโอกากราชนี้มีพระราชโอรสพระราชธิดาหลายพระองค์แต่ว่า จ้าหญิงปิยานี้ถูกบรรดาเจ้าปี่เจ้าน้องเนรเทศออกจากพระราชวังไปอยู่ในป่าเพราะท่านประชวรเป็นพระโรคเรื้อนเป็นที่น่ารังเกียจบนพระวรกายนั้นมีแผลเป็นประดุจดังดอกทองหลางเป็นว่าอย่างนั้นนะทีนี้ปรากฏว่าต่อมาตอนที่พระนางไปประทับอยู่ในป่าใหญ่นั้นได้พบกับเจ้ากษัตริย์ท่านหนึ่งชื่อว่าพระเจ้ารามะหรือว่าเจ้ารามเจ้ารามนี้เป็นอดีตเจ้าผู้ครองพาราณสีท่านประชวรป่วยด้วยโรคผิวหนังเชกเช่นเดียวกันได้สละราชสมบัติมอบให้พระโชรสและพระองค์นั้นได้ออกบวชครองเพศเป็นพระฤาษีปลายหลังมาพระเจ้ารามกับเจ้าหญิงปิยานี้ได้พบกันเมื่อพบกันจึงเกิดสมัครรักใคร่มีความรักซึ่งกันและกันจึงได้ตกลงอภิเษกอยู่กินซึ่งกันและกันในป่านั้นน่ะทีนี้ต่อมาบางตำราเพิ่นบอกว่าทั้งสองพระองค์นี้ได้เสวยหน่วยไม้ชื่อว่าไม้โกลันภาษาไทยกลางว่าต้นกระเบากำเมืองเขานี่จะฮ้องว่าต้นในอย่างอาตมากระบอกพอกินหน่วยไม้โกลันนี้ทำให้หายจากโรคผิวหนังด้วยความที่หูสึกสำนึกในบุญคุณของต้นไม้โกลันนี้จึงเรียกตระกูลของตัวเองว่าโกริยะซึ่งมาจากคำว่าโกลันนั่นเองคำว่าโกลันบวกคำว่าอริยะก็เป็นโกริยะแปลว่าตระกูลไม้โกลันผู้ประเสริฐแต่ทีนี้ปรากฏว่าในสัมมาปริภาชนิยสูตรอธิบายว่าพระนครที่พระเจ้ารามและเจ้าหญิงปิยาช่วยกันสร้างมาใหม่นั้นตั้งชื่อว่าโกละนครเพราะสร้างพระนครณบริเวณที่เคยเป็นป่าไม้โกลันไม้กระเบามาก่อนส่วนที่หายจากโรคเรื้อนนั้นก็เพราะว่าเสวยรากไม้และผลไม้สมุนไพรในป่าเมื่อหายแล้วพระชวีผิวพรรณก็หายจากการเป็นโรคเรื้อนกลับมาเป็นผิวพรรณที่พุทธพองประดุจดังทองทาแต่อย่างไรก็ตามสองตระกูลคือสากยะราชตระกูลนี้พร้อมกับโกริยะราชตระกูลเปิ้นถือตัวในระบบวรรณะเป็นอย่างยิ่งแต่งงานเกี่ยวข้องปรองดองกันภายในสองตระกูลตะอันจะบัดแต่งงานกับคนในตระกูลอื่นเด็ดขาดอัตถกถาอัปปายุกาสูตรระบุว่าแต่เดิมนั้นพระนางสิริมหามายาเปิ้นเป็นเทวบุตรอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตแต่ว่าท่านได้อธิษฐานขอเกิดมาเป็นพุทธมารดาแม่ของพระพุทธเจ้าชาตินี้ท่านจึงประสูติมาอยู่ในเพศแห่งความเป็นสตรีทั้งขอให้มีพระชนเพียงแค่7วันหลังพระประสูติการต้องอันเพราะว่าต้องการสงวนพระคันสงวนต้องไว้เพื่อเป็นที่ประสูติของนอโพธิสัตว์เจ้าเพียงพระองค์เดียวเพื่อพระคันบริสุทธิ์สะอาดและก็หลังจากประสูติแล้วได้อยู่ชื่นชมพระชมพระรูปของพระโพธิสัตว์เจ้าเพียงแค่7วันก่อนจะเสด็จสวรรคตกลับไปจุติอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตชื่อว่ามหามายาเทวบุตรพระนางสิริมหามายานั้นอภิเษกสมรสระหว่างเครือญาติกับพระเจ้าสุทโธทนะแห่งแคว้นสากยะราชตระกูลเมืองกบิลพัสดุ์ตามโบราณราชประเพณีหลังจากอภิเษกสมรสแล้วสาวปี20ปีเบื้องต้นพระองค์ก็บ่ได้ทรงพระครรภ์จวบจนกระทั่งในวันขึ้น15ค่ำเดือน8คือหมายความว่าเดือน10เป่งบ้านเฮานี่เนาะก่อนพุทธเจ้าจะประสูติ81ปีขณะนั้นพระนางสิริมหามายามีพระชนมายุอยู่ในช่วงมัชฌิมวัยคือประมาณ50ปลายพระองค์ทรงสุบินนิมิตว่าต้าวจาตุมหาราชตั้ง4พระองค์ยกเอาพระแท่นบรรทมของพระองค์ไปไว้ในป่าหิมปันต์ท้าวจาตุมหาราชทั้งสี่ได้ทูลเชิญให้พระองค์ส่งน้ำในสระอโนดาตชำระพระองค์ด้วยเครื่องหอมนานาชนิดแล้วเสด็จขึ้นบรรทมณพระแท่นภายในวิมานทองบนภูเขาสีเงินบริสุทธิ์ทรงผินพระพักตร์ บินหน้าไปทางทิศตะวันออกขณะนั้นมีพญาจ้างเผือกตัวหนึ่งนำเอาดอกบัวขาวที่มีกลิ่นหอมแรกแย้มมาถวายก่อนที่จะร้องส่งเสียงดังกลจนาดแล้วก็เดินทักษิณาวัดเวียนขวารอบพระแท่นบรรทมนั้น3รอบครั้นรุ่งขึ้นจึงกราบบังคมทูลเรื่องนี้แด่พระพัสดาคือกราบทูลให้พระเจ้าสุโธทนะได้ทราบถึงพระนิมิตกำฝันนั้นพระเจ้าสุโธทนะจึงมีรับสั่งให้หมอโหราประจำราชสำนักมาทำนายฝันโหรหลวงได้ทำนายไว้ว่าพระนางสิริมหามายาจะทรงพระครรภ์และจะมีพระราชโอรสพระราชโอรสพระองค์นั้นถ้าอยู่ครองราชสมบัติก็จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชมีพระราชอำนาจปราบไปทั่วจุมพูทวีปแต่ถ้าเสด็จออกบวชจักได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกครั้นเมื่อพระครรภ์คือท้องของพระนางครบถ้วนทศมาส10เดือนกับแผ่น7วันตั้งท้องประมาณได้10เดือน7วันพระนางสิริมหามายาเทวีจึงทูลขอพระอนุญาตขอพระบรมราชานุญาตจากพระราชสวามีคือขอพระเจ้าสรีสุโธทนะว่าขออนุญาตแปลพระราชฐานกลับไปยังเมืองเตวัฏหานครอันเป็นถิ่นมาตุภูมิเดิมเพื่อจะมีประสูติการพระราชโอรสตามธรรมเนียมของคนอินเดียในสมัยนั้นเป็นประเพณีนิยมเมื่อแต่งงานแล้วเวลาจะเกิดลูกต้องกลับไปเกิดที่บ้านพ่อบ้านแม่แต่ว่าในระหว่างที่เสด็จแปรพระราชฐานจากเมืองกบิลพัสดุไปยังเมืองเตวัฏหานั้นพระองค์ได้หยุดพักผ่อนขบวนเพื่อที่จะคลายอริยบทในการเดินทางณบริเวณใต้ต้นสาละในป่าลุมพินีวันปัจจุบันนี้ชื่อว่าลุมบินเดอยู่ในประเทศเนปาลป่าลุมพินีวันนี้เป็นป่าไม้ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองกบิลพัสดุกับเมืองเตวัฏหะเป็นเขตชายแดนติดต่อกันเมื่อนั้นปรากฏว่าพระองค์ทรงประชวรพระครรภ์ลมกัมมชวาทก่อตีขึ้นในพระครรภ์คือลมที่ช่วยในการเกิดลูกกำเมืองฮ้องว่าลมเบ่งภาษาบาลีว่าลมกัมมชวาทพระนางทรงประทับยืนพระหัตถ์เบื้องหนึ่งเกาะเหนี่ยวกิ่งสาละไว้แล้วก็ประสูติการพระราชโอรสว่ากันว่าการประสูตินั้นเหมือนกับการเทน้ำออกจากภาชนะคือประสูติโดยความง่ายดายบาดเจ็บปวดรวดราวแต่ประการใดวันที่พระองค์ท่านประสูตินั้นตรงกับวันศุกร์เป็นเดือน6ในทางภาคกลางบ้านเฮาก็ว่าเดือน8เป็งตรงกับปีจอก่อนพุทธศักราช80ปีเมื่อเจ้าชายสิทธัตถราชกุมารประสูติขึ้นก็ทรงเสด็จพระราชดำเนินไป7ก้าวแต่ละก้าวนั้นมีปฐุมมาดอกบัวพุทธขึ้นมารองรับผินพระพักบินหน้าไปทางทิศอุดรทรงยกพระหัตถ์ขวาแล้วก็ชี้พระดัชนีเอานิ้วจี้ขึ้นบนฟ้าแล้วก็ทรงเป่งอภิสวาจาอย่างน่าอัศจรรย์ว่าอโคหมัสมิโลกัสสะเชโถหมัสมิโลกัสสะเศโถหมัสมิโลกัสสะอนมันติมาเมชาตินัตถิธานิปุณพโวติแปลเป็นไทยได้ใจความว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราชาติอื่นพบอื่นจะบ่มีต่อเฮาแหมแล้วหรืออาจจะแปลว่าเราเป็นคนสุดยอดของโลกเฮาเป็นใหญ่แห่งโลกเฮาเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกความเกิดของเฮาครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายบัดนี้ความเกิดจะไม่ได้มีขึ้นแก่เฮาคือจะมาเวียนว่ายตายเกิดทำละการที่พระองค์ท่านเสด็จพุทธดำเนินไปได้7ก้าวเมื่อแรกประสูตินั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมโกศาจารย์พุทธทาสภิกขุวัดทานน้ำไหลส่วนโมกขปรารามอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอธิบายว่า การเดินได้7ก้าวนั้นเป็นปริศนาธรรมสื่อถึงโพชฌงค์7ประการคือคุณธรรม7ประการที่ปฏิบัติก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าหลังจากมีพระประสูติการพระราชกุมารได้3วันท่านอสิตะดาบสหรือว่าท่านกาลเทวินดาบสอันนี้เป็นบุคคลเดียวกันนะอสิตะดาบสกาลเทวินดาบสนี่เปิ้นห้องกันคนละชื่อแต่ว่าเป็นคนเดียวกันเนี้ยท่านผู้นี้เป็นนักบวชประจำราชสำนักของพระเจ้าสุโธธนะมีความคุ้นเคยกับราชตระกูลสากยะนี้โดยตลอดเลยว่ากันว่าก็คือเป็นพระรามเป็นดาบสประจำเมืองกบิลพัทได้เดินทางมาเข้าเฝ้าพระเจ้าสุโธธนะมาชื่นชมบารมีของเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารด้วยความเคารพพร้อมกับแย้มส่วนยิ้มออกมาอย่างสง่าผ่าเผยร่าเริงหัวเราะไปตัวเองแล้วก็ขณะนั้นก็ปรากฏว่าก็ร้องให้ไปตัวเองสร้างความแปลกใจแก่พระเจ้าสุโธธนะยิ่งนักพระเจ้าสรีสุโธธนะจึงทูลถามดาบสว่าทำไมเป็นเช่นนั้นกระเดียวก็ร้องไห้กระเดียวก็ไข้หัวอสิตาดาบสจึงตอบพระราชปุจฉาของพระเจ้าสุโธธนะว่าที่มหาบพิตรถามมาที่อาตมาหัวเราะเพราะตื่นตันใจที่ได้พบเจอพระราชกุมารผู้มีบุญญาบารมีมีลักษณะมหาบุรุษครบ32ประการนับว่าหาบ่ได้ในพัทรกัปนี้อาตมามีบุญวาสนาแท้ๆที่ได้พบเห็นพระราชกุมารแต่ที่โศกกรรมส่วนร้องไห้ก็เพราะว่าพระราชกุมารพระองค์นี้เจริญวัยใหญ่ขึ้นมาจากออกบวชและได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาเอกของโลกพระองค์จะแสดงธรรมอาทิกัลยาณังงดงามในเบื้องต้นมัชเชกัลยาณังงดงามในท่ามกลางและปริโยสานะกัลยาณังงดงามในที่สุดเสียดายที่อาตมาภาพนั้นอายุแก่เกินไปคงบ่อาจจะได้สดับตรับฟังพระธรรมคำสอนของพระองค์ดังนั้นอาตมาภาพจึงอดกั้นน้ำตาบ่ไว้นี่คือเรื่องตีตันกาลเทวินดาบสถวายพยากรณ์ให้พระเจ้าสุโธธนะฟังหลังจากมีพระประสูติการพระราชโอรสได้5วันพระเจ้าสุโธธนะได้เชิญพราหมณ์108ตนที่มี

ตนบังเกิดแก่พระเจ้าสุทโธทนะและพระประยุรญาติเป็นอย่างยิ่งโดยเหตุนี้เจ้าชายสิทธัตถะจึงได้อยู่ภายใต้การพระอภิบาลบำรุงของพระมาตุชาน้านางพระนางประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นพระคณิฐาน้องของพระนางสิริมหามายาและก็ต่อมาได้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะสืบต่อจากพี่สาวพระนางมหาประชาบดีโคตมีมีพระราชโอรสพระราชธิดาจากพระเจ้าสุทโธทนะสองพระองค์ที่เป็นพระองค์แรกคือเป็นเจ้าชายนันทะและก็เป็นเจ้าหญิงคือเจ้าหญิงรูปปนันทาทั้งสองท่านนี้ได้ออกบวชเหมือนกันหมดเนอะเจ้าชายนันทะก็ออกบวชได้บรรลุอรหันต์เจ้าหญิงรูปปนันทานี่ก็ได้ออกบวชเป็นพระอรหันต์เหมือนกันส่วนพระนางมหามายานั้นได้ไปจุติเป็นมหามายาเทพบุตรอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตกล่าวถึงพระโคตมะพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ท่านตรัสรู้แล้วได้มีพุทธดำริที่จะสนองพระคุณพระพุทธมารดาด้วยการแสดงพระธรรมเทศนาด้วยการแสดงพระธรรมเทศนาอันเต็มไปด้วยกตัญญูกตเวทิตาธรรมท่านจึงเสด็จขึ้นไปแสดงธรรมบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ครั้นเมื่อพญาอินทรินทร์เจ้าฟ้าได้ทอดพระเนตรเห็นพระพุทธองค์เสด็จขึ้นมาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นก็บังเกิดปีติเกษมสารประนมหัตอภิวาทวันทาประกาศเธอเทวดาทุกชั้นฟ้ามาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาซึ่งพระพุทธเจ้าได้มีพระพุทธประสงค์จะเทศโปรดพุทธมารดาจึงเสด็จขึ้นไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์บนแท่นหินปันทุกัมพลศิลาอาสน์ปืนเก่าไม้ปริชตะเมื่อเทวบุตรเทวดามาประสุมจุ่มนมกันอยู่นั้นแต่ว่าพระองค์ท่านไม่ได้ทอดพระเนตรเห็นพระนางมหามายาเทวีจึงถามพระอินทร์เมื่อพระอินทร์ทราบถึงความประสงค์ของพระพุทธเจ้าแล้วจึงไปทูลเชิญเอามหามายาเทวบุตรซึ่งประทับอยู่บนสวรรค์จันดุสิตไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตามพุทธประสงค์เมื่อพระพุทธองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นพระนางสิริมหามายาเทวีแล้วก็ทรงปีติสมนัสอย่างยิ่งจึงยกพระหัตถ์เบื้องขวาควักทูลเชิญเอามหามายาเทวบุตรอดีตพระพุทธมารดาเข้ามาใกล้ๆเพื่อประกาศพระคุณแห่งพระมารดาเฮ้อเทวบุตรเทวดาทั้งหลายที่มาจุ่มนมณตินั้นจากนั้นจึงได้แสดงพระอภิธรรมเจ็ดกัมปีเมื่อจบพระอภิธรรมเจ็ดกัมปีตลอดระยะเวลา3เดือนเทศอภิธรรมเจ็ดกัมปีนี้เฮ้อมหามายาเทวบุตรแม่ของเพิ่นฟังมหามายาเทวบุตรตั้งใจฟังจบแล้วก็บรรลุความเป็นพระโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาสมดังพุทธประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่พระมารดาบรรลุโสดาปัตติผลแล้วพระพุทธองค์จึงเสด็จกลับลงมายังโลกมนุษย์เมื่อวันขึ้น15ค่ำเดือน11เป่งบ้านเฮานี่ก็เป็นเดือนเกี่ยงเป่งเนาะอันนี้ก็เรียกกันว่าวันเทโวโรหณะเนี่ยญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายอันนี้เป็นพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระราชประวัติของพระนางสิริมหามายาเทวีอาตมาภาพนำมาเล่าให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังไว้เพื่อจักได้เป็นองคุณในความรู้เมื่อเฮาต่างหลายได้รับทราบประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าและพระพุทธมารดารวมไปจนกระทั่งถึงราชตระกูลแห่งพระองค์ท่านวันนี้ก็คงใช้เวลาบรรยายเรื่องราวประวัติของพระนางสิริมหามายาเทวีหรือมหามายาเทวบุตรเอาไว้เพียงแค่ตีก่อนเนิ่นญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสชี้แจงแสดงไว้ในลักษณ์สังคหวัตถุธรรม4ประการ
ธรรมะอันเป็นเครื่อง

0: เรื่องส่งเคราะห์ซึ่งกันและกันของมวลมนุษย์เฮาธรรมะในสังคหวัตถุ4ประการนั้นประกอบไปด้วยทานคือการให้เกิดเป็นมนุษย์ต้องมีการเอื้อการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตลอดจนกระทั่งช่วยเหลืออุปถัมภ์บำรุงซึ่งกันและกันบ่ว่าเฮาจะอยู่ในฐานะอยากดีมีจนอย่างใดก็ช่วยเหลือกันไปตามฐานะนั้นๆเรียกกันว่าทานอย่างที่สองก็คือปิยวาจาการเจรจาอู้จานุ่มนวลม่วนเพราะฟังแล้วไพเราะเรียบร้อยรื่นหูทีนี้ต่อมาคืออัตถจริยาบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโลกมนุษย์นี้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองเรียกว่าอัตตานุหิตาประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเรียกกันว่าปรหิตาประโยชน์บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมบ่เอาประโยชน์ส่วนตัวนักเกินไปซึ่งจะกลายเป็นการหั่นแก่ตัวไปและก็ต่อมาคือสมานัตตาการบำเพ็ญตนอย่างเสมอต้นเสมอปลายบ่ลุ่มลุ่มดอนดอนบ่ขึ้นบ่ลงประพฤติปฏิบัติเป็นคนดีก็ขอให้ดีไปตลอดถ้ายังบ่ดีเตื้อก็ขอให้พัฒนาปรับปรุงตัวเองขึ้นให้มาเป็นคนที่ดีแล้วรักษาคุณงามความดีนั้นไว้อย่างสม่ำเสมอจะเห็นได้ว่าสังฆาวัตถุธรรมทั้ง4ข้อนี้มีข้อ1ที่เรียกกันว่าปิยวาจาคือมีวาจาไพเราะเรียบร้อยฟังแล้วราบรื่นตลอดจนกระทั่งถึงฟังแล้วเกิดมโนรมังจิตใจก็สดชื่นรื่นเริงดีต่างคนอู้และคนฟังในทางพระพุทธศาสนานั้นก็มีพระเถระอยู่รูปหนึ่งพระเถระรูปนี้เป็นผู้มีเอตทัคคะทางเป็นผู้มีวาจาไพเราะคือเป็นตุเจ้าที่อู้ม่วนพระคุณเจ้าท่านนั้นก็คือพระโสนกุติกันนะเถระท่านเป็นบุตรชายของอุบาสิกาแม่ปณจือว่านางกาลีท่านเกิดในเมืองราชคฤห์เดิมทีนี้เปิ้นก็ชื่อว่าโสนะเฉยๆแต่เพราะว่าเปิ้นชอบประดับหูของท่านด้วยเครื่องประดับอันมีมูลค่ามากถึง1โกฏจึงได้รับนามว่ากุติกันนะเอาเติมเข้ามาตั้งหลังชื่อของเปิ้นดังนั้นชื่อเต็มของเปิ้นจึงชื่อว่าโสนะกุติกันนะแปลว่าโสนะผู้มีเครื่องประดับหูอันมีมูลค่าถึง1โกฏทีนี้อู้ถึงสมัยที่ตั้นพระมหากัจจยนะเถระตั้นพำนักพักอาศัยอยู่ที่ภูเขาปวัตตะแขวงเมืองกรุณคระในอวันตีทักกินาปทะชนบทนางกาลีมารดาของตั้นโสนกุติกันนะนั้นได้ปวารณาตนเป็นอุบาสิกาถวายการอุปถัมภ์บำรุงตั้นพระมหากัจจยนะเถระมาโดยตลอดครั้นเมื่อพระโสนกุติกันนะกุมารเจริญวัยเติบโตใหญ่หน้ากล้าบานขึ้นมาก็ได้มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนาจากตั้นพระมหากัจจยนะเถระอยู่บ่อยครั้งฟังแล้วก็เกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสแสดงตนปวารณาเป็นอุบาสกคือเป็นพระออกผู้อยู่ใกล้ชิดพระรัตนตรัยขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะเป็นที่พึ่งและปวารณาตัวตนเป็นอุปถาของตั้นพระมหากัจจยนะเถระตนทีนี้ต่อมาตั้นโสนกุติกันนะอุบาสกบังเกิดศรัทธาปรารถนาที่จะออกบวชในพระพุทธศาสนาแต่ตั้นพระมหากัจจยนะเถระได้แนะนำให้เปิ้นปฏิบัติตนบำเพ็ญกุศลในเพศคฤหัสถ์จะสะดวกกว่าเพราะชีวิตของพระสงฆ์ต้องประพฤติปฏิบัติ มั่นคงดำรงอยู่ในความเป็นพรหมจรรย์มาสามารถจะเกี่ยวข้องด้วยการครองรักครองเรือนได้ซึ่งเป็นเรื่องยากลำบากแต่ท่านโสนกุติกันนากุมารก็ยังยืนยันมั่นคงว่าถึงจะลำบากอย่างใดก็ตามกระผมก็ยินดีที่จะปฏิบัติกิจของพระสงฆ์เพื่อดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ก็ได้เฝ้ากราบอ้อนวอนขอพระเถระอยู่หลายต่อหลายครั้งจนในที่สุดตั้นพระมหากัจจายนะเถระก็เป็นพระอุปัชฌาย์บวชชื่อโสนกุติกนะเป็นสามเณรบวชเป็นเณรไว้ก่อนเนื่องด้วยว่าในแคว้นอวันตีชนบทนั้นเป็นชนบทที่หาทุเจ้าได้ยากคือบ่มีทุเจ้าไปจำภาษาอยู่นักการจะบวชพระจะต้องมีพระภิกษุสงฆ์ร่วมประชุมทำสังฆกรรมเพื่อการอุปสมบทอย่างน้อย10รูปเรียกว่าพระสงฆ์ทศวรรษ10รูปท่านพระโสนกุติกันนะได้เป็นสมณเณรอยู่ถึง3ปีกว่าที่จะมีพระภิกษุครบจำนวนและมาทำการอุปสมบทที่ตั้นหลังจากอุปสมบทแล้วก็ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านได้เรียนเอาศีลธรรมกรรมฐานจากสำนักของตันพระมหากัจจายนะเถระและได้ปลีกตัวไปหาสถานที่สงบสงัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเมื่อได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เรียนธรรมะจากสำนักของพระพุทธองค์ตนบำเพ็ญมานานท่านก็ได้สำเร็จความเป็นพระอรหันต์สิ้นอาสวะกิเลสตั้งปวงในพรรษานั้นคือบวชได้พรรษาเดียวก็บรรลุอรหันต์ละครั้นเมื่อออกพรรษาแล้วท่านมีความประสงค์จะไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นเพราะตามประวัติบอกว่าท่านยังบ่เคยหันพระพุทธองค์เลยท่านจึงได้กราบลาพระอุปัชฌาย์พระมหากัจจายนะเถระผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ก็อนุญาตและได้ฝากความไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อขอแก้ไขพระธรรมวินัยอันเป็นพุทธบัญญัติบางประการซึ่งบัสดวกแก่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาอยู่ในเมืองกุรุณคระแคว้นอวันตีชลปทะชนบทท่านขออยู่5ข้อที่นี้ก่อตั้นพระโสนกุติกนะนั้นเมื่อเดินทางมาถึงวัดพระเชตวันมหาวิหารแล้วก็ไปเข้าเฝ้าถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วได้นั่งอยู่ณที่สมควรแก่ตนส่วนข้างหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์ทรงปฏิสันถานทักทายกับตันพระโสนกุติกนะโดยสมควรแล้วท่านได้กราบทูลความตามที่พระอุปัชฌายะสั่งมาเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบก็รับทราบถึงความลำบากของหมู่พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในชนบทพระองค์ก็ทรงประทานอนุญาตตามที่ขอมาทุกประการคือแทนที่จะนิมนต์ทุเจ้าสิบตนมาในพิธีอุปสมบทแต่ถ้าอยู่ในชนบทเอา5ตนก็ได้ทีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็มีพุทธดำรัสตรัสสั่งให้ตั้นพระอนันตเถระจัดสถานที่ให้ตั้นพักค้างแรมในพระคันธกุฏิร่วมกับพระพุทธองค์ในเวลาใกล้รุ่งของราตรีนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ารับสั่งให้ตันพระโสนกุติกนะแสดงธรรมให้พระพุทธองค์ได้สดับรับฟังตันพระโสนกุติกนะจึงน้อมรับสนองพุทธดำรัสด้วยการแสดงพระสูตรอันแสดงถึงวัตถุ8ประการด้วยเสียงอันไพเราะเมื่อจบพระธรรมเทศนาในพระสูตรนั้นแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสอนุโมทนาสาธุการชื่นชมในความสามารถของท่านและก็ได้ยกย่องให้ท่านดำรงตำแหน่งแห่งเอตทัคคะว่าเป็นพระภิกษุผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางเป็นผู้มีวาจาไพเราะในทางเป็นผู้แสดงธรรมด้วยถ้อยคำอันไพเราะตั้นพระโสนกุติกนะนั้นได้พำนักพักอาศัยอยู่ใน สำนักของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พักอยู่ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพอสมควรแก่เวลาแล้วก็ได้กราบบังคมทูลลากลับมายังสำนักของท่านพระมหากัจจายนะเถระผู้เป็นพระอุปชาในแคว้นอวันตีชนบทกราบเรียนรายงานผลการเข้าเฝ้าเพื่อท่านพระอุปชาได้รับทราบทุกประการและท่านก็ยังได้แสดงพระธรรมเทศนาที่แสดงถวายพระพุทธองค์เพื่อแก่ท่านพระมหากัจจายนะเถระเพื่อแก่ประชาชนอันมีมารดาของท่านเป็นต้นได้สดับกับฟังเป็นการเพิ่มพูนศรัทธาความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสให้แก่โยมมารดาของท่านแห่มตวยท่านพระโสณกุติกนะนั้นท่านดำรงอายุสังขารอยู่ช่วยการพระศาสนาโดยสมควรแก่เวลาแล้วก็ดับขันธปรินิพานญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายคุณธรรมเพียงแค่นี้เองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสยกย่องเป็นเพียงแค่ผู้มีเสียงอันไพเราะพระพุทธเจ้าก็ยกย่องว่าเป็นเรื่องที่ดีและก็ประกาศให้บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงได้สดับตรับฟังกันเมื่อบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงได้สดับตรับฟังกันดังนั้นแล้วก็เปล่งอนุโมทนาสาธุกันแล้วก็ได้ตั้งอกตั้งใจประพฤติวัดปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมะมาโดยตลอดบรรดาชาวพุทธของเราท่านใดที่ตั้งทั้งหลายประกอบไปด้วยกุศลเจตนาถ้าหากว่าเขาจะบำเพ็ญตนเป็นคนดีคนดีดีได้หลายอย่างแม้กระทั่งวาจาที่นุ่มนวลม่วนเพราะไพเราะอ่อนหวานก็สามารถทำให้เขาเป็นคนดีได้พอออกไม่ออกศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายอยากจะเป็นคนดีก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบสืบต่อไปเนอญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมเพื่อท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังเกี่ยวกับประวัติของพระนางสิริมหามายาเทวีหรือมหามายาเทวบุตรและก็ประวัติของท่านพระโสณกุติกนะท่านทั้งสองนี้เป็นบุคคลสำคัญในทางพระพุทธศาสนามีประวัติมีเรื่องราวบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกอย่างเป็นหลักฐานแม้บรรดาพระอรรถกถาจารย์ผู้ที่รจนาคัมภีร์ในชั้นหลังๆก็ได้ปากันบันทึกเรื่องราวของท่านทั้งสองนี้ไว้อย่างชัดเจนอาตมภาพก็ได้ศึกษาได้อ่านได้หันมาก่อนนำเอามาเล่าให้บรรดาท่านต่างหลายได้สดับตรับฟังกันทั้งนี้ก็เพื่อให้ก่อบังเกิดประโยชน์สุทิผลแก่หมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายต่างปวงท่านทั้งหลายอาตมภาพได้ประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์น้อมเอิญเชิญชวนเพื่อท่านทั้งหลายได้รับทราบถึงเรื่องการสงเคราะห์อนุเคราะห์บรรดาเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอันดับแรกก็คือการได้น้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายบริจาคปัจจัยร่วมสมทบในการจัดสร้างบ้านมอบเพื่อแก่คนยากจนที่บ้านดงตำบลต้งหัวจังอำเภอต้งหัวจังจังหวัดลำพูนก็ได้ประกาศมาโดยลำดับมีคณะศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้ปากันร่วมอนุโมทนาบริจาคปัจจัยมาก็เป็นจำนวนนักมากมายประวานี้แจ้งให้ฟังว่า ในยอดปัจจัยอยู่ตั้งหมดตั้งปวง73,000กับ8บาทแต่ว่าอาจจะบอกผิดไปหน่อยหนึ่งว่า73,800บาทจริงๆก็คือ73,000กับ8บาทก็ถือได้ว่าญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมบริจาคกันนักหนาพอสมควรมีคุณโยมป้อบัณฑิตคุณโยมแม่รัตดามณีคัดตลาดป่าเหวได้บริจาคเป็นเบื้องต้นจำนวน 50,000 บาทที่เหลือนั้นจำนวน 23,000 อันนี้มาจากสายทานสะพานบุญที่ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายสดับตรับฟังผ่านรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาท่านทั้งหลายฟังแล้วเกิดศรัทธาความเชื่อประสาท่าความเลื่อมใสก็เลยพากันทำบุญสุนทรทานมากับอาตมาภาพและก็โครงการปีหน้าพ.ศ. 2570ก็จะแปลงแห่มหนึ่งหลังมีโยมผู้บอบประสงค์ออกนามท่านหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ได้แสดงกุศลเจตนาปารภบริจาคปัจจัยมา 80,000 ได้ถวายปัจจัยให้อาตมาภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วจักได้ดำเนินการตามเจตนาประสงค์ของคุณโยมแม่สืบต่อไปคุณโยมแม่บอกว่าการทำบุญนั้นแม่ตั้งใจทำบุญด้วยใจเปิ้นก็เลยขออนุญาตบ่ออกนามก็อนุโมทนากับคุณโยมแม่ไว้ณที่นี่ตัวนักนักเนออย่างตะวานี้ก็หมายมีคุณโยมแม่จันสมมุนโรจน์จากบ้านศรีลาพรอำเภอบ้านฮงจังหวัดละปูนบ้านศรีลาพรก็เป็นบ้านหนึ่งที่แยกจากบ้านหลวงสีเตี้ยไปอันนี้เปิ้นก็บริจาคผ่านมาตั้งสายทานสะพานบุญของคุณโยมแม่ขมูลกันทิพย์บ้านเวียงหนองล่องเปิ้นเป็นสะพานบุญบอกกล่าวอูเอิญเชิญชวนเฮ่ญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาทำบุญด้วยกันมาอนุโมทนาเนอแม่จันสมมุนโรดบริจาคปัจจัยมาเป็นเจ้าภาพปุ่น1ถุง120บาทเอาท่านใดจะบริจาคปุ่นก็น้อมเอิญเชิญชวนได้เนอถุงละ120บาททัดจากนั้นมาตามตีอาตมาได้ประกาศผู้เอิญเชิญชวนเออต่างต่างหลายได้ร่วมทำบุญตอดผ้าป่าสามัคคีสมทบในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์การเยียวยารักษาชีวิตของมนุษย์มอบคือแก่ตึก75ปีโรงพยาบาลลำพูนโดยมีหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดลำพูนและก่อตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพระเจ้าประสงค์ทุกระดับชั้นทุกวัดวารามทุกตำบลในละปูนบรรดาคณะข้าราชการศรัทธาประชาชนต่างหลายโดยทั่วไปก็บริจาคร่วมกันมาและเปิ้นก็ได้แจกซองผ้าป่าไปตามหมู่บ้านต่างๆทุกตำบลทุกอำเภอทุกหมู่บ้านในจังหวัดละปูนนี้ที่นี่อาตมาก็ได้ประกาศน้อมเอิญเชิญชวนเพื่อญาติโยมร่วมทำบุญในกาลครั้งนี้เพราะว่าการบริจาคเป็นเจ้าภาพเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์นั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือชีวิตของมนุษย์คนเฮาญาติโยมอันมนุษย์มีแก่มีเจ็บเหมือนกันหมดทุกท่านเมื่อถึงวาระหนึ่งวันหนึ่งเฮาก็จะต้องเข้าไปรับการรักษาในโรงพยาบาลบ่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลได้ก็ตามเฮาอาจจะได้มีโอกาสไปนอนรักษาตัวอยู่ที่นั่นแต่ว่าขอตั้งสัจจะอธิษฐานว่าอย่าได้ไปนอนโรงพยาบาลก็แล้วกันแต่ถ้าไปนอนก็ขอให้ได้รับการรักษาจากคณะแพทย์พยาบาลได้รับการรักษาจากเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ดีๆก็แล้วกันตึก75ปีของโรงพยาบาลละปูนนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาแล้วแต่ว่าบ่มีปัจจัยในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์พ่อหลวงเพิ่นฮื้อมาเฉพาะงบประมาณในการสร้างตึกอุปกรณ์ทางการแพทย์นี่เฮาก็ต้องซ้อหาเอาคนเดียวอาตมาประกาศไปวันก่อนนั้นก็ มีโยมท่านหนึ่งเปิ่นแสดงกุศลเจตนาปารภจะร่วมทำบุญอยู่ตั้งมดตั้งปวง 2,500 บาทอันมีลำดับที่หนึ่งได้แก่คุณโยมป่อพันตำรวจโทสุวินผาสุขต่อมาก็คือคุณโยมแม่อวยพรผาสุขคุณโยมสัมพันธ์ผาสุขคุณโยมสิริพงษ์ผาสุขคุณโยมอิสระผาสุข5คนพ่อแม่ลูกอันนี้บ้านของเปิ้นอยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยธนบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูอำเภอบ้านที่จังหวัดลำพูนเปิ้นบอกว่า5ท่านนี้ขอบริจาคคนละ500สมทบในการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ขอขอบคุณอนุโมทนาโยมป้อเนอร์รวมกันเป็น 2,500ท่านทั้งหลายเรื่องการบริจาคปัจจัยสมทบในการจัดซื้อเครื่องมือการแพทย์พยาบาลนี้ได้บุญได้กุศลนักยิ่งขอน้อมเอิญเชิญชวนท่านทั้งหลายได้บริจาคร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยเอาตามกุศลเจตนากำลังที่เราพอจะมีอยู่ได้อนุโมทนาร่วมกันท่านใดจะร่วมทำบุญอย่างใดก็ตามโทรศัพท์มาบอกเฮ้กับอาตมาภาพใดและก็โอนปัจจัยเข้ามาต่างธนาคารถ้าหากว่าประจำเบอร์ธนาคารก็โทรศัพท์มาถามอาตมาจะได้บอกบัญชีธนาคารเฮ้เป็นการทำบุญง่ายๆเนาะประจำเป็นที่จะต้องมาถึงสถานที่เพราะว่าณปัจจุบันวันนี้น้ำมันรถมันก็แพงการจะไปจะมานั้นเฮาอายุนักแล้วก็ต้องอาศัยลูกหลานเป็นคนขับรถมาส่งบางทีเปิ้นก็บอกว่าเฮาก็ใช้วิธีเนี่ยใช้วิธีการโอนหลายท่านก็บอกว่าเอ๊ะโอนเงินบ่จังก็บ่เป็นหยังรอฮื้อลูกหลานมาก่อนถามเขาละออนประเด็นนี้เปิ้นเก่งเรื่องการโอนเงินเนี่ยกรรมเดียวแต่ญาติโยมทั้งหลายเพราะว่าระบบณปัจจุบันนี้ไปซื้ออะไรอย่างก็ตามเพียงแค่ไปซื้อผลไม้บ่ได้ก็มีการโอนเงินได้ละเอาละวันนี้อู้จากกันไว้เพียงแค่ตีเนอร์ฝากเรื่องการตอดผ้าป่าสมทบในการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์มอบเพื่อโรงพยาบาลลำพูนญาติโยมทั้งหลายได้พิจารณาร่วมทำบุญกันตามเจตนาศรัทธาเนอญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี้ยแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านทั้งหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาป้องออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์062-154-9454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ062-154-9454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตั้นต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งหลีกลี่ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานฮือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองเนอ
1: สิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูก
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเร่งแจ้งสิทธิและรับคำขอเยียวยาเหยื่อเหตุเพลิงไหม้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
8: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
9: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
12: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
13: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
12: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเร่งแจ้งสิทธิและรับคำขอเยียวยาเหยื่อเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวเตรียมนำรายชื่อเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการกรุงเทพมหานครวันนี
14: ้พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบหมายให้นายไตรยฤทธิ์เตมหิวงศ์อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนำคณะเจ้าหน้าที่จัดชุดปฏิบัติการเชิงรุกเร่งด่วนลงพื้นที่เพื่อแสดงความเสียใจและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวโดยการแจ้งสิทธิและรับคำขอแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาและทายาทอย่างใกล้ชิดซึ่งจากข้อมูลล่าสุดมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้จำนวน28รายและผู้บาดเจ็บ72รายรวมผู้เสียหายทั้งสิ้น100รายโดยภายในเวลา 17:00 นเจ้าหน้าที่สามารถรับคำขอจากทายาทผู้เสียชีวิตแล้ว15รายและผู้บาดเจ็บไม่สาหัสอีก3รายโดยกรมคุ้มครองสิทธิ์จะเร่งนำรายชื่อผู้เสียชีวิตที่พิสูจน์ตัวตนเรียบร้อยและทายาท ได้ยื่นเรื่องเสร็จสิ้นเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายประจำกรุงเทพมหานครในวันนี้จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมอนามัยส่งทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร่วมประเมินผลกระทบด้านสุขภาพประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
15: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวกรมอนามัยได้ส่งทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือทีมเซิร์ชร่วมกับสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพตรวจวัดคุณภาพอากาศให้คำแนะนำประชาชนและสนับสนุนหน้ากาก N95 แก่ผู้ที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันผลกระทบจากควันไฟและมลพิษทางอากาศด้านนายแพทย์นเรศฤทธิ์ขัตถสีมารองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นภายในอาคารที่มีวัสดุตกแต่งหรือวัสดุซับเสียงอาจก่อให้เกิดก๊าซพิษหลายชนิดซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจจึงต้องเร่งติดตามและประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โดยรอบทั้งนี้ทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัยจะติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศและประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องพร้อมให้คำแนะนำแก่ประชาชนเพื่อให้สามารถป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างเหมาะสมรุ่มนอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งคุมเข้มการตรวจควันดำรถโดยสารสาธารณะทุกคันห้ามปล่อยควันดำหลังสุ่มตรวจพบเกินมาตรฐานกว่าร้อยละ58
16: นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจเข้มรถโดยสารประจำทางทุกอู่หลังผลการสุ่มตรวจรถโดยสาร3อู่รวม36คันพบรถควันดำเกินมาตรฐานถึง21คันหรือร้อยละ58พร้อมกำชับให้ดำเนินการตามกฎหมายกับรถทุกคันที่ไม่ผ่านเกณฑ์และเร่งปรับปรุงสภาพเครื่องยนต์โดยไม่ต้องรอเข้าสู่ฤดูฝุ่นจากกรณีนายสุพนัทมีนชยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนขอให้ตรวจสอบรถโดยสารประจำทางสาย26สาย191และสาย510ที่มีการปล่อยควันดำสร้างผลกระทบต่อประชาชนกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำว่าการควบคุมควันดำจากรถยนต์ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีไม่ใช่เฉพาะช่วงวิกฤตฝุ่น PM2.5 พร้อมกำชับให้อู่รถทั้งภาครัฐและเอกชนบำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอและส่งเสริมให้ผู้ขับขี่ปรับพฤติกรรมการขับรถลดการลากเกียร์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดควันดำเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
17: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
18: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
19: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดี คือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
20: ถ้าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวลำพูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับอู่ข่าวเล่าความมาแล้วเนอะนะครับผมวันนี้วันอังคารเนาะวันอังคารตี14แล้วนะป๊อปแป๊บก็กึ่งเดินแล้วเนอะจะได้แล้ววันนี้ก็ยังอยู่กับน้องอั้นอยู่เนอะอธิวัตรกันทัพปิงนะครับกับอู่ข่าวเล่าความวันนี้เอาในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวมาฝากกันชงเจ้าๆแบบอีสักหน่อยนะครับผมอยากจะเหือทุกคนเนาะไม่นิ่งดูดายกับความรุนแรงติดใจแม้แต่จะเป็นครอบครัวก็แล้วกันเนาะกับดักแห่งความรักนะครับทำไมความรุนแรงในครอบครัวนะครับจึงกลายเป็นวงจรติ่มสินสุดสักทีนะครับผมช่วงนี้นะครับหลายคนคงได้เห็นข่าวนะครับผมเหตุการณ์ที่จะมีประชายเนาะใจความรุนแรงกับแฟนสาวเนาะจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางเลยและทุกครั้งนะครับที่เกิดเหตุลักษณะเนี่ยเราก็มักจะมีคำถามเนาะในหัวของเขาก็จะมีคำถามว่านี่ยังเลิกนะนี่ยังอยู่กับเปิ้ลทางไหนที่เปิ้ลทำไรคุณโตเฮาเองอีเนาะคำถามเหล่านี้นะครับอาจจะดูเป็นเริงง่ายสำหรับคนนอกเนาะแต่สำหรับคนที่กำลังตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรุนแรงคำว่าเดินออกมาอาจจะเป็นคำที่ยากที่สุดสำหรับชีวิตเขาก็ได้นะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาทำความเข้าใจว่าเพราะอย่างความรุนแรงในครอบครัวจึงกลายเป็นวงจรติลายคุณลุดออกมาไม่ได้นะครับผมทางจิตวิทยาเนาะเป็นอธิบายว่าผู้ที่ใจความรุนแรงไม่ได้แสดงพฤติกรรมระก่าวร้าวตลอดเวลาแต่จะสลับบทบาทไปมาเนอะจนทำเหมือผู้ตีเป็นผู้ถูกกระทำนะครับผมเกิดความซับสนแล้วก็มีความหวังว่าทุกอย่างจะปิกมาเหมือนเดิมนะครับผมวงจรนี่แบ่งทางจิตวิทยาเป็นบอกว่าแบ่งเป็น3ระยะด้วยกันระยะแรกนะครับเป็นบอกว่าระยะสะสมความตึงเครียดอีนะช่วงนี้นะครับอาจจะยังบ่มีการทำร้ายร่างกายเนอแต่บรรยากาศในความสัมพันธ์ติมไปด้วยความอึดอัดนะครับผมผู้ถูกกระทำต้องคอยระวังคำพูดนะครับแล้วก็คอยเอาใจแล้วก็พยายามหมื่นนะครับทำหื่อเข้มฝ่ายป้อใจเพราะหู้อยู่แล้วว่าหากแข้มฝ่ายโกรธหรือเป็นโกรธบ่ได้อีเนาะเรื่องไรได้อาจจะเกิดขึ้นทุกมืออีนะครับผมหลายคนนะครับเริ่มสูญเสียความปิ่นตัวเก่าเลิกพบเปิลอ่ะมันได้ปะเปิลฝูงเลิกปรึกษาครอบครัวไปแล้วก็ใจชีวิตแบบหวาดระแวงตลอดเวลาเมื่อเกิดความตึงเครียดสะสมจนถึงจุดหนึ่งนะครับก็จะเข้าสู่ระยะที่2ระยะที่2ก็คือระยะที่ระเบิดอารมณ์นะครับนี่ก็คือโจงตีหลายคนเห็นผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกายการตบตีการทำลายจิตใจหรือการด่าท้อข่มขู่แล้วก็การทำลายทรัพย์สินสำหรับผู้ถูกกระทำนะครับผมช่วงเวลาเนี่ยเต็มไปด้วยความตีหวาดกลัวหวาดระแวงบางคนรู้สึกเป็นภาวะช็อกไปเลยนะครับมหู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครบางรายนะครับผมก็อาจจะ กังวล นะครับกว่าการเกิดว่าจะเกิดเหตุร้ายนะครับมากขึ้นหากแบบพยายามหนีไปแต่สิ่งที่ทำเหอะวงจรนี้ดำเนินต่อไปแบบมิสินสุดถึงแม้ว่าเราจะโก้เราจะหวาดระแวงมันเป็นระยะนี่ครับผมระยะที่3ก็คือระยะฮันนีมูนนะจือเหมือนมันจะดีแต่มันดีเนาะหลังเหตุการณ์ความรุนแรงผ่านไปผู้กระทำนะครับผมมักจะเปลี่ยนพฤติกรรมทันทีกลายเป็นคนอ่อนโยนเอามาขอโทษมาไห้มาห้องมาขออภัยสัญญาว่าจะไม่เยะแหมนะครับหรือว่าสื่อของขวัญมาง้อนั่นนะคำพูดหลายอย่างเนาะที่เราอาจจะเจอได้ไม่ว่าจะเป็นพี่จะไม่ทำแหมแล้วเนอร์นี่อายฮักน้องเนอร์นะหรือว่าอันอาจจะควบคุมตัวเก่าเหอดีกว่านี้เนอร์หรือว่าขอโอกาสแหมสักเตอร์เตอร์แฮทำเหอผู้ที่ถูกกระทำเริ่มจะเจอใจเจอว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับผมความทรงจำดีๆในอดีตมันเริ่มย้อนปีกมาละกลายเป็นความหวังว่าทุกอย่างจะปีกมาดีขึ้นแต่เมื่อการเวลาผ่านไปความตึงเครียดระดับแรกมันเริ่มปีกมาแหมแล้วแล้วก็มันจะวนแบบอี้บ่ฮู้จบบ่ฮู้สิ้นนะครับผมคำถามก็คือยังหลายคนจึงเดินออกมาไม่ได้เหตุผลนึงนะครับผมก็คือสิ่งที่ห้องว่า gaslighting อีกเนาะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็คือการปั่นหัวทางจิตใจนะผู้กระทำนะครับผมจะค่อยๆทำเหยื่อนะครับหรือว่าผู้ถูกกระทำนี่แหละเจอว่าตัวเก่าเป็นต้นเหตุว่าทุกปัญหาเกิดขึ้นตีผู้ถูกกระทำอย่างเช่นพระเจ้าอู่ว่าถ้าเธอมอู่จะแย่ฉันก็โมโหหลอกแน่หรือทั้งหมดเป็นความผิดของเธอแน่หรือมีไผหักเธอเตาฉันแหมแหละนินนะครับผมเมื่อได้ยินสิ่งมูนี้ซ้ำๆนอกผู้ถูกกระทำก็จะเริ่มสูญเสียความมั่นใจในตัวเก่ารู้สึกว่าตัวเก่ามีคุณค่าแล้วก็เจอว่าเนี่ยมันเป็นเพราะตัวเก่านั่นแหละติดกระทำผิดแล้วก็สมควรที่จะได้รับเรื่องเหล่านี้แล้วขณะเดียวกันนะครับผมหลายคนยังถูกแยกออกจากครอบครัวหรือเปิ้นฝูงเนอะมีคนหือปรึกษามีรายได้เป็นของตกเก่าหรือกังวลเรื่องลูกทำเหตุการณ์ตัดสินใจออกมาซ้ำยากกว่าดักยากกว่าเก่านะครับผมเพราะฉะนั้นการบอกว่าเกาะแค่เลิกสิ
จึงอ่านวิจัยคำตอบของคุณทั้งหมดนะครับผมสิ่งที่สังคมควรจะทำหรือคือเปลี่ยนจากคำตักการตักคำถามเนาะมาเป็นการรับฟังแล้วก็ถึงความช่วยเหลือดีกว่าหากคนไกลตัวของฐานเผชิญเหตุรุนแรงแบบอี้นะครับผมอยากจะเหือเนาะเปิดโอกาสให้เปิ้นได้อู่ได้เล่าให้เฮาฟังนะครับผมแล้วก็รับฟังนะโดยตัดสินเปิ้นเนาะแล้วก็หือข้อมูลว่ามีหน่วยงานติบุคคลเนี่ยพร้อมที่จะหือความช่วยเหลือหลายหน่วยงานด้วยกันทุกคนมีสิทธิ์ในชีวิตตัวเก่าที่จะปลอดภัยเนาะว่าใครสมควรมีใครที่ถูกสมควรทำลายสักคนเลยนะครับผมว่าจะด้วยคำพูดการกระทำดูถูกหรืออะไรยังก็ตามนะครับผมปัญหาสังคมเหล่านี้เราอย่าเพิกเฉยเนอะมาได้ที่เราหันนะครับผมการกระทำผิดหรือการทำร้ายร่างกายในครอบครัวถึงแม้จะเป็นสามีภรรยาหรืออะไรยังก็ตามเราแจ้งมาเตอะครับผมพม.พช.ต่างๆเปิ้นจะเข้าไปดูแลเหินเนอะนานๆแล้วนะครับผมอย่านิ่งเฉยกับความรุนแรงมาได้ที่เราเห็นมาได้ที่เรานิ่งเฉยแปลว่าเราสนับสนุนความรุนแรงนั้นฝากไว้ตัวนะครับ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ไปเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับในช่วงนี้เลยข่าวละปุนวันนี้นะครับผมข่าวละปุนวันนี้เอาของสวยๆงามๆมาฝากกันให้หน่อยนะครับผมก่อนจะไปถึงเสื้อผ้างามๆผ้าไหมงามๆที่เราเห็นตามงานแสดงต่างๆหรือว่าชุดผ้าไหมที่หลายคนสวมใส่ในโอกาสสำคัญสำคัญต่างๆเนอะฮู้ก็ครับว่ากว่าจะได้ผ้าไหมคุณภาพดีสักผืนนึงแหละต้องผ่านกระบวนการหนักขนาดเนอะตั้งแต่การปลูกหม่อนเล่งไหมสาวไหมย่อมสีธรรมชาติไปจนถึงการทออย่างประณีตนะครับผมวันนี้เลยจังหวัดละปูนเปิ้นก่ออาตวานี่นอกจังหวัดละปูนของเฮาก็ได้ก้าวไปแห่งขันหนึ่งในการเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรแล้วก็การย่อมสีธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับผมบรรยากาศตวานี่ตอนเช้าๆนะครับผมตีหมู่บ้านแม่สารปะตองตีเวงยองตีละปูนของเฮาเป็นไปอย่างคึกคักเนอะท่านเป็นจังหวัดมีเผือกหรือว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดของเฮาได้มอบหมายนะคะได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าเนาะไปเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรแล้วก็การย่อมสีธรรมชาติของจังหวัดละปูนภายในงานมีหัวหน้าโซนนะครับผมแล้วก็ภาคีเครือข่ายกลุ่มภูทอผาตลอดจนพี่น้องประชาชนจำนวนหนักมาสะท้อนหรือเห็นนะครับความร่วมมือเนาะในการที่จะร่วมกันขับเคลื่อนนะครับแล้วก็พักด้านภูมิปัญญาผ่าไทยเหือเติบโตพร้อมกับการสั่งรายได้ให้กับพี่น้องในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะครับผมได้เป็นเพียงสถานที่จัดแสดงผ้าไหมเท่านั้นเนาะแต่ถูกออกแบบเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้แบบครบวงจรครอบคลุมทุกขั้นตอนของการผลิตผ้าไหมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยนะครับผมเริ่มจากการปลูกต้นมอนนะครับซึ่งเป็นอาหารหลักของตัวไหมต่อโดยการเล่งไหมการสาวไหมการฟอกสินไหมการย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติการทอผ้าไปจนถึงการออกแบบแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐานสามารถแข่งขันกับตลาดได้เนอะจุดเด่นแห่งสำคัญแห่งอย่างหนึ่งของศูนย์นี้นะครับผมก็คือการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการย่อมสีธรรมชาติซึ่งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะเป็นสิ่งเป็นความมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกเนาะลดการใช้สารเคมียังช่วยในเรื่องของเอกลักษณ์นะครับแล้วก็เฉพาะความเฉพาะตัวของพื้นผ้าบ้านเฮานะสีที่ได้จากเปลือกไม้ใบไม้ดอกไม้หรือว่าพืชท้องถิ่นล้วนเป็นเฉดสีที่สวยงามแล้วก็แตกต่างกันไปเป็นเสน่ห์ของอุตสาหกรรมนะครับผ้าไหมบ้านเฮาโดยแบบสามารถลอกเลียนแบบได้แต่เลยนะครับผมการจัดตั้งศูนย์นี้นะครับเป็นการสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์ราชกัญญาตีทรงนะครับถึงความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับผมในการนี้เนาะก็มีเป้าหมายสำคัญของศูนย์นี้ก็คือการพักด้านหือผ้าไหมข้อละปูนเนี่ยได้รับมาตรฐานตรานกยุงพระราชทานซึ่งถือเป็นเพิ่งไหมรับรองคุณภาพผ้าไหมไทยนะคะตีผลิตได้มาตรฐานทางคุณภาพวัตถุดิบแล้วก็วิธีการผลิตเนาะเมื่อผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดนะครับผมไปยังประเทศหรือว่าต่างประเทศทำเหือสินค้ามีมูลค่าสูงขึ้นแต่สิ่งที่น่าสนใจแห่งประการหนึ่งนะครับก็คือการรวมมือของหน่วยงานต่างๆที่จะรวมกันพักด้านเนาะศูนย์แห่งเนี้ยแหละครับผมว่าจะปิ้นเป็นของว่าศูนย์เรียนรู้พัฒนาสตรีและก็ครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาเนาะแล้วมีกรมการพัฒนาชุมชนอปจเทศบาลต่างๆนะครับผมทางนี้นะครับผมการสนับสนุนพื้นที่อาคารและก็งบประมาณจากคุณเรวัชสิงห์ศักดิ์นะครับผมและก็ครอบครัวทำโครงการเนี่ยเกิดขึ้นปิ้นรูปธรรมขึ้นนะครับหลังจากเสร็จปิดพิธีเนาะเปิ้นก็ได้เยี่ยมชมนะครับผมลงพื้นที่ต่างๆไปยังพื้นที่นะครับต้องบอกว่าในยุคนี้เนาะการบริโภคทั่วโลกหันเผื่อความสำคัญกับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เผื่อคุณค่ากับงานหัตถกรรมตีมีเรื่องราวผ้าไหมไทยเนี่ยหรือว่าละปูนของเขาเนี่ยจึงได้รับโอกาสในการเติบโตอย่างมากหากได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพการออกแบบการตลาดต่างๆนะครับผมศูนย์แห่งนี้ครับผมจึงไม่ได้เพียงเป็นเพียงแค่สถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เนอะแต่จะเป็นศูนย์กลางตีต่อยอดในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงองค์ความรู้ของคนรุ่นใหม่รุ่นเก่ามาเปาะกันนะสร้างคนที่มีอาชีพแล้วก็สร้างอนาคตให้กับชุมชนนี่นะครับคือแฮมกล่าวสำคัญของจังหวัดละปูนของเฮาเนาะตีปิ้นภูมิปัญญาดั่งเดิมเอามาต่อยอดในแนวคิดสมัยใหม่เพื่อหือผ้าไหมไทยเนี่ยแหละผ้าไหมละปูนยังคงมีคุณค่าสร้างรายได้แล้วก็อยู่กู้กับสังคมละปูนของเฮาไปอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมเอามาฝากกันเนอร์เผื่อใครจะไปแอลกันนะครับผมสำหรับนี้อู่ข่าวเล่าความลาไปก่อนเนอร์ปากกับตีของร้องข่าวแล้วก็3 นาทีกับอัยการสำหรับวันนี้น้องอั้นลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ

0: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์หนุนโครงข่ายไฟฟ้าภูมิภาคเสริมความมั่นคงพลังงานและการลงทุนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้เริ่มต้นด้วยภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันนะครับโดยเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญ

วีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายวิเวียนบาลากริชนันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อสานต่อความสัมพันธ์พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานและการเชื่อมโยงภูมิภาคทั้งสองฝ่ายก็มีการหารือถึงการเตรียมการประชุมผู้นำไทยสิงคโปร์ซึ่งจะจัดขึ้นในประเทศไทยในช่วงปลายปี2569นี่แหละครับเพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศพร้อมทั้งได้เห็นพ้องยกระดับโครงการอาเซียนพาวเวอร์กริดเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของภูมิภาคอาเซียนลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานจากนอกภูมิภาคและรองรับความผันผวนของสถานการณ์โลกด้านพลังงานด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครโดยย้ำว่าให้ความร่วมมือกับการขับเคลื่อนงานทุกมิติพร้อมนำผู้เข้าร่วมประชุมยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกณห้องประชุมสภากรุงเทพมหานครศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงเขตดินแดงนี่แหละครับโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวทำให้มีผู้เสียชีวิต27รายและบาดเจ็บจำนวนมากมายโดยได้มีการลงพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครกันแล้วเพื่อติดตามสถานการณ์ตั้งแต่คืนที่เกิดเหตุนั่นแหละครับและได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆบอกว่าให้เร่งตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้อย่างละเอียดและอำนวยความสะดวกแก่ญาติของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบกันด้วยพร้อมทั้งให้บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้นำผู้เข้าร่วมการประชุมยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวกันด้วยครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่าการประชุมสภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้เป็นครั้งแรกนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญเลยครับของการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารในการขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครพร้อมเชื่ออีกว่าความร่วมมือและความทุ่มเทของทุกคนจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิตินั่นเองครับพี่น้องไปที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสคบได้มีการสั่งการสคบบอกว่าดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้แสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวซึ่งก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากมายจึงได้มีการสั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนำทีมเจ้าหน้าที่สคบนี่แหละบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบกันด้วยครับโดยทางสคบได้ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าณสถานี MRT รถไฟฟ้าใต้ดินMRT พหลโยธินนั่นแหละครับเพื่อรับเรื่องร้องเรียนรับเอกสารและพยานหลักฐานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิตในการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายรวมทั้ง
เป็นตัวกลางประสานผู้เสียหายและผู้ประกอบการเพื่อเร่งเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยและการเยียวยากันต่อไปให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้รับการชดใช้ค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าทรัพย์สินที่เสียหายและความเสียหายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้หลายหน่วยงานก็เร่งตรวจสอบและครับและก็ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวกันด้วยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างก็เร่งตรวจสอบให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ญาติของผู้เสียชีวิต27รายในเบื้องต้นด้วยกันผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวดังกล่าวครับพร้อมทั้งบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ว่าจะเป็นทางด้านกรมการปกครองเขาก็พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและในส่วนของกรุงเทพมหานครมีการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวดังกล่าวโดยผลการตรวจสอบในเบื้องต้นก็สันนิษฐานกันเลยครับว่าต้นเพลิงนั้นอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณเครื่องปรับอากาศเหนือฝ้าเพดานก่อนที่เปลวไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็วและทั้งนี้ทั้งนั้นยังพบข้อบกพร่องของอาคารหลายประการด้วยกันแล้วล่าสุดทางด้านฝ่ายโยธาสำนักงานเขตจตุจักรก็ดำเนินการปิดคำสั่งห้ามใช้อาคารนี้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ห้ามใช้อาคารเป็นเวลา30วันด้วยกันและมีการตรวจสอบเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกันต่อไปครับส่วนทางด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.ก็กำชับให้เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจรวมไปถึงเปิดศูนย์รับแจ้งข้อมูลญาติผู้บาดเจ็บ63รายได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามอาการและดูแลสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยส่วนเจ้าของสถานบริการซึ่งยังรักษาตัวในห้อง ICU ก็โดนไฟเหมือนกันครับแล้วก็รอแพทย์ประเมินความพร้อมก่อนเข้าให้ปากคำกันต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นได้มีการสั่งตั้งคณะทำงานสอบสวนร่วมระหว่างกองบังคับการตำรวจนครบาล2และสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานจากทุกฝ่ายเร่งสรุปสาเหตุของเพลิงไหม้และดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมกันต่อไปนั่นเองครับและทางด้านนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็มีการลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อติดตามในการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวโดยผู้บาดเจ็บ63รายถูกส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล11แห่งด้วยกันแล้วก็ได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลบอกว่าไปเตรียมความพร้อมรองรับการส่งต่อผู้ป่วยด้วยสำหรับผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลราชวิถีมีจำนวน11รายแล้วล่าสุดนั้นที่โรงพยาบาลราชวิถีแจ้งมาว่าผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยก็สามารถกลับบ้านได้แล้วเหลือเพียงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก7รายจาก11รายซึ่งนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มีความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วครับได้สั่งการให้ดูแลรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่กันด้วยในส่วนทางด้านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนที่เป็นผู้เสียหายหรือทายาทของผู้เสียหายสามารถขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่เชิงรุกที่ลงพื้นที่ไปตามจุดต่างๆหรือสามารถยื่นคำขอรับความช่วยเหลือได้ณศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมอาคารกระทรวงยุติธรรมถนนแจ้งวัฒนะหรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมหมายเลขโทรศัพท์ก็1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมงครับและทางด้านสำนักงานประกันสังคมเขาก็เร่งดูแลสิทธิผู้ประสบเหตุพร้อมดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอันได้แก่ค่าทำศพเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตเงินบำเหน็จชราภาพค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทนจากกองทุนประกันสังคม
และกองทุนเงินทดแทนโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละกรณีพร้อมยืนยันเลยครับว่าสำนักงานประกันสังคมจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบและทายาทอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ์และบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุดแล้วครับในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือตัวย่อคปภ.ก็มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานรับข้อมูลผู้เสียชีวิตณอาคารสำนักงานคปภ.ถนนรัชดาภิเษกเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยและทายาทและสามารถติดต่อสายด่วนคปภ.หมายเลขโทรศัพท์1186และคปภ.ก็ฝากเตือนให้กับผู้ประกอบการทั่วไปและครับบอกว่าให้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัยกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานทีเดียวที่เร่งให้ความช่วยเหลือกันต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสส่งเสริมประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ช่วยค่าแรกเข้าร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทต่อรายครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.และภาคีเครือข่ายเดินหน้าส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพและสร้างรายได้ผ่านธุรกิจแฟรนไชส์โดยคัดเลือกแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ที่มีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทเข้าร่วมในโครงการนี้พร้อมได้มีการตั้งเป้าช่วยเหลือ 10,000 รายด้วยกันครับโดยทางโครงการจะสนับสนุนค่าแรกเข้าแฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายรวมไปถึงสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านธนาคารกรุงไทย SME D Bank ธนาคารออมสินและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.พร้อมสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายโดยบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนจะสนับสนุนพื้นที่ใน Lotus และ Macro กว่า 2,000 สาขาด้วยกันรวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศฟรีเป็นเวลา6เดือนครับและพื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยกว่า100ตลาดด้วยกันแล้วนอกจากนี้ร้านแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการก็ยังสามารถเชื่อมต่อระบบถุงเงินของธนาคารกรุงไทยเพื่อรองรับการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและสร้างยอดขายตั้งแต่เริ่มเปิดกิจการทั้งนี้ทั้งนั้นผู้สนใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสก็สามารถตรวจสอบรายละเอียดและเลือกแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ย้ำเร่งเดินหน้าพัฒนาการขนส่งทุกมิติผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมในภูมิภาคครับพ่อแม่พี่น้องครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมในภูมิภาคโดยมีแผนการพัฒนาไปในแต่ละภูมิภาคในปี2569ก็จะเร่งรัดเปิดใช้งานมอเตอร์เวย์สาย M6 บางปะอินสระบุรีนครราชสีมาให้ได้ทั้งขาไปและขากลับส่วนสาย M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วจะทดลองใช้ในสิ้นเดือนหน้าและจะเปิดอย่างเป็นทางการก่อนปีใหม่2570ครับเช่นเดียวกับการใช้ตั๋วร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเที่ยวละ 17-45 บาทจะเปิดให้ใช้เป็นของขวัญปีใหม่เช่นกันครับและนอกจากนี้ในช่วงกลางปี2570จะได้ขยายการใช้ตั๋วร่วมไปยังรถโดยสารประจำทางกันด้วยครับและสำหรับในปี2570นั้นกระทรวงคมนาคมจะเร่งรัดการพัฒนาการคมนาคมอีกหลายโครงการด้วยกันอย่างเช่นมอเตอร์เวย์ M9 ทางยกระดับบางขุนเทียนบางบัวทอง M5 ทางยกระดับส่วนต่อขยายโทเวช่วงรังสิตบางปะอิน
ครงการเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด EV ระยะที่1จำนวน 1,520 คันและระยะที่2จำนวน800คันโครงการ Missing Link ทางรถไฟช่วงบางซื่อพญาไทมักกะสันหัวหมากและช่วงบางซื่อหัวลำโพงนั่นเองครับพี่น้องและไปตามกันที่เรื่องของสถานการณ์ทรุดตัวของรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เริ่มนิ่งแล้วในตอนนี้โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าสถานการณ์การทรุดตัวของบริเวณรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เริ่มนิ่งแล้วยืนยันเร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทรุดตัวบริเวณการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณสถานีวงเวียนใหญ่ว่าผลการตรวจวัดล่าสุดนั้นสถานการณ์เริ่มทรงตัวไม่พบการทรุดตัวเพิ่มแต่ยังจำเป็นจะต้องปิดการจราจรในพื้นที่ต่อไปเพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการเจาะและอัดน้ำปูนผสมสารเคมีปิดโพรงใต้ดินประมาณ30จุดด้วยกันแล้วคาดกันว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ก่อนทยอยคืนผิวจราจรในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบกันต่อไปแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้เร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมยืนยันเลยครับว่ากระทรวงคมนาคมจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอันดับแรกครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีข้องร้องข่าวกับประเทศไทยที่ได้เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569ที่กำหนดจัดงานระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยผู้เข้าร่วมงานก็มีทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้นำระดับสูงนักวิชาการและตัวแทนจาก191ประเทศทั่วโลกรวมกว่า 15,000 คนสำหรับประเด็นหลักๆที่จะมีการหารืออย่างเช่นเสถียรภาพการเงินโลกการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนวัตกรรมทางการเงินเป็นต้นสำหรับการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้ถือเป็นงานระดับโลกที่เปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่2แล้วในรอบ35ปีครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

มาพูดถึงเกี่ยวกับนิติกรรมอำพรางครับผมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับมาตรา155ครับเมื่อใดนิติกรรมอำพรางก็คือเป็นคู่กรณีกันครับสมคบกันเพื่อจะแสดงนิติกรรมเกิดขึ้น2นิติกรรมโดยนิติกรรมแรกก็คือแสดงเจตนาลวงครับว่ามีนิติกรรมนี้เกิดขึ้นเพื่ออำพรางนิติกรรมที่2กล่าวง่ายๆเลยก็คือว่าเหมือนอย่างเช่นนายดำประสงค์ที่จะกู้ยืมเงินนายแดง1ล้านบาทมีกำหนดชำระภายใน1ปีพร้อมดอกเบี้ยต่อมานายดำเอาที่ดินของตัวเองโฉนดเลขที่1234ก็ว่านไปจดทะเบียนขายฝากเพื่อเป็นนิติกรรมสัญญาขายฝากขึ้นมาเพื่ออำพรางนิติกรรมสัญญากู้ยืมแสดงว่า2ท่านเนี่ยจะรู้กันเองระหว่างนายดำกับนายแดงว่ามีนิติกรรมเกิดขึ้น2อย่างก็คือนิติกรรมกู้ยืมเงิน1คือเจตนาอันแท้จริงที่2ท่านจะทำด้วยกันเพื่อจะหลีกเลี่ยงไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีหรืออาจจะเป็นการหลีกเลี่ยงสัญญาพวกแบบค่าโอนค่าอะไรก็ว่านไปตรงเนี้ยส่วนตรงเนี้ยในการบังคับจริงๆผลของกฎหมายก็สามารถให้บังคับตามเจตนาที่แท้จริงของนิติกรรมดังกล่าวก็คืออย่างที่เช่นตัวอย่างที่ว่ามาก็คือสัญญากู้ยืมเงินครับเคสเนี้ยถ้าเกิดนายดำโดนนายแดงฟ้องคดีต่อศาลนายแดงไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องขับไล่นายดำให้ออกจากที่ดินที่ได้ทำนิติกรรมอำพรางขายฝากครั้งนี้ออกจากที่ดินได้แต่อย่างไรก็ตามนายแดงยังมีสิทธิ์ที่จะฟ้องนายดำให้ชำระหนี้เงินกู้ยืมครั้งนี้ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปได้ต่อมานะครับเรามาคุยถึงกรณีของบุคคลภายนอกสมมติว่ามีนายเหลืองประสงค์ที่จะซื้อที่ดินต่อจากนายแดงหลังจากที่กำหนดระยะเวลาไถนายเหลืองมาซื้อโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนนะครับอันนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา155วรรค1นะครับก็บัญญัติให้คุ้มครองสิทธิ์ของบุคคลภายนอกผู้กระทำโดยสุจริตและเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนั้นนะครับกล่าวเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือว่าครั้งนี้นายเหลืองถือเงินมาโดยสุจริตและไม่รู้เลยว่ามีการทำนิติกรรมอำพรางกันเกิดขึ้นดังนั้นนิติกรรมเนี้ยก็จะบังคับตามนิติกรรมที่แสดงออกมาครับอย่างเช่นสัญญาขายฝากโชว์ออกมาว่าเป็นสัญญาขายฝากซึ่งนิติกรรมที่เป็นกู้ยืมเงินรู้กันแค่2ท่านในเหลืองไม่ได้รู้ตรงนี้ก็บังคับคุ้มครองบุคคลภายนอกให้ได้สิทธิ์ตรงนี้นะครับนายดำไม่สามารถที่จะอ้างเหตุแห่งความเป็นโมฆะกรรมมายกต่อสู้นายเหลืองบุคคลภายนอกผู้สุจริตเสียค่าตอบแทนและก็ยกถึงความเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนี้ขึ้นมาได้ครับผม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้างอาคารร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวที่เกิดเหตุเพลิงไหม้หากผิดกฎหมายให้ดำเนินการโดยไม่มีการละเว้นกระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในวันนี
1: ้สหรัฐเดินหน้าปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านพร้อมประกาศแผนเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันเตรียมงบประมาณไว้พร้อมไม่ลดจำนวนนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมศิลปากรออกแบบลวดลายศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลายโคมพุ่มข้าวบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวรายล้อมด้วยหงส์สง่างามสมพระเกียรติน
2: ายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากการที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้ออกแบบลวดลายศิลปกรรมภายในพระเมรุมาตรเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงล่าสุดได้จัดทำร่างแบบลวดลายที่สอดคล้องกับแนวคิดของพระเมรุมาตรซึ่งจัดสร้างตามแบบโบราณราชประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยที่มีความอ่อนช้อยสื่อถึงความเป็นขัตติยราชนารีในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกนิกรชาวไทยใช้เทคนิคพิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้าใบแคนวาสขนาดใหญ่ออกแบบเป็นลายโคมพุ่มข้าวบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวรายล้อมหงประกอบลายกรวยเชิงแทรกด้วยดอกบัวทุกด้านใช้สีฟ้าที่เป็นสีประจำวันพระราชสมภพเป็นสีพื้นการออกแบบนางฟ้าสื่อถึงสตรีที่งดงามแทนเทพพนมที่เป็นสัญลักษณ์ของบุรุษนางฟ้าสวมชุดไทยมงกุฎและเครื่องประดับที่สวยงามหงแต่ละด้านจะหันเข้าหานางฟ้าช่อดอกบัวลงสีชมพูอมสีม่วงธรรมชาติส่วนปลายวาดลายเส้นเป็นสีทองเน้นสีให้สว่างขึ้นเหนือชั้นลายโคมเขียนเป็นลายเฟื่องอุบะแทรกด้วยลายดอกไม้และพันไม้ควีนสิริกิติ์รวมถึงดอกมะลิที่สื่อถึงวันแม่แห่งชาติเมื่องานเสร็จจะทำให้เห็นถึงความประการตาและความสวยงามของลายทางนี้ได้นำร่างแบบส่งให้ผู้ออกแบบพระเมรุมาตรเพื่อเตรียมความพร้อมและเข้าดำเนินการภายหลังงานโครงสร้างพระเมรุมาตรแล้วเสร็จโดยการขยายลายศิลปกรรมทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้มาชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้างอาคารร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวที่เกิดเหตุเพลิงไหม้รวมถึงระบบความปลอดภัยและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตประกอบกิจการหากฝ่าฝืนหรือผิดกฎหมายให้ดำเนินการโดยไม่มีการละเว้น
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการลักษณะร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากว่าจะต้องตรวจสอบรายละเอียดด้านโครงสร้างอาคารระบบความปลอดภัยและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างละเอียดพร้อมยืนยันว่าหากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือผิดกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเต็มที
4: ่ไม่มีการ